0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมซุ่มใส่แก้ไขอย่างเด็ดขาดและจริงจังการหันเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตการผลิตและการสร้างเศรษฐกิจส่วนบทให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอาชีพและแหล่งรายรับที่มั่นคงพยาธิอะฮิวาหมู่แอฟริกาแม่นเสื้อพยาธิที่บ่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้แต่ถ้าหากคนเจ็บสัมผัสสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือตายแม่นจะสามารถแพร่กระจายเสื้อไปสู่บ่อนอื่นได้ขั้นแห่งการท่องเที่ยวมีนิติกรรมที่สำคัญจำนวนหนึ่งเป็นเครื่องมือและเป็นบ่อนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการท่องเที่ยวกองประชุมแถลงข่าวปิดงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23จัดขึ้นอยู่นครหนานิงไทยเกี่ยมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น78ส่วนห้อยและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสโอลมต่อกองประชุมเผยแผ่วาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ2027หา2030ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21หา22กันยายนนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสุ่มใส่แก้ไขอย่างเด็ดขาดและจริงจังการหันเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตการผลิตและการสร้างเศรษฐกิจชนบทให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอาชีพและแรงรายรับที่มั่นคงเนื่องจากความทุกข์ยากในเขตชนบทส่วนใหญ่แม้นติดพันกับการเฮ็ดกสิกรรมแบบดั้งเดิมอิงใส่ธรรมชาติและกุ้มกินภายในครอบครัวเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างขาดตัวพวกเราต้องเร่งสุขโยกการหันเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตเป็นสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องหันลงหักฐานนำพาเฮ็ดจัดสรรพื้นที่ทำการผลิตและบอนธรรมะหากินของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ชนบทให้เหมาะสมกับท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นบ่เพียงแต่สนองแนวพันธุ์หรือเทคนิคเท่านั้นแต่ต้องช่วยประชาชนสั่งตั้งกลุ่มผลิตหรือสหกรณ์สั่งส่องทางเข้าถึงแรงทุนดอกเบี้ยต่ำและที่สำคัญที่สุดคือการซอกหาตลาดห้องหับและการสุญญอุตสาหกรรมปรุงแต่งขนาดน้อยอยู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรกรรมให้หลายขึ้น
2: เป็นการหันเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตการผลิตและการสร้างเศรษฐกิจอยู่ชนบทให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอาเซียนและแรงรายรับที่มั่นคงแม้นเป็นปัญหาต้นต่อเนื่องจากความทุกข์ยากในเขตชนบทส่วนใหญ่เป็นติดพันกับการเฮ็ดกสิกรรมแบบดั้งเดิมความทุกข์ยากในเขตชนบทเป็นอิงใส่ธรรมชาติกลุ่มกินภายในครอบครัวเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างขาดตัวก็เข้าต้องได้เร่งสุกอยู่การหันเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้ลงหักฐานนำพาเฮ็ดจัดสรรพื้นที่การผลิตและบ่อนทำอาหารกินของชาวชนบทให้เหมาะสมกับท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นเพียงแต่สนองแนวพันธุ์หรือเทคนิคเท่านั้นแต่ต้องช่วยประชาชนสร้างตั้งกลุ่มการผลิตหรือเอื้อนมาสาก่อนสร้างซองทางให้ข้าเจ้าเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำสำคัญที่สุดเหมือนสอบให้มีตลาดห้องรับและซุกยุ่งอุตสาหกรรมปรุงแต่งขนาดน้อยอยู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรกรรมหลายขึ้นฉะนั้นต้องปฏิบัติหลักการประสานสมทบในการเคลื่อนไหวเหตุเหตุงานของ4เพื่อนร่วมงานให้ดีเพื่อนร่วมงานที่1พรรคในรัฐโอกาสมาส่วนในระบบการเมืองตอนนี้เป็นผู้กำหนดนโยบายสั่งเงื่อนไขอำนวยความสะดวกในการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาในแต่ละอย่างเป็นต้นแผนพัฒนาเขตแคว้นบรรดาแล้วเศรษฐกิจต่างๆหรือเขตพัฒนาใหม่เขตเศรษฐกิจพิเศษบรรดานิคมอุตสาหกรรม
1: นายกรัฐมนตรีเน้นหนักเติมว่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมต้องสุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานของรางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเสื่อมโยงสุ่มสนสนบทและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเนื่องจากเส้นทางคือเส้นเลือดของการพัฒนา ปัจจุบันเห็นว่าความยุ่งยากในการเข้าถึงเขตห่างไกลสกลีกยังเป็นอุปสรรคใหญ่ที่กีดขวางการไหลเวียนของสินค้าและการบริการพวกเราต้องสืบต่อลงทุนและระดมทุนจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางชนบทให้สามารถเที่ยวได้สองฤดูเคียงคู่กันนั้นการขยายตารางไฟฟ้าการสนองน้ำสะอาดเพื่อสุขอนามัยและการขยายสัญญาณโทรคมนาคมและการสื่อสารเข้าสู่ชนบทแม้มีความจำเป็นภาวะวิสัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาใหม่ๆได
0: ้วันที่22กันยายนที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเข้าร่วมพิธีไขกล่องประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ภายใต้หัวข้อฟื้นฟูความเสื่อมมันบริหารการหันเปลี่ยนให้กลายเป็นองค์การสหประชาชาติที่ให้ผลประโยชน์แก่ทุกคนพร้อมทางได้เข้าร่วมกล่องประชุมภาคอภิปรายทั่วไปบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมและกิจกรรมต่างๆในระยะกองประชุมดังกล่าวในภาคเปิดกองประชุมประกอบมีบรรดาประมุขรัฐหัวหน้ารัฐบาลและผู้ต่างนาระดับสูงของบรรดาประเทศต่างๆในทั่วโลกเข้าร่วมซึ่งในนั้นท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ขึ้นกล่าวปราศรัยโดยได้ตีราคาสภาพการของโลกโดยเรียกร้องให้บรรดาประเทศเคารพกฎบัตรสหประชาชาติกฎหมายสากลปกป้องพลเรือนและหาประกันการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านความบ่เสมอภาพได้เน้นย้ำถึงการแก้ไขปัญหาโครงสร้างการเงินสากลสนับสนุนการผ่อนผันหนี้สินและเสริมสร้างโอกาสที่เท่าเทียมโดยเฉพาะให้แก้มยิงด้านวิกฤตการการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศได้เรียกร้องให้เร่งรัดการหันเปลี่ยนออกจากการนำใช้เสื้อไฟฟอสซิลเพิ่มการสนองทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อสภาพดินฟ้าอากาศอย่างเป็นธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้ยกให้เห็นว่าเป็นอำนาจรูปแบบใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างว่องไวและอาจสร้างความเสี่ยงถ้าหากขาดการคุ้มครองที่ดีและขาดความโปร่งใสฉะนั้นจึงเรียกร้องให้วงคณะญาติสากลร่วมกันสร้างแผนการคุ้มครองความเสี่ยงด้าน AI และหาประกันให้ AIสามารถหับไส้มวลมนุษย์เพื่อสร้างอนาคตให้มีสันติภาพความยุติธรรมและเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในโอกาสเดียวกันท่านคาลิเลอร์รามานประธานของประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ได้เน้นใส่7ด้านเนื้อในสำคัญคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อองค์การสหประชาชาติการรักษาสันติภาพและความปลอดภัยการปฏิรูปสภาความมั่นคงสหประชาชาติเร่งรัดการพัฒนาสิทธิมนุษย์และ AI การปรับปรุงการดำเนินงานของสหประชาชาติการส่งเสริมการร่วมมือแบบหอบด้านโดยการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนนอกจากนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้เคลื่อนไหวพบปะนอกรอบกับบรรดากูร่วมตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศรูมาเนียอินโดนีเซียติมอร์เลสเตมองโกเลียและเกียร์กิสถานในการพบปะดังกล่าวได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางแผนการหัวมือในต่อหน้าในวันเดียวกันตามการมอบหมายของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้สืบต่อเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนพันธมิตรภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกเป็นครั้งที่8ถือเป็นบาดก้าวสำคัญประวัติศาสตร์ในการสุกยูการหัวมือระหว่าง2องค์การจัดตั้งพรรคพื้นกองประชุมได้ตกลงเพิ่มทวีการหัวมือในคงเขตต่างๆเส้นการพัฒนาแบบยงการเสริมจอดเศรษฐกิจดิจิตอลและวัฒนธรรมพร้อมเดียวกันการเข้าร่วมของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ได้แสดงถึงการปฏิบัติตามบทบาทอย่างตั้งหน้าและการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีสายพัวพันหัวมืออาเซียนพันธมิตรภาคพื้นแปซิฟิกกองประชุมครั้งนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารมีแผนจะขึ้นกล่าวปราศัยในกองประชุมภาคอภิปรายทั่วไปของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ในวันที่26กันยานี้กองประชุมดังกล่าวจะสืบต่อดำเนินไปจนฮอดวันที่28กันยานี้จึงจะสำเร็จ
1: ในโอกาสที่ศูนย์กลางแนวเราสร้างชาติได้สมทบกับคณะกรรมการเวียกงานสนเผ่าแห่งชาติจีนจัดกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมว่าด้วยการส่งเสริมความสามัคคีและความก้าวหน้าของสนเผ่าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่22กันยานี้โดยการเป็นประธานห่วมของทานลาวเปาซงนวงไซกรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานศูนย์กลางแนวรัฐสังสาดและทานนางฝังหงเอกอัครทูตจีนประจำลาวมีคณะผู้แทนคณะกรรมการเวียกงานสนเผ่าแห่งชาติจีนคณะพักคณะประจำพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรภายในศูนย์กลางแนวรัฐสังสาดผู้ต่างหน้าจากบรรณากระทรวงองค์การและนครหลวงจันทร์เข้าห่วมท่านนางฝังหงยกให้เห็นว่าปีนี้เป็นปีเฉลิมฉลองสายพันธุ์การทูตลาวจีนครบรอบ65ปีท่านให้ฮู้เติมว่าประเทศจีนประกอบมี56ชนเผ่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ถือเวียกงานชนเผ่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญของชาติและกองประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมขยายสายพันธุ์อันเป็นมูลเสื้อของ2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวจีนจีนลาวและเป็นการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเวียกงานชนเผ่าซึ่งกันและกันในกองประชุมทานสู้เศร้าเหวินห้องเลขาคณะพรรคและห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยชนเผ่าตะเวนตกเสียงเหนือได้เผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมความสามัคคีและความก้าวหน้าของชนเผ่าแห่งชาติจีนซึ่งได้ยกให้เห็น4หัวข้อที่สำคัญเป็นต้นสภาพรวมของประเทศที่มีหลายชนเผ่าโดยได้กำหนด5ด้านที่เสื่อมเข้ากันและ4สิ่งรวมกันนโยบายเวียกงานชนเผ่าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคใหม่โดยได้กำหนดภารกิจสำคัญ5ประการแนวคิดและการชี้นำของท่านสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการเสริมสร้างและปรับปรุงเวียกงานชนเผ่าที่เป็นแกนแท้โดยได้กำหนด12ต้องและการปกครองตามกฎหมายและการรับประกันการส่งเสริมความสามัคคีและความก้าวหน้าของชนเผ่าในระยะใหม่พร้อมกันนี้ท่านยังได้ยกให้เห็นการร่วมมือกันก่อสร้างคูหวามเศรษฐกรรมลาวจีนจากนั้นผู้เข้าหวามได้พร้อมกันประกอบคำผิดคำเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันอย่างกงไปกงมาต่อเวียกงานดังกล่าวท่านลาวเปาซ่งนวงไซได้กล่าวแสดงความขอบใจอย่างยิ่งต่อคณะผู้แทนจีนที่ได้ให้การร่วมมือจัดกองประชุมครั้งนี้ท่ามกลางสายพันธุ์มิตรภาพการร่วมมืออันเป็นมูลเสื้อและการเป็นคูหวามเศรษฐกรรมลาวจีนที่2ฝ่ายได้ร่วมกันสืบต่อเสริมขยายให้นับมือเลิกเซิงรอบด้านและติดราคาสูงต่อสายพัวพันความมืออันใกล้สิทธิ์และสม่ำเสมอระหว่างคณะกรรมการศูนย์กลางนรสังสาดกับคณะกรรมการเวียกงานสนเผ่าแห่งชาติจีน
0: คณะพักคณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้สุ่มใส่นำผ่าซี่น้ำจะตั้งผันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพักมติคำสั่งต่างๆของศูนย์กลางพักรัฐบาลสภาแห่งชาติและจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะพักกระทรวงภายใต้คำขวัญการนำพาเข้มแข็งการคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์วัฒนธรรมศรีวิไลท่องเที่ยวเยือนยงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสรุปเวียกงานกวดการและผ่านขยายเนื้อในจิตใจกองประชุมเวียกงานกวดการทั่วประเทศครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อบรมนีฐานคำเผาวรรณวงศ์หัวหน้ากรมกวดการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบภาคสมัยที่11มติคำสั่งข้อกำหนดของคันถึงวางออกแมนได้เหตุอย่างสม่ำเสมอคณะภาคได้เอาใจใส่ปรับปรุงการจัดตั้งให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆเหตุให้สมาชิกภาคมีวินัยและมีความรับผิดชอบสูงขึ้น
3: คณะกวดกาภาคกระทรวงและคณะรัฐที่รับผิดชอบเรื่องการกวดกาได้เผยแพร่คนกว่าเสื่อมสูญเอกสารลับติทำสร้างของรถกฎหมายรองรวมและเฉพาะแนวกฎหมายมาด้วยตามการสารสนเทศกฎหมายกฎการละกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขคำร้องทุกข์ยุทธศาสตร์ตามการสารสนเทศบรรดาบทบันทึกการประสานงานระหว่างองค์การกฎการแห่งรัฐกับองค์การตรวจสอบแห่งรัฐระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวดำเนินการกฎการของคณะกฎการและคณะกฎการ
0: ท่านคำเผาวรรณวงศ์มีคำเห็นเตือนว่าคณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เอาใจใส่นำพาซี่น้ำและปฏิบัติระบบดำเนินชีวิตของหน่วยภาคเป็นปกติปรับปรุงเนื้อในการดำเนินชีวิตการเมือง โดยสุมไซกวดกาติลาคาคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติมีความเป็นเอกภาพภายในสูงมีความสามัคคีนักแน่นปรับปรุงแบบแผนการนำพาวิธีเหตุเวียกของตนให้แท้เหมาะตัวจริงหลายขึ้นเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายเพิ่มทวีการซี่นำเวียกงานติดตามกวดกาและแก้ไขสภาพหย่อท่อต่างๆภายในผักอย่างเข้มงวด
1: พญาติอหิวาหมู่แอฟริกาแม่นเสื้อพญาติที่บ่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนแต่ถ้าหากคนได้สัมผัสกับสัตว์ที่เจ็บหรือตายด้วยพญาติอหิวาหมู่แอฟริกาจะเป็นผู้นำเสื้อพญาติไปแพร่กระจายไปสู่บ่อนอื่นและติดแปดใส่หมู่ได้เฮ็ดให้การระบาดของพญาติขยายออกเป็นวงกว้างฉะนั้นจึงห้ามบ่ให้ฆ่าหรือคว้าสัตว์เจ็บหรือตายอย่างเด็ดขาดและต้องกำจัดซากสัตว์ตายตามหลักวิชาการโดยการฝังดินหรือจุดเผาทิ่มผู้ที่ได้สัมผัสกับหมู่เจ็บหรือตายด้วยพยาธินี้ต้องได้ทำความสะอาดห่างกายโดยการฆ่าเสื้อล้างมือด้วยเหล่าเก้าซิบอาบน้ำและซักเครื่องให้สะอาดท่านบัวหงค้ำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุการระบาดของเสื้อพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาเมื่อบุรุษมณีวาถึงว่าพญาติอหิวาหมู่แอฟริกาจะบ่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้แต่สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการเลี้ยงหมูสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติและเป็นภัยคมคู่ต่อการค้ำประกันทางด้านเสบียงอาหารเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเสื้อพญาติกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงได้แต่งตั้งพนักงานวิชาการไปประจำอยู่บรรดาแขวงสำหรับแขวงที่ยังบ่ทันมีการระบาดของพญาติแม่นต้องนำใช้มาตรการป้องกันและสกัดกั้นอย่างเข้มงวด
4: พวกเฮาก็บ่มั่นใจว่าเดี๋ยวนี้สภาพการระบาดของพญาตินี้มันสิอยู่ซ้ํานี้บ่ปัจจุบันนี้พวกเฮากําลังตีกระดานว่าจะกวดสํารวจบัดพวกเฮาจึงได้แต่งคณะวิศวกรลงช่วยนี่เป็น6ทีมได้เด้ทีมนึงรับผิดชอบ3แข้ง1ในบรรดาแข้งที่บ่ทันระบาดนี้มันให้แนะนํามาตรการป้องกันสกัดกั้นนี่อย่างเข้มงวดหมายความว่าเจ้าของฟาร์มนี่นะแล้วผู้ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสัตว์ค่ายซีนนี่แม่นจะคันเคลื่อนย้ายอยู่ภายในเมืองนี่แม่นต้องปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวดหมายความมีการอนามัยมีการฆ่าเชื้อก่อนจะเข้าออกฟาร์มหรือเดี๋ยวนี้พวกเราได้กำชับไปฮอดโรงงานผลิตหัวอาหารสัตว์ในการเข้าออกของโรงงานหัวอาหารสัตว์นี่เพื่อเอาหัวอาหารไปส่งให้ฟาร์มไปอย่างนี้ต้องปฏิบัติมาตรการเข้มงวดมีการล้างลดค่าเสื้อลดพาหนะคนถึงเขาอันนี้พวกเราจะเร่งเสนอนั้นอันที่สองสำหรับเขตแข็งที่มีความเสี่ยงนี่กระเทือพวกเราจัดกันเฝ้าระวังติดตามแพร่ไกลซิดถ้าเขาว่าพบมีปรากฏการมีหมู่ป่วยหมู่บ่กินอาหารหรือมีการเจ็บหรือว่าล้มตายแม่นให้ฮีพรเอาตัวอย่างมากวดด้วนปัจจุบันและสําหรับแข้งที่มีการระบาดแล้วโดยเฉพาะแม่นบ้านแม่นเมืองที่มีการระบาดแม่นพวกเฮาซุ่มใส่ควบคุมแก้ไขอันที่1และแม่นพวกเฮาปิดนอกบริเวณนั้น2และแม่นปฏิบัติมาตรการฆ่าทําลายและเพื่อตัดวงจรการระบาดของพยาธินั้นอยู่ในการฆ่าทําลายนี้พวกข้าพเจ้าก็บ่อยากปฏิบัติเต็มที่มันกระทบถึงเศรษฐกิจก็คือทรัพย์สินเงินคำของเจ้าของผู้สัตว์นั่นแล้วแต่ว่ามันเป็นมาตรการที่ว่าจำเป็นถ้าเราบ่ตัดวงจรเดียวนั้นมันก็อาจจะแพร่ลามไปสู่ฟาร์มอื่นและหมู่บ้านอื่นเมืองอื่น
1: ท่านบัวหงค้ำหาได้ยังห้องมายังทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการในการเฝ้าระวังติดตามสภาพของพยาธิอย่างใกล้ชิดและความร่วมมือในการจะตั้งปฏิบัติมาตรการในการสกัดกั้นและควบคุมการระบาดของพยาธิตามการแจ้งการของคันเทิงอย่างเคร่งครัดเฮียงห้องประชาชนพอค่าสาวขายในทุกภาคส่วนในสังคมจงบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติและอย่าแตกตื่นจนเกินไปเพราะเสื้อพยาธิดังกล่าวบ่ได้เป็นภัยอันตรายโดยโกงต่อสุขภาพของคนและยังสามารถบริโภคสิ้นหมู่ได้ตามปกติถึงอย่างใดก็ตามในระยะนี้ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการบริโภคสิ้นหมู่โดยการเลือกซื้อสิ้นหมูที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเสื้อพยาธิเพื่อคุ้มครองเวียกงานการท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแขนงการท่องเที่ยวได้มีนิติกรรมสำคัญจำนวนหนึ่งเป็นเครื่องมือและเป็นบนอีกในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของเวียกงานการคุ้มครองการท่องเที่ยวท่านนางศรีพรภัยสิทธิไสหักษาการหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ยงให้เห็นในกล่องประชุมเผยแพร่นิติกรรมในเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้าม ในแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงเวียงจันทน์เมืองบดุลมณีวากฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวฉบับปรับปรุงเลขที่63ได้กำหนดเนื้อในที่สำคัญเป็นต้นการกำหนดเกี่ยวกับบรรดากิจกรรมการท่องเที่ยวเงื่อนไขขออนุญาตดำเนินธุรกิจสิทธิ์และพันธะของผู้ดำเนินธุรกิจบรรดาข้อห้ามอื่น
5: ซึ่งสภาพปรากฏการณ์ที่ติดพันกับการค้าขายสัตว์ป่าห่วงห้ามนี้คือการนำใส่พนักงานนำเที่ยวลาวโดยเอาพนักงานนำเที่ยวลาวมาอ้างสื่อซึ่งเคยได้ยินแต่ว่าสิทธิ์ติ่งใกล้นะแต่ในคนต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินและบรรยายซึ่งผิดกฎหมายการชำระนอกระบบใส่การชำระเงินผ่านธนาคารต่างประเทศเฮ็ดให้เงินตาบอเข้าระบบธนาคารของสปป.ลาวและมีการชำระพันธะอากรเฮ็ดให้รัฐบาลบ่สามารถจัดเก็บรายรับอากรได้บรรดาธุรกิจนำเที่ยวเหล่านั้นจะจัดรายการท่องเที่ยวโดยพานักท่องเที่ยวไปห้านอาหารห้านขายเครื่องทีละนึกห้านขายสมุนไพรหรือซุปยู่ให้นักท่องเที่ยวบริโภคสัตว์ป่ามีความเชื่อว่าเป็นยาวิเศษเพิ่มพลังและเฮ็ดให้มีอายุยืนยาวที่เป็นเครือข่ายทั่วศูนย์ดอลลาร์และเป็นการลักลอบแอบอ้างขายสิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าห่วงห้ามเช่นงาสร้างนอแฮดเก็ดลินบีหมีกระดูกเสือและเหล่าดองสัตว์ป่าให้แก่นักท่องเที่ยวรวมถึงบรรดาสินค้าทีละนึกปลอมแปลงต่างๆที่อ้างว่าจากผลิตภัณฑ์จากสีมือของประชาชนภายใน
1: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซได้ยงเห็นตื่มว่าเผยให้การคุ้มครองเรื่องงานการท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยังมีดำรัสและข้อตกลงของรัฐมนตรีจำนวนหนึ่งเป็นต้นดำรัสว่าด้วยสถานที่ท่องเที่ยวดำรัสว่าด้วยกองทุนการท่องเที่ยวดำรัสว่าด้วยการบันเทิงนอกนี้ยังมีข้อตกลงว่าด้วยสถานที่พักแฮมห้านอาหารธุรกิจการน้ำเที่ยวการคุ้มครองพนักงานน้ำเที่ยวธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพการท่องเที่ยวปลอดควันยาสูบข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผิดชอบแก้ไขบัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์และปรากฏการย่อท่อในคะแนนการท่องเที่ยวฉบับเลขที่404ทับวลลงวันที่15มิถุนายน2016
0: ต่อไปเสริญทันฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
6: ์พยากรณ์อากาศประจำวันที่24กันยาเวลา7โมงความกดดันสูงของอากาศเย็นปกคลุมอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งในอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือเพราะมีหมอกบางปกคลุมอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับเช้าส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวัง16หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนลายและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ10ส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวัง19หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนลายเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิไม่ระวัง22หา32องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนลายเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิไม่ระวัง24หา32องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระวัง17หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ20หาส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา33องศาสลับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนหอยอุณหภูมิไม่ระวัง16หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่11กันยานี้กองประชุมแถลงข่าวปิดงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23ได้จัดขึ้นอยู่นครนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีของจีนงานวางแสดงครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นเวลา5วันด้วยรูปแบบการเสื่อมโยง3พื้นที่จัดงานคือสถานที่รักนานิงเขตชุมชนนานเอและสถานที่สำฮองนครกุ้ยลินมีเนื้อที่การวางแสดงทั้งหมด 170,000 ตะแมตร ได้เต้าโฮมวิสาหกิจ 3,432 แห่งจาก73ประเทศและเขตแคว้นเขาฮวมจำนวนผู้เข้าฮวมสมทั้ง3สถานที่ดังกล่าวมีหลายกว่า 350,000 คนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ในเขตวางแสดงพิเศษ AI อยู่เขตชุมชนหนานเอของงานวางแสดงครั้งนี้ได้บรรลุการฮวมมือเกือบ100ฉบับรวมยอดมูลค่าประมาณ2ตื้อหยวนสกุลเงินจีนในนั้นมีการฮวมมือกับอาเซียนหลายกว่า1ตื้อหยวนสำหรับงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่24ได้กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง21เดือนกันยายนปี2027โดยแมนสิงคโปร์จะเป็นประเทศกิตติมศักดิ
0: ์ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเคียงคูกับระยะผักบุญไหวพระจันทร์และวันซาจีนไกลจะหมุนเวียนมาถึงตลาดท่องเที่ยวของไทยเข้าสู่ระยะที่มีนักท่องเที่ยวจีนสั่งจองการออกเดินทางเป็นจำนวนหลายโดยเฉพาะการสั่งจองเที่ยวบินไปเกาะภูเก็ตของไทยได้เพิ่มขึ้น 78 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัปดาห์เดียวกันของปี2025ในด้านเวลาพักอยู่โรงแรมการสั่งจอง7คืนขึ้นไปได้เพิ่มขึ้น123ส่วนห้อยการสั่งจองการท่องเที่ยวแบบหลายจุดหมายเพิ่มขึ้น84ส่วนห้อยโดยมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและมีเอกลักษณ์พิเศษได้หับความสนใจหลายก่อนหน้านี้องค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดคะเนว่าในระยะผักบุญไหวพระจันทร์และวันซาจีนคือนับแต่วันที่25กันยาหาวันที่7ตุลาคม2026จะมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 250,000 คนเดินทางไปเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น24ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัปดาห์เดียวกันของปี2025คาดว่าจะมีไหลหับด้านการท่องเที่ยวประมาณ11ตื้อ500ล้านบาทสกุลเงินไทยเพิ่มขึ้น37ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัปดาห์เดียวกันของปี2025ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบัดลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
7: ท่านรู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์สามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได
8: ้แม่นแล้วเมื่อว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได้ที่สำคัญเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีและถ้าครบ1ปีสุขภาพยังบ่แข็งแรงยังจะได้รับการคุ้มครองเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานนำประกันสังคมไปตลอดชีวิตนำอีกและสำหรับรัฐกรถ้ามีข้อตกลงยุติใจเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการได้เช่นเดียวกัน
7: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
9: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
9: ้
10: อ
9: แท้วะอีหลีวะ
10: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได้
9: ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ตั้งแนวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านและมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่ลงลึกสุขสบายดีท่านฟังครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวในตอนเช้าของเดือน10ขึ้น13ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้วันพฤหัสบดีที่4ของเดือนกันยา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศในตอนเช้าของมื้อนี้ในเวลานี้ก็ยังคึมๆอยู่เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาในน้อยนึงทําให้ระดับเฮ็ดให้อากาศเย็นแต่ว่าเมื่อวานนี้อากาศร้อนผิดปกติอากาศฮอตอบอ้าวหลายเมื่อวานนี้พอฮอตหัวค่ําเวลา19โมงหา20โมงก็มีลมเย็นพัดผ่านแล้วฮอตเมื่อคืนนี้เวลา23โมงกว่าๆก็มีฝนตกได้น้อยนึงเห็นอากาศนั้นเย็นลงจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท้องฟ้าครึ้มทั่วนครหลวงเวียงจันทน์สนาก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายเนื่องจากว่าสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดเจ็บเกิดเป็นได้ง่ายแต่มาเบื้องโดยรวมแล้วสภาพดินฟ้าอากาศนี้สำหรับฝนก็สิมันห้วยไปแล้วเองบ่พอถ้าได้วันนี้บุญห่อเข้าสลากก็จะมาฮอดมาถึงซึ่งกวงกับเมื่อวันเสาร์วันที่26ของเดือนกันยาทําฟันกระดกนะมื้อนี้13ค่ําแล้วมื้ออื่นก็14 15ก็ถึงมื้อวันเสาร์เรียกว่าเป็นบุญประเพณีบุญเข้าพรรษาแล้วก็มีบุญเข้าประดับดินบุญเข้าประดับดินแล้วก็มีบุญห่อเข้าสลากออกบุญเข้าห่อเข้าสลากแล้วก็ก้าวเข้าสู่บุญออกพรรษาปวารณาฉะนั้นมาเบื้องโดยรวมแล้วการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติของปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนของพวกเขาได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยังบ่จะเป็นเขตทงเพียงเขตพูดดอยเขตทางไกลศอกลีกล้วนแล้วแต่แสงสว่างจากมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งเนื่องสู่การสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติปวงชนของพวกเขาได้นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งไปจัดตั้งไปพันขยายในปัจจุบันนี้ก็คือการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุกทะลุเสด็จเวการ3สร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลเกี่ยมเงินขัดต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามที่พรรคประชาชนปฏิวัติเราได้กำหนดไว้อันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งทำให้กระดบที่ทั่วปวงสำหรับพวกเขาจะต้องได้ประกอบส่วนเข้าในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวซึ่งเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายพรรครัฐได้ทุ่มเททุนหอนอันมหาศาลเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ก็คือประเทศชาติของพวกเขาก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลเบื้องต้นของรายการนี้ทําเฟดกรอบมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสดินําเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:40 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งในการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์และท่านสามารถรับฟังได้หลายช่องทางทางกระดบนะบ่ว่าจะเป็นคลื่น AMหรือว่าคลื่น FM คลื่น FM คลื่นใน 3.7 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์ระบบโทรโค้งวิทยุท้องถิ่นตลอดถึงท่านเดินทางเข้าสู่ในเวียกงานที่ขับรถใหญ่ท่านสามารถเปิดวิทยุรับฟังอยู่ตามยวดยานพาหนะก่อนจะถึงสำนักงานองค์การก่อนจะฮอดกระทรวงหรือว่าบ่อนที่ท่านไปปฏิบัติหน้าที่เวียกงานท่านสามารถติดตามรับฟังหรือว่าท่านที่จะเข้าไปที่ทาง Facebook วสลเอิ้นว่า Facebook Radio National Lao ที่กำลังออกอากาศรายงานสดหรือว่าไลฟ์สดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังเอิ้นว่าวิทยุเห็นภาพที่กำลังดำเนินในการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านสามารถประกอบความคิดความเห็นแจ้งผลการรับฟังสภาพเส้นทางหรือว่าความแออัดถนนหนทางแต่ละจุดแต่ละบอนตลอดถึงการสร้างสรรค์พัฒนารายงานไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพราะว่าพวกเขาจะเป็นขั้วต่อเฮ็ดให้การสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติได้รับการพัฒนาทว่าทางรายการพวกเขาทว่าท่านผู้ฟังหากบ่แจ้งผลการรับฟังบ่แจ้งเกี่ยวกับสภาพการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติทางรายการพวกเขาก็บ่สามารถจะเก็บกำได้ทุกจุดทุกบอนเพื่อเป็นการรายงานทว่าการรายงานออกไปแล้วบางเทื่อก็อาจจะเห็นผลไวบางเทื่ออาจจะเห็นผลระยะยาวอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งอยากให้ปวงสลอกับพวกเขานั้นแจ้งผลการรับฟังเกี่ยวกับสภาพการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติแต่ว่าขอให้ถือความเป็นจริงเท่าไหร่ก็แล้วนะและโดยรวมแล้วมาฮอดปัจจุบันนี้การก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานนัตกรก็กำลังดำเนินและกำลังมีความจุบจ้าวห้าวหันเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานสิ่งสำคัญผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคนั่นแหละจะต้องเป็นหัวจักรลักแรงผู้เป็นหัวจักรลักแรงหัวหน้านำพาต้องมีความกระตือรือร้นมีความห้าวหาญก่อนมหาชนหรือว่าไอ้น้องพนักงานทั่วไปสิ่งสำคัญในเมื่อก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานและการฝึกฝนการล่อหลอมทางด้านในคิดจิตใจถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญตลอดถึงการศึกษาอบรมพนักงานสมาชิกพรรคนั่นเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในสภาพปัจจุบันนี้ต้องได้ถือเอาเวียกงานนี้เป็นปัญหาต้นต่อและหิบด่วนเพราะว่าพรรครัฐบาลก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ให้ความสำคัญต่อเวียกงานพนักงานในทุกประเภทพรรคได้ให้ทัศนะว่าพนักงานเป็นก้อนทุนอันประเสริฐของพรรคของประชาชนพนักงานเป็นผู้ตัดสินผลได้ผลเสียการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎหมายและระเบียบของรัฐฉะนั้นในพฤติกรรมตัวจริงได้แสดงให้เห็นว่าพนักงานเป็นผู้เผยแพร่ศึกษาโฮมเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติเป็นผู้เก็บกำรวบรวมรายงานส่องแสงและค้นคว้าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆบ่ว่าจะอยู่ในขงเขตงานใดก็ตามหรืออ่อนหรือซ่าหรือไวมีประสิทธิผลหรือบ่นั้นแม่นขึ้นกับพนักงานเป็นผู้ตัดสินดังนั้นสมาชิกพรรคพนักงานก่อนอื่นหมดต้องยกสูงคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติของพนักงานสมาชิกพรรคบำรุงลักมั่นแนวคิดกรรมสีบตำหนิวิจารณ์ปรากฏการณ์ยทอของลัทธิเอกชนถ้าหากว่าพนักงานบ่ทันเสื้อมั่นต่อแนวทางนโยบายของพรรคแล้วแนวใดก็บ่สามารถอธิบายแนวทางแผนนโยบายของพรรคโฆษณาส่วนเสื้อมหาชนและพุกระดมมหาชนได้เล่านี้เป็นต้นดังฉะนั้นพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีของพรรคแม่นทวนไฟเยียงทางในการกำหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเวียกงานพนักงานของพรรคทั้งแม่นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแถวพนักงานให้ตอบสนองกับความเฮียข้องต้องการของการปฏิวัติในแต่ละระยะผ่านพฤติกรรมตัวจริงของการปฏิวัติบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์และกรรมกรในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติล้วนแล้วแต่ได้ยืนยันว่าพนักงานแม่นมีบทบาทสำคัญที่สุดในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดของพรรคเหล่านั้นพนักงานเป็นขอดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ตัดสินไสยชนะหรือการปราศัยของภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเฮาเพราะว่าพนักงานเป็นสิ่งตัดสินทุกอย่างการจัดตั้งจะได้ดีก็ต้องมีคนที่ดีการจัดตั้งจะเข้มแข็งได้ก็ต้องมีคนที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันย้อนแนวนั้นพรรคจึงได้เอาใจใส่ไกลสิทธิแท้และให้ความสำคัญต่อการศึกษาพรมพนักงานซึ่งแสดงออกอยู่ในบทโอรมกองประชุมครบคณะของบริหารงานส่วนกลางพรรคครั้งที่2สมัยที่4ประธานไกลสอนภูมิหารได้เว้าถึงพนักงานการนำว่าผ
ู้นำต้องเป็นแบบอย่างหอบด้านเพื่อให้สมาชิกผู้อื่นเป็นแบบอย่างสิ่งที่ควรหลีกเว้นให้ในคงเขตคุณสมบัติถิ่นฐานปฏิวัติแม่นปากหวานดังน้ำอ้อยใจสมดับบักนาวความว่าบ่สอดคล้องกับการกระทำมีตะโกนสนาคุณสมบัติถิ่นฐานแบบน้ำเต่าเป่าตักเตือนสั่งสอนแต่ผู้อื่นต้องเฮ็ดแบบนั่นต้องเฮ็ดแบบนี้แต่ตนเองสัมผัสบ่เป็นแบบอย่างเหล่านี้เป็นต้นจากนั้นอยู่ในกองประชุมครบคณะครั้งที่7ของคณะบริหารส่วนกลางพรรคสมัยที่4ปี1989นั้นประธานไกสอนพรหมวิหารได้ว่าการสร้างพนักงานบ่อิงใส่ความเพียงพอต้องการของหน้าที่การเมืองของตนดังนั้นคะแนนการที่สำคัญจำเป็นจำนวนหนึ่งจึงขาดพนักงานเช่นว่าคะแนนการกสิกรรมประไม้คะแนนการที่ยังบ่ทันมีความจำเป็นผัดได้สร้างพนักงานขึ้นแล้วเช่นว่าคะแนนทางรถไฟพร้อมเดียวกันนั้นก็บ่ทันเอาใจใส่สร้างพนักงานเทคนิคกรรมกรสำนักงานที่แท้เหมาะกับความเพียงพอต้องการในปัจจุบันการบำรุงพนักงานเว้ารวมแล้วแม้ยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีบ่ทันมีแผนการกำหนดรวมทางการก่อสร้างบำรุงอยู่ภายในได้ตั้งประเทศการสร้างพนักงานยังบ่ทันติดพันกับพฤติกรรมด้วยเหตุนั้นพนักงานของพวกเขามีหลายอันยังอ่อนซึ่งเหตุให้ประสิทธิผลของเวียกงานมีการจำกัดทางด้านความรู้ทางด้านความสามารถการกำหนดแนวทางแผนนโยบายของพรรคบ่ทันนักแน่นการจัดตั้งปฏิบัติก็ยังอ่อนบ่ค่อยติดแท้กับตัวจริงติดแทดมหาชนห่างเหินจากหากฐานเฮ็ดให้เวียกงานผิวเผินพอแล้วมือแล้ววันการจัดวางนำใส่พนักงานยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีนำใส่บ่ทันถูกตามวิสาเฉพาะส่วนหลายพนักงานวิสาเฉพาะบางคงเขตเวียกงานยังเฮ็ดได้น้อยฉะนั้นเฮ็ดใดๆเพื่อเฮ็ดให้พนักงานมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติอันที่แท้จริงและฮู้เต้าโหมอยู่แขนงการส่วนกลางอยู่ท้องถิ่นต่างๆในหากฐานแม่นมีน้อยด้วยเหตุนั้นต้องเอาใจใส่ก็สร้างศึกษาพรมพนักงานสมาชิกพรรคในกันต่างๆขั้นแห่งการทางด้านนักการเมืองแนวคิดความรู้ความสามารถแบบวิธีการเฮ็ดเวียกบทเรียนและพฤติกรรมของพวกเขายังยืนให้เห็นแจ้งเลยว่าแนวทางแผนนโยบายของพรรคจะถูกต้องปันได้ก็ตามถ้าพนักงานสมาชิกพรรคขาดความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเพื่อนำพาและจัดตั้งปฏิบัติแล้วแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นก็จะมีเพียงแต่อยู่ในหน้าเจียเท่านั้นฉะนั้นต้องเอาใจใส่ต่อเวียกงานก่อสร้างและฝึกฝนอบรมพนักงานสมาชิกพรรคเพื่อตอบสนองความมีความต้องการของหน้าที่การเมืองในเฉพาะหน้าและยาวนานตลอดไปโดยเฉพาะในแม่นทันแถวพนักงานนำพาลักแรงในแต่ละขั้นแต่ละขั้นเองการและทันแถวพนักงานอยู่หักฐานสำหรับพนักงานไม่พนักงานนุ่มต้องสร้างเงื่อนไขเพื่อให้พนักงานนุ่มได้เอาใจใส่ฝึกฝนล่อหลอมอยู่ในเวียกงานตัวจริงติดแท้หักฐานติดแท้กับมหาชนสำหรับพนักงานง่ายรูปของพวกเขาปัจจุบันนี้มีอันพิษเขวและบ่หลายก็น้อยในการนำใส่พนักงานใหม่ยังบ่ทันสร้างเงื่อนไขให้เขาเจ้าลงหักฐานลงตัวจริงและเอาตัวเสื่อมเข้าในกระบวนการแต่นี้ต่อไปต้องถือปัญหาสำคัญอันนึงพนักงานที่ได้รับการก่อสร้างอยู่โรงเรียนทางภายในได้ต่างประเทศนั้นเมื่อเขาเจ้าเรียนจบมาแล้วก็ต้องมีการซับซ้อนให้เขาเจ้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ท้องถิ่นหักฐาน 2-3 ปีก่อนต้องจัดวางซับซ้อนให้ถูกกับแขนงวิชาที่เขาเจ้าเรียนมาฉะนั้นบางฮอดปัจจุบันนี้น้ำใจฟุดฟื้นปฏิวัติในทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งได้หลุดลงบกตือหรือล้นขึ้นแต่ก่อนแสดงออกในความบ่ตั้งใจฝึกฝนและหล่อมตนเองฮักษาแบบแผนนำพาที่เคยปฏิบัติมาแต่สมัยสงครามขาดความห้าวหันความเป็นแบบอย่างนำหน้าขี้คานคนคิดขี้คานห้ำเหียนขาดการซอกหูห้ำเหียนอันใหม่ยิ่งไปกว่านั้นมีจำนวนหนึ่งอีกสะพัดเสียธาตุขาดคุณเมามัวแสวงหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวที่บ่ชอบทำเกิดมีแนวคิดซ่อราดบังหลวงกินสินบนและนำแต่เงินคำปล่อยปะหน้าที่เวียกงานหรือติดแปดพญาติอัญญสิทธิ์ล่วงอำนาจบ่เป็นห่วงเป็นใยถึงความเปลี่ยนความตายให้ดีของประชาชนเพื่อเฮ็ดให้ลัทธิมักรีนินแนวคิดไกสอนพรหมวิหารเป็นพื้นฐานเป็นเข็มทิศเนียงทางในการเคลื่อนไหวของพรรคและการปฏิวัติลาวพรรคเฮาได้ค้นคว้าและหันเป็นอันละเอียดโดยผ่านเนื้อในกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งมหอดกองประชุมจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่8ได้ว่าสำหรับพนักงานที่เรียนจบวิชาเฉพาะสั้นสูงขึ้นไปต้องสืบต่อบำรุงสร้างเขาเจ้าทั่วทางด้านทฤษฎีการเมืองทฤษฎีมักรีนินอุดมการปฏิวัติน้ำใจฮักษาจิตใจพึ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองและอื่นๆเหล่านี้เป็นต้นส่วนว่าพนักงานอาวุโสบำนาญหรือว่าพนักงานอาวุโสปฏิวัติผู้ที่เคยซุบลอในเปลวไฟปฏิวัติแห่งการต่อสู้จงตั้งหน้าศึกษาอบรมขยายมูลเสื้ออันเด็ดเดียวกาแกนความเด็ดขาดความนักแน่นของตนประกอบส่วนในการศึกษาผมจิตใจฮักษาเพียงเสื้อทัศนะหลักมั่นปฏิวัติให้แก่สาวนุ่มเยาวชนเป็นคันทุงเต้าโฮมความสามัคคีในคงเขตพนักงานและประชาชนเล่านี้เป็นตนฉะนั้นอยู่ในมติกองประชุมใหญ่ของพรรคได้ว่า
พรรคเฮาแม่นมีความจำเป็นต้องมีทันแถวพนักงานมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติธาตุแท้หลักมั่นการเมืองนักแน่นมีความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้งต่อประเทศชาติและภารกิจของพรรคมีน้ำใจรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจมีแบบแผนดำรงชีวิตที่สดใสก้าวหน้ามีมานะจิตฝึกฝนหล่อหลอมตนเองรู้มั่นคนคว้าห้ำเหียนยกระดับในทุกด้านอย่างบ่หยุดยั้งมีสติต่อการจัดตั้งและระเบียบวินัยเคารพและปฏิบัติกฎหมายด้วยระเบียบของพรรคอย่างเข้มงวดพรรคเขาถือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แม่นปัจจัยตัดสินการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะแม่นยุคใหม่นี้แต่ก่อนอื่นหมดแม่นต้องศึกษาพรมพนักงานให้มีสติสูงต่อการจัดตั้งมีความตื่นตัวฝึกฝนล่อหลอมซอกหู้ห้ำเหียนให้มีความรู้ความสามารถมีแบบแผนวิธีการคิดเวียกที่ถูกต้องเพื่อเฮ็ดให้ความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางของพรรคมีความรู้มีความเข้าใจทางด้านทฤษฎีมักรินินมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการปฏิบัติหน้าที่เวียกอันต่างๆเพราะว่าพนักงานผู้ที่แม่นผู้ที่นำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐไปเผยแพร่ผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดมากออกผลเพื่อ นำเอาการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลตลอดไปเวลาในรายการเหลือเพียงแต่9นาทีก็จะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้ากันหนึ่งในนั้นหลักๆก็แม่นนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าก็มื้อนี้หลายผู้สมควรทำไฟกระดบนะอันดับต้นๆก็จากทางลิซ่าสอนมณีเพิ่นว่ารับฟังปกติหรืออาจารย์สอนเพียงคำฮักเสียงได้สัญญาณแจ้งดีอุดรสีสุวรรณทองเพิ่นก็ถามข่าวถามข่าวผู้จัดทำรายการบุญปันรับฟังเป็นประจำพร้อมด้วยการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งดีทองฟ้าแจ่มแจ้งใสดีตั้งแต่เช้าๆเลยอันนี้ขอสมพรปรารถนาติดตามทุกมื้อเพิ่นว่านี่ก็สอนสุพันธ์อยู่อุดมไซสอนสุพันธ์สอนสุพันธ์ทางอุดมไซบ้านนาซานเช้ามื้อนี้อากาศเย็นมีหมอกหลายจากสั้นสมวยฝนยังตกเล็กน้อยวงศิลป์วงอินคำสวมเสื้อได้อาจารย์สอนเพียงกำฮักแล้วก็สมฤทธิ์นี่เพิ่นมาฮับฟังจากเมืองไซสถานอากาศแจ้งดีอันนี้จากเวียงศรีรายการนี้มีเนื้อในดีเพียงที่เปิดเริ่มต้นมวลหลายบ่ฮู้ชื่อเพลงแต่บ่มีบ่ฮู้ชื่อเพลงเด้ออาจารย์เพิ่นฟังทุกมื้อเพลงบุญคุณพักเนาะเพลงที่เปิดเบื้องต้นและนี่จากันจีน่าบ่นี่อยู่ทางซ้ําเหนือตอนเช้านี้อากาศเย็นและมีหมอกหลายแล้วก็เป็ดไผบูรณ์ถ้าฟังเป็นประจําจากห้องว่าการศูนย์กลางพักบุญฐานถ้าฟังรายการอยู่ปัจจุบันนี้อยู่ทางเมืองดาเลมีปกคลุมเป็นส่วนหลายและมีฝนและมีลมเย็นสดชื่นแล้วก็ฟอร์ดนี่ฟังเสียงชัดเจนดีอากาศทางเมืองดักจึงแขวงเสกกองเริ่มหนาวแล้วพิษสมัยนี่พุ่นฮับฟังปกติได้บทเรียนหลายอย่างที่ฟังรายการนี้พอเดาเฮืองนี่เสนอเดอทานเลยว่าฉันอยู่ทางหลักสาวคำเกิดอากาศฟ้าแดดฟ้าลมได้สองสามมือเรียนแล้วอากาศดีอยู่ทางหลักสาวแล้วก็สมหมายนี่ฮับฟังจากพวกอาสมเสยจะได้การได้ดีหลายแล้วก็คำล่าท่านโคศกเสียงแจ้งดีอากาศทางเมืองต้นเพิ่งดีหลายและกามาริสาบวันนี้เพิ่งมาฟังได้สารการนี้อยู่พร้อมด้วยสีทองร้อนถ้าฟังได้บทเรียนหลายในการนี้สายบุญถอมเมืองเวียงภูคาแขวงหลวงน้ำทาแล้วก็บุญรองจากบุญรองเวียงวันคำตัดแสงน้ำยุฟังรายการนี้อยู่บัวสุกไซสุมผุยเป็นว่าจากตาแสงลองแวนเมืองสำเหนือสมเสยจัดรายการได้ดีหลายอันนี้เพิ่นว่าอันดับต้มเฮ็ดถนนก่อนเพราะอย่างเช่นนี้เพิ่นว่าติดตามเป็นประจำอาจารย์บรรยายได้ละเอียดดีหลายอันดับแรกเพิ่นว่าอยากให้อ๋อการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเพิ่นว่าสิ่งสำคัญในการปรับปรุงถนนหนทางให้กว้างขวางไปมาสะดวกสบายเนื่องจากว่าแขกไปไทยมาและอันนี้จากเมืองละครเพลงแขวงสารวันอากาศเริ่มหนาวแล้ว
ดาวเพชรนี่ก็ว่ารับฟังอยู่ทางเสียงขวงเมืองคูนอากาศดีหลายหลายท่านที่แจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาเหลือเพียงแต่5นาทีเท่านั้นทำเป็นกรอบญาติท่านได้ฟังของมุกคมซื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแผงกำฮักขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพร้อมด้วยทาวนวิเศษ4และสุขสวัสดิ์สุขสดิในสร้างควบคุมเสียงพอกันไม่มืนเศร้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุดสุนสว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีค้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความหับหู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
4: โอ้ล้อท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
3: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และวอทแอปมาให้ยั่งยืนคักแน่เด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู
4: ่นั่นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลงทุนและวอทแอปที่อ้างชื่อและรูปผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
3: แล้วเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
4: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1602หรือติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย
3: ์ขอบใจเด้อน้อย
4: โดยบ่เป็นหยังเลยต้องระวังตัวเสมอเด้อ
3: เกือบถึกตัวยั่วหลอกลวงแล้ว
4: ให้โทรสายด่วน1602เท่านั้นอย่าหลงเชื่อกวดสอบก่อนการลงทุนก่อนจะตัดสินใจต้องมั่นใจในแหล่งข้อมูลศึกษาความเสี่ยงและกวดสอบใบอนุญาตให้ละเอียดเพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง
1: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทรับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรำการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
5: โอ้โอ้ยเจ็บเจ็บอุ่นยังกับบ่ได้โอ้โอ้เจ็บทรมานเด้
6: อ้าวสมศักดิ์เป็นอย่างขึ้นมายืนบิดแอลบิดไปบิดมาตามวางๆคือบ่นางหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
5: ่วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิศดวงกำลังเจ็บนี่นะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำเธอเธอนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
6: โอ้ย
7: เจ็บ
6: ที่แท้กับพญาติของไวเฮ็ดเวียกโตสิปอให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
5: ่
6: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
5: ้โ
6: อ้นี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากข่าวละโอตัวนี้ปัวดิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวดิสดวงยุบแล้วก็แห้งไว
5: โอ
6: ้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้น และที่สำคัญสวยให้ขับถ่ายสะดวก
5: ป้าโทษคือมาขับแท้และมันกินยากบ่ต้องมาต้มมะฝนกินมะ
6: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายพกพาสะดวกเพียงแต่กินเทื่อละ2เม็ดเซ้าสวยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
5: โอ้ขักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
6: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สะดวงทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตขาวละอ้อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
7: ตื่มเงินใส่เบอร์ลักห้าเฮ็ดเท่าใด
8: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
9: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือลักห้ามีแบบไหนได้น
8: อต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
10: อยากซื้อเบอร์ลักห้าซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
8: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
11: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
8: ่ก็ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
12: โอ้ว้าวคักแท
13: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชันเอ็มเซอร์วิสของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
11: คักสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลด App M Service ก่อนเด
13: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย App Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
14: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบถ้วนทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื่อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเมตรวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแลนใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก็เฮ็ดเวียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างหลักฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับท่านเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ท่านทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าท่านพร้อมปลูกสร้างเฮือนเขาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเขาได้ที่020-5858-5833
6: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตาน้ำอีกแนมยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
5: โอ้ยสมสายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเขาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามลังมาได้เส้นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมสายเขาสิแนะนำอาหารเสริมเด้อสำหรับบำรุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
6: แม่นวะแนะนำเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
5: นี่เด้โตสู้ที่ดีiPass ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัว
15: ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาซุ่มซื่นอีกด้วย
16: ปัดโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
15: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
16: โอ้คักคักคักขันสั้นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
15: ดีดีดีดีอย่าลืมให้ลูกหลานกินน้ำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
16: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
15: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความซุ่มซื่นให้กับดวงตาเลือก iPlusวิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยายทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงได้ที่020-2880-8713ได้เลย
17: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: ชีวิตมีค่าเสียเวลาเพียงเดียวเดียวดีกว่าเสียชีวิตตอนขับขี่รถไว
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สวัสดีเมล็ดการที่คิดต้องจิตตุกการพอถึงเวลา 8:00 น. 9:00 น. และการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 107 MHz ออกอากาศวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ 8:00 น. 9:00 น.แล้วก็ฟังผ่านออนไลน์พวกเขาได้ที่ www.lna.org.la วิทยุออนไลน์ฟังได้ทั่วโลก
1: เจ้าก็ถือว่าหลากหลายช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารเนาะหรือว่าอีกช่องทางนึงที่ท่านจะรับชมและรับฟังไปพร้อมในปัจจุบันนี้ก็แม่นเพจของ Lao National Radio รายการพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษพวกเขาถ่ายทอดสดในปัจจุบันนี้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าท่านใดที่อยากจะกดแบ่งปันเนาะหรือว่ากดส่งต่อเพื่อให้หมู่เพื่อนของท่านได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงก็สามารถกดส่งต่อได
0: ้เจ้าเอาพบพ่อบริการมื้อนี้ก็วันพฤหัสแล้วเนาะมื้อเดียวเวลานี่สิเบิดอาทิตย์แล้วทุกท่านเด้
1: เจ้าม
0: ื้อนี้24 กันยายน 2026ขึ้น13ค่ําเดือน10ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569มื้อนก็14ได้เนาะ14ค่ํามื้อฮือก็15ค่ํา
1: เจ้า
0: เออวันศีลแล้วก็เป็นมื้อบุญฮอเข้าสลากอีก
1: แม่นแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ไวทุกท่านเด
1: ้กลุ่มกับวันเสาร์เนาะปีนี้เนาะเจ้าเสื้อว่าหลายคนก็มีการห่างหากาเกียมหั่นแหละเพราะว่าเป็นฮีตของประเพณีของชาติลาวเฮาก็ว่าได้เน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วเอาทะเลกันมื้อนี้นัดสัมภาษณ์พันโทวงสุดใจวงสารสิทธิ์ของพระเอกตำรวจชี้นำเรื่องการจราจรเมืองจันทบุรีก็คือเฮาได้แจ้งก่อนหน้านี้แล้วว่า 2-3 มื้อพันมาปฏิเหตุที่เกิดขึ้นอยู่เส้นทางทวงตูมทวงกันค้ำอ่ะนะ
1: เจ้า
0: ว่าต่ำกันฮอด4คันซ้อนรถกับมุมบุ้มมุนบัดทุกท่านเลยบ่ฮู้ว่าละเอียดนี่มันต่ำกันจังได๋ไปมาจังได๋ใกล้เกียกันฮอดใส่แล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่นี่แจ้งให้ทราบตื้มเพราะว่าได้ประสานให้เพิ่นแล้วเพิ่นได้ข้อมูลหรือบ่เพราะเจ้าหน้าที่มันประจำอยู่หั่นมันมาแทรกอยู่เด้
1: เจ้า
0: และอีกท่านนึงพันโทอมรคำอุ่นทนของพลตำรวจชี้นำเรื่องการจราจรเมืองสะเชษฐาเว้าเรื่องการจัดสรรเด้ก็จะได้ถามเพิ่นตื้มแล้วก็อุบัติเหตุโอ้หลายทั้งเมืองเพิ่นแจ้งมาแต่ละวันคือเห็นฟังการรายงานนั่นแหละเกิดขึ้นหลาย
1: เจ้า
0: เออ
1: ถ้ารายละเอียดเนาะก็จะให้ทางพันโทอมพรรายงานเข้าสู่รายการตื่มเนาะให้ผู้ฟังหรือว่าท่านใดอยากจะฝากเป็นคำถามไว้ถามเจ้าหน้าที่ทั้ง2เมืองนี
0: ้
1: ก็ยินดีท่านผู้ฟังสายหน้าไมค์กันเป็น0305787052เนาะสำหรับมีรายการเพิ่นได้ส่งคลิปวิดีโอมาสมเวลาเมื่อวานนี
0: ้
1: เป็นคลิปวิดีโอที่เป็นไอ้จั่วนี่แหละคู่บ่าไอ้จั่วน้อยนี่นะจากวัดทางแขวงสวัสดิ์นาเขตนครไก่สอนเพิ่นได้ร่วมกับประชาชนจำนวนหนึ่งในการซ่อมแปลงเส้นทางเพราะว่าเส้นทางหามันเป็นขุมเลิกมันเปเพเพิ่นก็เลยอาศัยกำลังทางคู่บ่าเดไอ้จั่วเดพ่อแม่ประชาชนเดช่วยกันดินเอาดินมาถมแล้วก็ขุดส่วนนี่นะเพราะว่าบ่ได้มีรถเบิ่งจากคลิปวิดีโอนี่บนโบมีนรถเกตรถดูทนะมันก็เลยใช้แรงงานคนนี่แหละเนาะในการถมจุดที่ว่ามันเป็นบวกเป็นขุมเลิกนั้น
0: เจ้าเนาะโอ้อันนี้ชมเชยทั้งพระสงฆ์สามเณร
1: เจ้า
0: จั่วกับพวกเขาได้ช่วยในการตาบจูนเส้นทางอันตึ้ม
1: เจ้า
0: แก้ไขก็คือเมื่อวานนี้ทั้งบ้านสั่งเว้ยดงสวัสดิ์ดอนนกคุ้มเนาะก็คือพวกเขาได้ออกอากาศไปแล้ว
1: เจ้า
0: ท่านใดว่าโอ้ลีกรณีนี้ว่าทางไปบ่ได้หั่นเด้ล่าสุดนี้เพิ่นแจ้งมาว่าสำเร็จในการแก้ไขนะย้อนว่าฝนตกดุติดต่อกันหลายมื้อน้ำพัดไปทางขาดทางเพ
1: เจ้า
0: เฮ็ดให้ทางนี่เป็นขุมเลิกกว้าง
1: เจ้า
0: ล่าสุดนี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วเด้อทุกท่านเด้อ
1: เป็นดินครบเนาะเป็นหินครบท่านผู้ฟังพุ่นน้องก็นำใส่เมื่อวานนี้ก็ยังมีบางจุดที่มันยังเป็นขุมคือเก่าน้อยนึงแต่กับบ่หลายคือระยะที่ผ่านมาก็ต้องขอบใจภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เพิ่นเห็นได้ความสำคัญในการแก้ไขเฉพาะหน้าให้ก่อน
0: แม่นแล้วเอาบัดนี้มาว่าเรื่องอุบัติเหตุที่เห็นซื้อออนไลน์ไปได้ไหนบุญน้องก็ว่าเห็นโอ้ยังมีหลายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ที่พวกเขาได้เห็นข่าวในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุได้เรื่องการละเมิดกฎจราจรและพาเกิดอุบัติเหตุนี่โอ้อันตรายเมื่อวานนี้นี่เห็นคลิปก็ที่มันอยู่ต่างประเทศบ่จักนี่เนาะอันนี้นี่ที่เป็นเมาเลยเบิ่งจากภาพนี่นะ
1: โอ้
0: ที่เป็นเมาบ่เรื่องว่าหลับในขี่มาดี
1: ๆ
0: เจิดไปเจิดมาเจิดเขาเบิ่งขวาแล้วเจิดไปเบิ่งซ้ายอีกเจิดไปแล้วเอาเสียหลักเป็นว่าโค้งกลับมาก็ที่เป็นตอนนั้นเช่นเหมือนตาขึ้นบ่จักเนาะตกขมะนะเลี้ยวกลับแล้วโค้งกระทันหันโอ้ถัดลม
1: เป็นรถกระบะที่ว่าโตขึ้นเนาะ
0: โอ้เป็นเห หตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอยู่ประเทศไทย
1: แม่แล้ว
0: แล้วอันนี้ก็เอามาเว้าสู่ฟังตื่มสมเทียบมาเรื่องกันครับพี่อันนี้ทางบ้านคนนี้หญิงงาม
1: เห
0: ็นว่าย้อนนี่แหละขาดสติประมาทสุดท้ายเสียหลักเกิดอุบัติเหตุสูญเสียหลาย
1: แม่แล้วอันนี้ก็เรื่องของการดื่มซิมเงินเมาบอหรือว่าเรื่องของสุขภาพผู้ขับรถเนาะส่วนหลายกรณีประมาณนี้นี่มันบางครั้งนี่ก็มันสุขภาพแดคำว่าสุขภาพอ่อนเพลียหรือว่าเพิ่นว่าบูบไปเสี้ยววินาทีนึงเนี่ยค่ะผู้ฟังนี่แหละบางครั้งมันเกิดขึ้นถึงขั้นความเสียหายทางด้านชีวิตและก็ทรัพย์สิน
0: แม่แล้วแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงอันนี้ก็มันว่าเรื่องหาก็เว้าเรื่องเพศเนี่ยควยขับรถนะ
1: เจ้า
0: ล่าสุดก็มีเหตุเมื่อวานนี้มานี่เอาอีกละอันนั้นขี่ขึ้นมาส่วนทิศทางนะแบ่งแล้วคนละทิศทางคนละเบื้องคนละข้าง
1: จ้า
0: ก็จะเป็นลาฟ้าไปหันแล้วเบิ่งเนี่ยเบิ่งจากภาพโอ้ออกใหม่ได้เห็นทาโวพวกนี้นะ
1: เจ้า
0: ขี่ขึ้นมาโอ้ไฟแม่แม่แม่แม่ใส่พวกแล้วเนาะมันก็สู้กันได้เลยนี่บ่ยอมพลอยได้ดูมาถึงทางกันได้
1: เจ้าไปอ่านคอมเมนต์หลายคนว่าโอ้ยรถใหม่รถงามมีนะเจ้าของนี่เป็นแนวใดบ่ทันได้เฮียนระเบียบจราจรบ
0: ่อันนี้เป็นการส่องแสง
1: เจ้า
0: โลกออนไลน์แต่ว่าเห็นบ่ถูกนี่แหละนี่สังคมเห็นเขาก็เอาลงเลยแหละ
1: เจ้า
0: ก็เพื่ออย่างทุกมื้อนี้หลายคนหันไปนําใช้สื่อออนไลน์หลายเบิ่ง Facebook ตื่นมานี่ได้จับโทรศัพท์ก็ว่าคือว่ามีแฮงกันบ่
1: เจ้า
0: คนบ่จับนี่คือว่าบ่อยากขับมันได
1: ้
0: อันนี้แล้วแต่บางคน
1: เจ้า
0: บางคนนี่ก็บ่อยากจับแล้วบ่ได้สู่เบิ่งว่าท่านสัมพันธ์โลกออนไลน
1: ์เจ้า
0: เนาะแต่ว่านี่ทุกมื้อนี้นี่ส่วนหลายหลายคนนี่หันไปสมใช้สื่อออนไลน์หลายก็ดีที่ว่ามีอันการแจ้งหรือว่าการส่งวิดีโอบ่สิ่งที่มัน
1: เป็นการเตือน
0: เตือนเอาง่ายเตือนนั่นแหละบ่อยากคนเฮ็ดนัดเฮ็ดตาม
1: แม่นแล้วเนาะอันนี้เป็นการฝากเตือนกันไว้ท่านผู้ฟังแล้วก็อีกกรณีนึงนี่เห็นนี่มันโซเฟอร์ขับรถสมมาลา
0: เป็นจังได
1: ๋โซเฟอร์ขับรถโดยสารนี่นะเพิ่นลิ้นโทรศัพท์ไปนําโอ้ยอันนี้บ่ฮู้ว่ามันเส้นทางใดขับไวอยู่ได้แต่ว่ามือนี่ลิ้นโทรศัพท์ไปนําแล้วก็ตาเบิ่งโทรศัพท์แดเบิ่งหนทางแดเห็นบ
0: ่
1: เออเที่ยวเบิ่งทางเที่ยวเบิ่งรถ
0: คือรถเมล์นี่เนาะ
1: แม่น
0: เบิ่งนี่รถเมล์อ
1: ันนี้มันผู้โดยสารเพิ่นส่งมาผู้ที่นั่งอยู่ในรถนั่นแหละถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาให้เบิ่ง
0: เออเห็นบ
1: ่เป็นพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมเพิ่นนั่งให้เพิ่นก็ย่าน
0: ย่านเลยเนาะเฮาเป็นผู้โดยสารเนาะเฮาฝากชีวิตไว้กับคนขับรถบัดขับรถประจับโทรศัพท์เด
1: ้ออันนี้เคยชื่อกับบุญน้องสมลาบุญน้องก็เคยอันไปนั่งไปใช้บริการรถแท็กซี่นี่แหละให้เพิ่นไปส่งไปรับเนาะลิ้นโทรศัพท์ตั้งแต่อยู่เฮือนจุดไปฮอดจุดมาปลายทางโอ้ยอันนี้เฮากับนางเฮาได้เบิ่งทางแทนเราม ันบ่ฮู้ว่าเป็นความติดแล้วบ่หรือพฤติกรรมแบบใดใช
0: ่
1: คั่นคั่นเฮาสิว่าแบบนึงก็มันเราติดเลยเราติดก็ว่าได
0: ้
1: บ่อยากวางเลยนะสมมานะจ้าบลิ้นอยู่แม่บ่ได้แม่นลิ้นแนวที่มันมีประโยชน์หรือว่าลงโทรศัพท์กับไผได
0: ้
1: เบิ่ง Facebook นี่นะเลื่อนเบิ่งคลิปวิดีโอตัวนั้นตัวนี้เบิ่งตัวนี้แล้วก็เลื่อนเบิ่งตัวใหม
0: ่
1: โอ้เห็นแล้วก็เฮาบอกเธอนึงแล้วว่าอันอ้ายเบิ่งทางแน่อ้ายเบิ่งทางแน่นี่นะแล้วเบิ่งเบิ่งนึงแล้วก็มาเบิ่งโทรศัพท์คื
0: นเบิ่งแม
1: ่
0: โอ้บ่ได้ทุกท่านได้ทุกชีวิตฝากไว้กับคนขับรถผ่านมาทั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งแต่ละแขวงเพิ่นก็ได้เอิ้นผู้ประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะแล้วผู้ขับรถโดยสาร
1: เจ้า
0: ได้มาประชุมมาเกินมาประชุมมาแหละเฮ็ดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพราะว่าผ่านมาเห็นข่าวเนาะรถเมล์บ้านเฮาเห็นบ่เกิดอุบัติเหตุขับไว้ใช้ความไว้เกินเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายเป็นบ่ผ่านมาก็ย้อนขาดสติและประมาทเพิ่นถึงบอกว่าก่อนสิออกจากรถเดินทางไปถึงจุดหมายนะได้กวดเบิดทั้งสุขภาพคนขับแล้วก็ทั้งเคลื่อนไหวเป็นหยังผู้ช่วยหรือว่าแอดรถนะ
1: เจ้า
0: ต้องกวดเบิดมีสิ่งเสพติดบ่นอนเพียงพอบ่จึงให้ออก
1: แม่แล้ว
0: ระเบียบเพิ่นก็เฮ็ดจังซั่นเด้แต่ขึ้นน้ำผู้ขับนะประมาทขาดสติโห่ทางโห่ว่าความเสี่ยงมันสูงถ้าว่าเวลาเฮาอยู่ในเส้นทางแล้วใจมันต้องคิดถึงกฎจราจรในทุกท่านเด้บ่แม่นว่าที่ใจเพลิดเพลินละเมอเพ้อฝันอยู่บ่ได
1: ้
0: เนาะสติเฮาต้องมาเนาะมือต้องกำพวงมาลัยใจต้องคิดถึงกฎจราจรให้มันได
1: ้อ
0: ย่าสุประมาทอย่าสุประมาทพลาดแล้วมันคืนเอาคืนมาบ่ได้เด้
1: แม่นแล้วบางคนนี่มันเสี้ยววินาทีอีหลีนะท่านผู้ฟังหรือว่าบางครั้งเฮาบ่ลิ้นโทรศัพท์แต่ว่ามือเฮาไปจับเอาตุกน้ําบ่ไปยื้อเอาบึดเดียวนี่นะบ่ฮอด1นาทีเสี้ยววินาทีท่านผู้ฟังพาให้เกิดอุบัติเหตุสูญเสียได้หลายอย่างบางครั้งเฮาบ่เสียชีวิตก็มันเสียเงินเสียคําไปแล้วซ่อมแปลงรถเสียเวลาในการไกลเกลี่ยแก้ไขคดีบางครั้งนี่6เดือนกันยังบ่แล้วได
0: ้
1: แก้ไขคดีนี่ท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นขอให้เฮาคิดให้หลายขึ้นเนาะมีสติให้หลายขึ้นคิดถึงเพิ่นว่าหยัง คิดถึงความปลอดภัย
0: จ้ะ
1: ให้มันหลายท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ทางรายการเฮาฝากไว
0: ้เอาแจ้งไว้เตือนไว้เนาะเพื่อความปลอดภัยนั่นแหละที่นั่นให้ปลอดภัยท่านปลอดภัยทุกคนก็ปลอดภัยผู้ขับขี่ทุกคนปลอดภัยเนาะช่วยกันปฏิบัติระเบียบกฎจราจรอย่างเข้มงวดให้เกียรติซึ่งกันและกันน้ำใจให้เอามาใช้ทุกมื้อนี้นี่บางจุดนี่ทั้งแยกทั้งครบบ่มีเจ้าหน้าที่บ่มีไฟอำนาจเนาะความเชื่อว่าน้ำใจนะบางครั้งนี่ก็ยังอยากเห็นยากเลย
1: เจ้า
0: อันนี้บ่แม่นว่าบ่ทุกคนเด้อเนาะบางคนนี่ก็ซุ่มเชยเด้ซ
1: ุ่
0: มเชยเนาะในการตื่นตัวปฏิบัติฮู้ทั้งฮู้ว่าทั้งหน้ามันไปบ่ได้ตัวอย่างว่าจอดเด้เนาะจอดให้ผู้อื่นได้ไปได้ชมไส้จังซะได้แก้ไขพรสั่นพรยาวแต่บางคนนี่บ่เข้าใจว่าตั้งเจตนาบ่ฮู้ทั้งฮู้ว่าไปบ่ได้แล้วนะทั้งหน้ามันมีอุปสรรคบ่จงวางเลยบ่จงวางเลยเด้เนาะอันนี้แหละมันก็เฮ็ดให้รถอัดยาวเหยียดเนาะก็คือกรณีมันอยู่ขอบเขตโฮกันยศินเฮานี่ทางรัฐสิไปดงเมี่ยงสิไปทงสั่งนางเดี๋ยวนี้มีไฟอำนาจเด้เด
1: ี๋
0: ยวนี้เพิ่นเปิดไฟอำนาจรถมันจักยาวเด้สังเกตว่าเมื่อใดเพิ่นเปิดไฟอำนาจแล้วรถจะยาวเหยียดเนาะคอยไปแต่ละเบื้องแต่ละเบื้องแต่ว่าผ่านมานี่เพิ่นเปิดไฟสีเหลือง
1: ไฟกับ
0: เตือนซื้อแต่ว่าก็สามารถไปได้มันสะดวกสบายเนาะแลมาสังเกตว่าฮอดทางโค้งอ่ะนะถ้าว่ามีไฟอำนาจหลายคนก็ไปรถท่าเลี้ยวไปทั้งดงเมี่ยงพอทางเส้นนี้มันสอดใจออกไปพุ่นเดียวเฮียนเหลียวโตทงคันคำนี่ก็สามารถชมใจได้รถกระบอกไออัดเนาะดังนั้นก็ฝากเด้ถ้าว่าเห็นนะความหยุ่งยากบ่อยู่ใส่เกียร์ใดก็ต้องได้เบิ่งในทุกท่านได
1: ้เจ้าๆและจะให้มิตรรายการได้หาฟังสำหรับการเกิดอุบัติเหตุก่อนเนาะอุบัติเหตุทั่วประเทศท่านผู้ฟังประจำวันที่21เฮาจะกลับคืนไปของวันที่21ในขอบเขตทั่วประเทศเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดนี่แม่น14รายพาหนะเปเพทั้งหมดอีก22คันคนบาดเจ็บเล็กหน่อย17คนพาหนะเปเพนี่แม่นเปเพสมควรนี่แม่น5คันเปเพใช้การบ่ได้นี่บ่มีส่วนคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด15คนบาดเจ็บเล็กหน่อย10คนสมควร3สาหัส2บ่มีรายงานผู้เสียชีวิตสำหรับวันที่21แขวงที่เกิดอุบัติเหตุนครหลวงจันทน์5หลวงน้ำทา1แขวงบ่อแก้ว1หลวงพระบาง1เสกอง1ขออภัยเสียงขวง1เวียงจันทน์1แขวงคำมวน1แขวงสวรรค์เขต1แขวงจำปาสัก1แล้วก็ทางด่วนอีก1
0: จ้ะส่วนวันที่2นี่เกิดขึ้นซาวลายเนาะพานาไปทั้งหมดได้34คันเล็กน้อย19สมควร15สกัดบ่ได้บ่มีคนได้รับบาดเจ็บ25คนเล็กน้อย8สมควร17สาหัสบ่มีเสียชีวิตบ่มีนครหลวงจันทน์ได้เกิด7หลวงพระบาง3พงศาลี2อัตตปือ2อุดมไซ1อุดหลวงน้ำท่า1หัวพันธุ์1เมืองจันทร์1แล้วก็ขมวน1สารวัตร1ยังบ่มีผู้เสียชีวิต2มื้อเนาะ21 22กันซะเอาตอนนี้ทั้งพันโทวงสุดใจวงสารชิตพบกับตำรวจชี้นำเป็นการจราจรเมืองจันทบุรีอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
2: เจ้าสบายดี
0: เจ้ารบกวนท่านหลายๆเนาะ
2: เจ้า
0: เวลาคมรายการขับขี่ปลอดภัยก็ยังไงท่านว่าชูฟังเดชเป็นจังได๋ทางเมืองจันทบุรีรถหลายหน่อยเข้าออกสะดวกยุ่งยากแล้วใดพันโทวงสุดใจ
2: เจ้าก็ขอสบายดีตอนเช้าทางมีรายการขับขี่ปลอดภัยมันเกี่ยวกับเมืองจันทบุรีของเฮาเฉพาะในส่วนเขาการเนาะก็คือส่วนเสาร์นี้ก็เห็นได้ว่าการสัญจรก็เห็นว่ามีความสับสนหลายพอสมควรเนาะโดยสภาพมันเช่นทางไว้หงหรือไปหาทัญญสินนี่สินที่สร้างก็มันอยู่เขตทงคุณคำ
0: แ
2: ล้วแต่ไปแดงสีน้ำด่วนมาหอดแต่ละไฟแดงทงคุณคำเองจุดซุ้มเป็นเงินบนหงเฮียนเงินที่มีหงเฮียนเป็นว่ามีความสับสนเนาะแล้วเป็นเครื่องยนต์สภาพการสัญจรในส่วนเสาของมันเอง
0: เรียกว่ารถหลายเนาะย้ำเข้ากันลึกกันใช่ไหมได้ปริมาณรถแต่ละจุดแต่ละแยกนี่โอ้หลายหลายเอาอันนี้ก็ซุ่มซื้อเนาะเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ประจำเนาะท่านเนาะแต่ละแยกแต่ละแยกนี
2: ่แม่เจอประจำอยู่บริการอยู่แล้ว
0: เจ้า
2: แม้จะมีไฟแดงก็ยังมีกำลังคอยบริการอยู่ละ
0: โอ้ซุ่มซื้อทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งไฟอำนาจเนาะในการช่วยระบายรถในยามเช้ายามแรงกันจ้ะวันนี้มาเล่าถึงเรื่องการจัดสรรเมืองเขาอีกได้สืบต่อในการลงแก้ไขห้านไขเครื่องสะทรายบ่อวางสิ่งของละเมิดเขตสงวนบาทางนี่แหละเอามาเป็นบอนทำมาหากินกับผิดระเบียบต่อกฎหมายบ้านเมือง เป็นแต่ทางเมืองเขาได้ลงจัดสรรพันมาอยู่จุดเด่นในทัน
2: เจ้าโดยเฉพาะเราเอาเรื่องการจัดสรรความบกพร่องเบียดเบียนบ่อยนี่เราก็ได้สมทบกับเงาตะเคียนเมืองกันขาเมือง
0: จ้ะ
2: มีหลายบางส่วนที่ลงสมทบกันโดยเฉพาะแมนยูเขตอร่อยหาสิเกียงแล้วมันการขายเครื่องสาสายแบบโดยลงอยู่ตลอดเป็นว่ามีความซับซ้อนเป็นกะโทรหาไปกลุ่มลงไปท
0: ำ
2: งานของจัดสรรของเมืองนั่นแหละมีจราจรของเฮาอยู่นำนอกจากจุดนั้นก็มันจุดอยู่อาณาเส้นทางแคมคองของเฮาก็ได้ลงไปเกี่ยวกับจัดสรรคนพอเปลี่ยนผ่อนเอาเป็นขึ้นนะแล้วก็เคยตักเคยเตือนเคยกล่าวเตือนเรื่องต่างๆปั๊บใหม่อยู่ปกครองเมือง
0: แ
2: ต่ยังมีมาอยู่คือเก่า
0: คนเก่าเนี่ยบอกคนเก่า
2: อยู่ปะก็คนเก่าได้ก็มีคนใหม่ได้ก็มีผู้ที่มีใบเก่าเตือนเลยเขาสกิดปั๊บไหม
0: โอ
2: ้ไปสั่งแล้ว
0: ก็ได้ถามมาทาง
2: เตือนปักเตือน
0: ครับได้ถามที่บอกว่าไปได้ระเบียบมันก็มีบทเก่าเตือนเขาก็มีบันทึกก็มียังกลับขึ้นมานี่นะผู้ค้าขายที่ละเมิดนี่นั่น
2: ก็ที่ว่าคนมันหาอยู่หากินเนาะพ่อแม่ประชาชนเอากับประชาจักรบ่ได้เรื่องมันความต้องการว่าการหาอยู่หากินนะครับโบเฮตโบฮาแบบนี้มันกับบอดี้ยูริจินสมมติว่าไปขายคนอื่นมันกับบ่ได้คือจุดนี
0: ้
2: มันจะเป็นแต่บ่อนว่างๆนี่บ่เอิดบ่อนว่างอ่ะนะบ่อนขายสะดวกสบายแต่มันนําบ่ได้เงินมันสิเป็นลําร่องนี่แหละ
0: โอ้
2: แต่บ่อนมันมีปัญหานี่มันบ่อนซุ่มๆแล้วไอ้อัดแล้วมันวันได้ขายเป็นจะซื้ออันเหตุการณ์ของมัน
0: เ
2: ขามาเปิด
0: เนาะลงเที่ยวทางเนาะแล้วก็เขตซุ่มซุ่ม
2: เจ้า
0: ก็เห็นใจท่านเนาะกับเรื่องส่งเสริมการค้าขายภาครัฐรัฐบาลพวกเขานี่ก็ส่งเสริมสุดแต่อยากให้ประชาชนมีอยู่ดีกินดีเนาะแต่ว่ามันผิดระเบียบดีแล้วนี่สร้างความยุ่งยากก็สิแม่นบักส่วนทางทานได้รับผิดชอบดีก็สิยุ่งยากเนาะเรื่องรถติดสิอุบัติเหตุความเสี่ยงสูงที่ผ่านมาย้อนว่าค่าขายง่ายมือนี่แหละอยากซื้อเท่าใดก็ซื้อเอิ้นเอาสร้างเอา5นาทีบ่2นาทีบ่รถติดยาวนี่สังคมก็สิจมว่าคือท่านว่าเนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่มันสามารถแก้ไขไปได้แล้วท่านเนาะ
2: แก้ไปอยู่ตลอดเนาะเพราะมันมีความไปอัดมีน่ะติดตามเบื้องหลังมันมีความซับซ้อนมีความตัวเป็นระเบียบวิพากษ์เป็นกระลงแก
0: ่เนาะ
2: แต่แบบนี้เอา
0: เจ้าสมเชยสมเชยเนาะอันนี้ก็เป็นเรียกที่พวกเขาต้องได้เอาใจใส่ช่วยกันในการจัดสรรความบ่เป็นเรียบห้อยของตัวเมืองให้ได้ไปมาสะดวกลดพ้นอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมาแล้วท่านเนาะ
1: เจ้าอยากให้ท่านรายงานสภาพการเกิดอุบัติเหตุของเมืองเฮา1อาทิตย์ผ่านมาแล้วก็สภาพเด่นๆที่ว่าเกิดขึ้นท่าน
2: เจ้าก็เฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน1อาทิตย์การมาก็คือว่าส่วนใหญ่มันตกลงกันได้เนาะมีไม่มีได้อยู
0: ่
2: แต่ว่าที่มีบ่สมัครตกลงกันได้ก็มีแต่รายเดียวเนาะ
0: เจ้าร
2: ายเดียวแต่นั้นอยู่ในคดีอาทิตย์แล้วมีอยู่12รายเพราะสัตว์เนี่ยชีก็คือว่ายังดําเนินอยู่เก่าร
1: ายเจ
2: ้
1: า
2: แต่คดีในอาทิตย
0: ์
2: แต่ส่วนรายมันจะเป็นการที่ว่าตั้มกันดาษกันยังต่างๆมัน
0: จ
2: ะมีรายแบบตกลงกันได้แล้วก็แล้วไป
0: อื
2: มจนจะมีรายราย
0: เลยเหตุที่ซีโอไลก็ลงเนาะโคชกับผู้ที่กลายไปเมื่อนั้นก็ได้ส่งหาท่านแล้วว่าอุบัติเหตุอยู่ขอบเขตเส้นทางทงตูมไปหาไปอำนาจทงคันคำมาตำกันเห็นลงเฟซ4คันซ้อนบ่ท่านเห็นเจ้าหน้าที่เฮาประจำอยู่หั่นแดลูกกดกาว่าแทกบ่ฮู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อนั้นทางเจ้าหน้าที่เฮาได้รับแจ้งติดตามกดกาคือได้ทันปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่
2: เจ้าก็ได้ว่าอุบัติเหตุอยู่หน้าห้องการบัตรทงตูมเนาะอยู่เขต

0: ตกลงกันได้ผมตั้งต้นมูยางเลี้ยวเลยตัวอักษรเนี่ยฮะเบิร์นเซย์หรือว่าเบอร์เซอร์ได้ได้หนึ่งลบลายแต่มันโตบอกคุ้มอารมณ์สติอยู่ในการขับขี่ในเวลาน่ะมันก็เห็นให้เกิดเหตุใดบางเรื่องอาจจะมีการล้มโทรศัพท์ตัวนี้เราจะป้าให้เกิดเหตุ
1: นั่นแล้วนั่นแล้วทันเลยโอ้สี่คันซ
0: ้อนดูว่าตกลงกันไหนเราเสียหายกับลายสมควรแต่ว่าสมัครตกลงกันไหน
1: ตกลงกันไ
0: หนดำเนินคดี
1: โอ้เนาะอันนี้เกิดยังใครว่าได้ตกลงกันใกล้เคียกันอยู่สถานที่เกิดเหตุก็ย้อนว่ารักษาระยะห่างบ่ได้ก็คือฮู้ว่าถ้ามันขี่ซ่าเนี่ยก็สิบ่ถึงฮอดขี่4คันของท่านเนาะถ้ามันขี่ซ่าเบิ่งจากภาพ
0: แม่นขี่ข้าวซ้ําเกครับจําคําเดียวก็สิยึดได้จอดได
1: ้4คันพุ่นน่ะเบิ่งไปถูกฐานความแฮงซั่นซะความแฮงหรือว่าการกระทบต่อนะตึ้งๆๆไปนี่นะเห็นบ่ถ้ามันขี่ซ่านี่ฮักระยะห่างก็ได้ห้ามลอกกับท่านถือว่าต่ําก็สิมีแต่ขูด4โปกธรรมดาเนาะท่านเนาะถ้ามันขี่ซ่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็นะนี่แหละปัญหาเรื่อง
0: มาไว้ที่ต้นต้นมันจึงเรียกไอ้ที่คําสอดนะ
1: เจ้าเจ้าเอาจุดใดตื้มที่ท่านคิดว่าอยากฝากอยากเตือนเมื่อผู้ขับขี่เมื่อฮอดขอบเขตเมืองจันทบุรีก็บ่เข้าเนาะเฮ็ดจังได๋สิปลอดภัยบ่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วพันธุ์โทรสุดใจเลย
0: เจ้าแนะนําตั้งนายอีกเรื่องให้กําลังตํารวจจราจรของเมืองข้าพเจ้าก็จะขอเหยียบห้องบัญญัติบรรดาทานผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ทั้งหลายน่ะสิสัญจรบนท้องถนนหลวง
1: จ้
0: าก็อยากระมัดระวังคอยไปคอยมาอยู่เขตเมืองบ่เฮากับเมืองอื่นกับพอเซ็นกันเนาะการขับขี่นี่ถ้าเฮาไม่ควบประมาทเลินๆแล้วก็เช่นว่าอุปสรรคน่ะมันสิเกิดมาโดยทันทีถ้าเฮาบ่ระมัดระวังเฮาบ่ใส่ใจเรื่องการกฎจราจรถ้าเฮาบ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันฉะนั้นอุบัติเหตุมันจะมาตกกับเฮาโดยทันทีเพราะว่ารถอยู่ซุมื้อนี้มันอ้างอ้อน้าแน่ที่สุดในโมงเวลาเขาการเลิกการต่อจุดมองวันอื่นก็หักนิ่งความแออัดเพราะมันว่าแออัดแต่อยู่เขตตัวเมืองของเราเราเห็นได้ชัดเจนว่าพัฒนาสมุนนี่มันเพิ่มขึ้นสองเท่าหรือสามเท่าเท่ากับโบตามเข้าสังเกตแต่ละปีผ่านมาเนี่ยถือว่ามันมาหอดปัจจุบันมันหลายต่อนี่โดยเฉพาะในรถสองล้อสามล้อรถไฟฟ้าเขาเนี่ยผมมีหอดปลายทะเบียนเนี่ยการปรุงซ่องนี่ก็ยังยากอยู่แล้วอันนี้ก็ได้เสนอไปแล้วเพิ่นจะสิแก้ไขแต่ผมบ่ทันได้มีเอกสารละเอียดอันนี้จะเพียงพอให้บรรดาทางผู้ใช้รถใช้ถนนพ่อแม่ต้นสดหนักขับขี่ชาวขาขายอื่นก็ให้ใส่ใจเรื่องกฎจราจรการหักซาลยางยังต่างๆความไวอยู่ในตัวม่วงเพิ่นก็กำหนดไปแล้วว่าให้เติม30กิโลเมตรเออถ้าเฮาไปชวนนําไปมันบ่ว่าที่4คันเนาะ5คันมันก็สิเกิดได้ถ้าเขาใส่ใจเนาะอันนั้นขอเหยียบออกเจ้าขอขอบใจหลายๆ
1: จะเอาขอบใจหลายๆทั้งพันโทวงสุดใจวงสารสิทธิ์พ่อพระเอกตำรวจที่นำเรื่องงานจราจรเมืองจันทบุรีที่ได้เสียเวลาของรายการแล้วก็แจ้งเหตุการณ์สภาพประเทศที่เกิดขึ้นในสองสามมือผ่านมานะอยู่ขอบเขตบ้านทงจูมไปหาแฟมนาดเมืองแฟมนาดทงกันคำเนาะและทันทีทั้งโลกออนไลน์ซื้อออนไลน์ค่อยไปค่อยมาคือมันลงเฟซบุ๊กกันแหละเอาก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายท่านได้ติดตามรับฟังการชี้แจงจากทั้งเจ้าหน้าที่เมืองจันทบุรีขอให้ท่านโชคดีแข็งแรงพันโทวงชุดใจ
0: เจ้า
1: โชคดีท่านเนาะขอบใจ
2: เจ้าก็ถือว่าได้รับฟังไปหลายท่านก็อาจจะคิดว่าเป็นย้อนขั้นใด
1: เจ้า
2: เนาะอันนี้ก็เพิ่นแจ้งมาแล้วเป็นขั้นสุดท้ายขั้นที่4ให้เนาะที่ว่าไปตามท้ายแล้วก็เพชรให้งานพัฒนาไปเพชรทั้งหมด4ขั้นรวมขั้นของตัวเองนะแต่ว่าก็สามารถใกล้เคียงกันได้เนาะตกลงกันกับขั้นชุดท้ายเพิ่นรับผิดชอบในค่าเสียหายซ่อมแซมทั้งหมด
1: เนาะก็คือว่าหั่นน่ะถ้าว่าเฮาขับซ่าตัวเมืองระเบียบกฎจราจรบ่เข้ากันระบุไว้แล้วบ่ให้เกิน40กม.ต่อชั่วโมง
2: จ้า
1: ถ้าว่าเฮาขับแล้วมีสติห้ามล้อทันเพราะว่าเพิ่นออกแบบมานี่เพิ่นก็ได้มีการสาธิตทดลองว่าเฮาขี่อยู่ในระยะ40กม.นี่นะข้างหน้ามีอุปสรรคเขาห้ามรถหัน
2: รักษาระยะห่าง
1: รักษาระยะห่างมันได้พ่อในทุกท่านเนาะแต่ว่าเขาเกิน40ขึ้นไปแล้วอยากว่าเนี่ย
2: เจ้า
1: เบรกกับซีเมนต์มันถลายไปแล้วก็ต่ำ
2: แม่นแล้ว
1: ขี่ไวแห้งคักปีนเลย
2: เจ้าน
1: ี
2: ่ไปยองกันก็มี
1: ไปยองกันก็มีปานว่าจับรถใส่ปานเอารถเคนมายกใส่เป็นว่าผ่านมามีในทุกท่านอยู่บ้านเขาคือว่าอยู่บ้านเขาสิบ่มี
2: แม่นแล้ว
1: มีต่ำกันจนว่ารถใหญ่ไปยองอยู่ถึงอีกรถใหญ่คันนึงเบิ่งไหม
2: เจ้า
1: โอ้เรื่องขับขี่มันแสดงถึงว่าการใช้ความไวขาดสติประมาทนะเห็นสนามถนนหนทางนี่เป็นบนแข่งรถบ่สนามฝึกซ้อมบ่เลยจังได๋มันบ่แม่นบนฝึกซ้อมได้ทุกท่านได้ขับแล้วพลาดแล้วพลาดเลย

0: อันนี้อยากฝากตอนนั้นไหนเป็นเจ้าการในที่
1: จ้าเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะให้ทางได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการและยังต่อไปติดต่อสัมภาษณ์พันธุอมพรคำอุ่นทอน
0: จ้า
2: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ่
3: มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายหลายยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวก้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
2: อย่ามาทั่วปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นกระติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
3: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายซดซืนหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
4: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนๆถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ SkyMart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด

0: คะแนน U Point ในคำถาม Detail สามารถแลกเปลี่ยนของขวัญจาก Unitail ได้คะแนน U Point ได้มาจากการเติมเงินและการสำรับค่าบริการของ Unitail 1,000 กีบได้ถึง20คะแนนท่านสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญได้ตามช่องทางดังลงนี้1ผ่านช่องทาง USSD Code กดดาว 9,000 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกด1ค้นหาบนคะแนนกด2แลกเปลี่ยนคะแนน2แลกเปลี่ยนผ่านลาวแอปและทางเว็บไซต์ www.unitail.com.la ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นำโค้ดเข้าแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ Unitail ให้ชีวิตที่สดใส
1: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านทานก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถเฮ็ดหยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของทานผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปโมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและทานยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการชำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดรายเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเช่นการคิดรายเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดรายเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกวดเบิ่งประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกวดเบิ่งประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทางประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นำอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการรับคลิปปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 37 MHz เอาอย่าลืมท่านใดที่สนใจอยากลงโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของพวกเขาที่หรือว่ารายการอื่นๆของสถานีพวกเขาก็ยินดีเราพัวพันมาได้และเดี๋ยวเช้าเวลาก็ได้บางท่านบอกโอ้สนใจมีธุรกิจมีห้างห้านอยากเช้าเวลานี่นะก็ยินดีมาพัวพันนำพวกเขาได้แล้วเรียกว่าทุกหาสมรานี่ก็ได้นอกในทีมงานการตลาดวิทยุชาติกับพวกเขา566-5923นะพอดีฟังรายการบางทีว่าโอ้คึดออกอยากมาสัมปทานเวลาย
3: ินดีเนาะ
2: มาเช้าเวลาโมงนี้เวลานี้ได้บอยินดีทุกท่านยินด
3: ีแจ้งมาพวกเขา
2: เจ้าเอาขอบใจเด้อพลุงแม่ป้าน้ำตาสาวฟังรายการเพิ่นส่งข้อความมาเมื่อกี้นี้สบายดีโคศกเมื่อกี้ที่เห็นการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ฝากข้อความไว้ทางเฟซบุ๊กโอ้ยังบ่ได้ไปอ่านมาที่ถามชุดให้กับฉันนี่เอาคนว่ารบกวนให้เจ้าหน้าที่เมืองจะได้บริแก้ไขปัญหารถสวนเลนให้เด้อนะระวังหลังหอวัฒนธรรมแห่งชาติหาซี่แยกวัดมีไซนี้จอดรถได้ทั้งสองข้างแล้วก็รถขี่ขึ้นใบไม้ให้รถติดยาวคนว่าฝากเด้อว่าฉันยังบ่ได้ติดตามทั้งเพจเมื่อกี้นี้เนาะพุ่นน่ะจะส่งมาก็ต้องขออภัยหลายๆสิส่งต่อให้ทั้งพันโทวงสุดใจวงสมชิดเกิด
3: แม่แล้วและตอนนี้พันโทอัมพรคําอุ่นทรห้องพนักตํารวจซี่นําเรียกงานจราจรทางเมืองใส่เสถาอยู่ในสายแล้วสบายดี
2: สบายดี
4: เจ้าสบายดี
2: เจ้าสบายดีพันโทอัมพรขอบใจท่านหลายๆเนาะสําหรับเวลากับรายการเนาะก็ขอบใจทุกอาทิตย์ได้ที่มีเสียงท่านออกอากาศและคนก็ชมเชยคิดฮอดเนาะในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในสังคมแบบสากของเมืองเศรษฐศาสตร์ของพวกเขาเป็นทั้งไรเศร้ามือนี่ทานเอ๋ยการสัญจรเข้าออกผ่านเมืองเศรษฐศาสตร์แต่ละจุดแต่ละแยกสภาพสะดวกหรือยากจังใดครับ
4: จะไปเห็นสบายดีตอนเศร้าสบายดีทางผู้ฟังที่เคารพ ข้าพเจ้าตั้งนาจนทีตำรวจจราจรเมืองสยิทาก็รายงานยองสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองสยิทาพวกเขาครับพี่ชอบเนาะเนี่ยโดยส่วนก็มีสี่เส้นทางลัดคือข้าพเจ้าเคยได้รายงานมาเนาะมีอยู่เส้นทางไกลซ้อนแล้วก็เส้นทางสนามม้าเป็นทางหน้าควายและเส้นทาง450ปีตัดเส้นนานาคนประเป้าท่านก็สังเกตร่วมแล้วบนการสัญจรอยู่สูงระยะนี่นอกก็คือบรรณาธานนะครับทราบนอกเกี่ยวกับการสัญจรไปมาซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันพุธถือว่าครึ่งสัปดาห์เนาะที่ได้เฮ็ดเฮ็ดงานมาแล้วท่านก็สังเกตร่วมแล้วกับการสัญจรขาเข้าเนาะก็เริ่มตั้งแต่สิ้นเทศบาลเมืองนี้เนาะเทศบาลชี้แยกอำนาจจึงลุกจนฮอดประตูใส่ตรงนี้ยันนี่ก็ถือว่าขาเข้านี่ยังยาวเย็ดอยู่แต่การไปมาของนักขับขี่ก็คือหุ้งอะไรเนาะอยู่เส้นทางแถวนี้พวกขับเจ้าเคยได้ห่มโกงประชุมกับบรรดาเมืองต่างๆซึ่งทางของตำรวจผู้ชี้นำยิงงานจราจรเข้าตัวเมืองนี่ก็เดี๋ยวเชิญเอาบรรดาสายอยู่แต่ละเมืองนี่เขาห่วงเพื่อการแก้ไขในช่วงระยะปฏิบัติตามกองประชุมของหัวหน้ากรมราชการปกครองนครหลวงได้เกินเอาเก่าตัวเมืองเขาไปศึกษาหุ้มแล้วก็ตีแจงเกี่ยวกับการไปมาของนักขับขี่อยู่แต่ละจุดแต่ละบ่อนนั่นก็ถือว่าเป็นปัญหาไม่ที่ทางพระเนกแต่ละจังหวัดนครหลวงในชี้นำแต่ในนั้นก็ทั้งพนักงานพวกเขาก็เคยได้เสนอต่อหัวหน้าแผนกผู้รับผิดชอบเก่าตัวเมืองนี่เนาะเพื่อมีการปรับปรุงเสนอต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับยทก.เนาะการเสริมเส้นทางอยู่ไกลซ้อนพระวิหารนี่เนาะก็ถือว่ามันยังยุ่งยากอยู่เรื่องเส้นทางกับการไปมาของยืนยันฐานะก็ยังบ่รู้ว่าสิได้ตัวเป็นสินใดเนาะยังบ่แล้วเป็นสมบูรณ์นะนี่พวกเฮาก็เสนอเป็นทางการเนาะก็เห็นว่าปัจจุบันนี้ก็จักรถจักรถใหญ่เนาะก็ไปตามมันอันความมัธยสัยของตัวเองเนาะบ่เล่นของตัวเองใช้เล่นของรถใหญ่ใช้ก็ยังมีความยากอยู่ในพวกเฮาก็ได้เสนอทางหัวหน้าเป็นเฟิร์สที่เสนอต่อพร้อมเพื่อมีการแก้ไขอันนอกนั้นก็ตัวเส้นทางอันที่หนึ่งที่จะได้แก้ไขอันนอกการเตรียมทางมาลายบ่การเตรียมเส้นอันนั้นคิดลงรถจักรรถใหญ่อันนั้นไปตามเส้นทางของตัวเองนั่นก็ตัวพวกเราก็ได้ค้นคว้าพิจารณาตัวฉันเนาะเป็นการเห็นว่ามันมีความยากเนื่องจากว่ารถจักรอันตะกี้ยังมีบาทางเนาะยังมีบาทางยังมีทางคนอย่างนั้นก็ได้เรียนหลักจากก็จะเห็นเส้นทางวิธีนี่ก็จุกออกมาเลยบู๊ว่าใจเขาเรียนอยู่เส้นใดเพราะว่ากันเรียนอยู่เส้นทางไงก็คือหัวเนี่ยเนาะมันก็ลิ้นรถจักรมันก็บุ้มีตั้งแต่เห็นว่ามีความยากคือสั้นเนาะเกี่ยวกับเส้นทางไกลซ้อนนี่เนาะจนการสัญจรไปมานี่ปัจจุบันนี่ก็ถือว่ายังยาวเยียดอยู่อยู่แผ่นนั้นละคุกเนื่องจากว่าขึ้นนั่นก็ไอ้น้องพ่อกับสุดเด็ดประสานกันเนาะปล่อยทั้งระบบเงินพอประสมกันตรงเลยปล่อยเด็กสันกับที่ว่าพวกเขากันยังประสานกันเหตุทำแต่ละมือแต่ละวินหันพวกเขาอื่นฟุ้งนี่ใช้กันนั้นเพื่อให้มันเรียนไหลหันเนาะบอกให้มันมีเส้นทางที่มันมีความยากนั่นคือว่าเส้นทางที่หนึ่งต้นเส้นทางที่สองก็คือหูเนาะตั้งแต่คุณแล้วต้องปุกช้ำขี้คนละมานะแต่ว่านี่กับพวกเขาก็เห็นว่ามีคนเงี้ยเซ่ก็มีแต่อยู่สังเกตจนมวงลุงคุมสมนุขัวอันเนาะกับอันบุ้งเงียนอันบุ้งเงียนพัฒนาอันเนาะถึงว่าการไปกันมาก็มีคนเงี้ยกันแล้วปัจจุบันนี่ก็คือที่หุ้งน้ำกันเนาะบุ้งเงียนพัฒนาอันก็ถือว่า เริ่มตั้งแต่พุ่นแล้วอนุบาลบนถนนถนนโมจิเป็นสถานที่การจอดรถจอดล่างเรือบุ้มีจุดต่างๆนี่
2: แ
4: หละไอ้น้องเขาเลยปฏิบัติกรรมคิดชินนำคงทำเงินถึงบ่เอาไว้เลยจัดกำลังใจเต็มเลยทีสายเนาะทั้งในยินสงทั้งนอกยินสงด้วยในการสัญจรไปมานี่สะดวกของแค่วันถึงว่าจะมีความยั่งก็ตามน้อยลงพวกเราก็เลยสู้ตัวคุณจิตุกปาจิเบศเราก็เลยเห็นใช่น้อง
2: ส้มเสื้อ
4: ถ้าจากนั้นมาออดที่อยู่ไฟเด้งทะลวงนี่เนาะก็จนบางเถื่อแล้วก็เหย้าออดผ่านเฟือจนตามไปแล้ว
2: ข
4: าเขานี่ไปไว้น้องพวกเราก็กดไปเห็นตลอดเนาะเพราะว่าเบื้องมาจะทางอันน่ะค่อยเห็นทัดรวงอันมันบ่มีเนาะต้องได้ปล่อยเส้นทางอันน่ะบึ้งนี่ไปให้มันยาวแฟนนั่นก็เถื่อพวกเราแก้ไขไปเนาะเป็นมหาวิทยาลัยแหมนาดหนองบอนแหมนาดหนองบอนนี่ก็เฉพาะอันน่ะเส้นมาแต่โรงเรียน450ปีน่ะสะพานนี่ก็ถือว่ายาวแหละเพราะว่าจะเลี้ยวลงไปเส้นธนาคารอินทิกินสบัดเต็มเนาะอยู่อันน่ะจักรท่านข้างเครื่องจากรถจอดแคมทางไปได้แต่เล่นเดียวมันก็มีคนอยากจะนอนทุ่นเวียดนามนอนประตูใส่เนาะนั่นเพื่อเส้นที่สองต้นเส้นที่สามนี่มันก็แต่พี่เลยเนาะแต่สามแยกของการบ้านนาควายเนาะมาใส่นนไว้กับจักรใส่บึ้งนั้น แต่ว่าเส้นบึ้งนั้นมันสะดวกของแค่เนืองเจ้าว่าเพราะว่าคนไอแลนด์เขาใส่บงเวียนบึ้งทะลวงบนที่คนเป็นนานาอย่างฮะเนาะ
2: พอร่างกายฮะเนาะ
4: ยุทธนาตลาดนาบึ้งนั้นเขาจะยังเทคอนกรีตยังบ่ทันแล้วเบื้องนึง
2: อ๋อ
4: ถ้าเพิ่นปล่อยซื้อนี่แล้วก็ถือว่าบางๆไปหลายเติบ
2: จ
4: ้ะแล้วขึ้นใช้ไฟอำนาจสังกะสีฮะเนาะ
2: จ้ะ
4: อยู่ไฟอำนาจสังกะสีอยู่หน้าของกันบ้านพลทันนั้นสวัสดิ์มีโรงเรียนมัธยมพลทันเนาะ
2: จ้ะ
4: บัดนี้เพิ่นจะมาท่านน่ะส่งลูกส่งเต้าจอดตามกันทางนั่นไปได้เล่นเดียวบัดนี้น่ะเพื่อมาสามทางเนาะมาแต่ทางหองเก้ก็เลี้ยวไปหันมาแต่ทางน่ะพุทธเป้าคนท่านเนาะก็เลี้ยวไปหันแล้วขึ้นจักรไปอำนาจทัดหลวงน่ะไปหน้านั่นน่ะนั่นสังเกตสีอันขึ้นเมื่อก็คือว่าตามเส้นทางโฮมเขาได้จุดเดียวเนาะก็ถือว่ามีความเนี่ยนั่นก็ถือว่าอยู่หงเย็นคนท่านเนาะส่วนอยู่วงเวียนทางน้ำประปาหันกับพ่อได้แก้ไขพออยู่หันจะมีไฟอำนาจสะพานทองเนาะใกล้ใกล้กับวงเวียนรัตนาหันตัวนั้นกับเบื้องมาเจอทางน่ะสะพานทองสวัสดิ์น่ะบุมีรถแล้วเบื้องมาเจอทางน่ะสะพานหมอกรถร้ายเนาะแล้วก็เบื้องมาเจอทางทางน้ำประปาคนทันก็ร้ายก็ยาวเย็ดเลยอันนี้แหละมันมียากขึ้นสั้นเต็มที่เลยน้องมาหอดนาต้นสามสิงหาต้นสามสิงหาก็มีเป็นสี่แยกเนาะสี่แยกมาแต่ทางคนส่วนเหนือหันเนาะจุดประสงค์ก็จะเลี้ยวไปทางคนชีนวนนั่นแหละเลี้ยวไปทางมันโยกพลานนั่นก็ถือว่ามีความยากเป็นอันนึงนอกจากนั้นก็มีความยากอยู่นะทางเลี้ยวเขาอันทับท่านหันเนาะยิงจันเซนเตอร์นะเจวัดกันบันฝ้ายหันพอรถมาเจอทางนั้นนะตัดฟุ้นบางเถื่อก็จะบล้อไว้แล้วรถอันที่มาเจอทางตรงพลานจะเลี้ยวเขาปักสั้นหรือเลี้ยวเขาบึ้งจันเซนเตอร์นะเห็นมันมีความยากยาวมาหอดตรงพลานมาหอดของการบ้านตอนนี้ยันตัวสิ่งที่สามเนาะส่วนสิ่งที่สี่สามแยกนี่ร้อยห้าสิบปีเนาะมาใช้เส้นทางชิงดาเป็นทางตัดไม้จะมีความยากอยู่อันน่ะสี่แยกบ้านเชียงดาเนาะเพราะเบื้องอันน่ะเชียงดาจะมีห้างขายเครื่องจะมีใกล้วงเวียนนั่นน่ะทางไปตรงคำสร้างเด้แล้วทางไปบนดูบุษีเด้แล้วชนเบื้องอันน่ะเมืองน้อยสวัสดิ์มีตลาดมีห้างขายของกินซุปเนาะมีห้างขายเครื่องบัส
2: ขายรถไปเนาะท่านเตรียมประสานไปใหม่เนาะและท่านก็สิฟังท่านทูมพรบอลนี่คืดภาพออกแล้วเนี่ยเนาะปานหินภาพแล้วแต่จุดแต่ละแยกแต่ละบอลเนาะและท่านที่ได้มาเมืองเศรษฐศาสตร์ก็จินจะภาพแล้วแต่ละเส้นทางเราถ้าว่าเขากำได้หูได้แน่นอนแหละลดกับสีลดพ้นลงความแออัดแน่นอนแล้วประชาจักรบริบาลท่านมาเส้นเดียวดิเข้าแต่ ข้อเขตเมืองสถานมาสู่ตัวเมืองเนาะฉะนั้นก็สิเห็นสภาพแล้วเอาเราถาตึมในการนำเสนอจากทั้งพันโทอภรคำบุญทนที่หลายคนก็สิได้ชมใช้และสิถาบ่ตึมเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ 2-3 มื้อหลังเห็นเจ้าหน้าที่เอาลงไปจัดสรรการขายเครื่องชัดซ้ายได้บ่ว่าอยู่เดินสนามหลวงอยู่ส่วนตัวนะค่าขายเข้มทางนั้นเอาตอนนี้เพิ่นกลับมาแล้วรบกวนท่าน
3: พันโทอมพรฮัลโหล
2: เ
4: จ้าอาชิตาขอโทษกับหมู่ผมสายมันตัด
2: เจ้า
4: ฉันนั้นที่ว่ารายงานสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองไซตาของเราเนาะท่านก็ส่วนปัจจุบันนี้พวกเราก็ซึ่งต่อดึงงานจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวเมืองนี่เนาะก็คือกันกับคำสั่งของปกสนครหลวงก็คือลำดับนโยบายการของทางคณะปกครองเมืองไชยทาให้ลงปฏิบัติดึงงานจัดสรรอยู่ตัวเมืองไชยทาของเรานี่คือในช่วงทางรายการว่า
2: เจ้าเป็นในทางเรื่องการจัดสรรค่าขายง่ายมือเมื่อกี้ในเมืองจันทบุรีกับบ่อแล้วเนาะสมเสือและเขตของหมอ150เตียงบัดนี้เมืองเฮาได้ทานเป็นจังได๋คือเห็นการรายงานมานี่ได้เชิญผู้ค้าขายไปเฮ็ดบทบันทึกจำโป้เพื่อบ่อยากให้กลับมาและเรื่องขายไปก็ขายแต่มันขัดต่อระเบียบคือทานเห็นสภาพเนาะรถติดยาวเหยียดแล้วก็เสี่ยงต่อการกับต
4: า
2: เป็นจังได๋ทางเมืองเฮาได้ทาน
4: เจ้าทางเมืองเฮาก็ชื่นต่ออยู่มื้อนี้ก็สิได้ลงอีกเนาะโดยเฉพาะก็มันคือภาคส่วนที่เอารถมาจอดแล้วก็เอาผ้าท่ายลงแล้วก็ขายถึงเลยฮะนี่พวกเราก็ได้กล่าวเตือนว่าเฮ็ดเนาะแล้วก็อยู่ตลาดนาขายของกินชุกอยู่เจวัดน้องบอนท่านเนาะที่ว่าเข้มทางพุทธบาทท่านที่ว่าเอาเป็นบ่อนขายเครื่องขายของนี่พวกเราก็ไหลออกหมดเนาะแล้วก็อยู่ส่วนอาเซียนท่านนอนอยู่ประตูชัยที่ว่าตัวนั้นก็ได้ขาดแล้วเนาะเราเอากำลังลงไปประจำเลยนี่พวกเราซื้อต่ออีกันจัดสรรนี่จ้ะ
2: สมเสือท่านว่าเรื่องปฏิเหตุท่านเป็นยังไงการสรุปหนึ่งอาทิตย์น้อยหลายประเด็นของเมืองเฮาดิท่าน
4: เจ้าปฏิเหตุก็ปกติเนาะชิมาลายที่นี
2: ่โอ้
4: หลายชิมาลายนั่นก็เขาเจ้าก็บอกกันได้เลยตอนยกเลิกคันเจ้าหน้าที่ก็มีแล้วก็คู่กรณีก็บอกเรื่องความเงินก็มีสันเดย์ในชิมาลายนี่ก็เข้าเลขที่ก็มีแต่ชีลายเนาะนู่นก็
2: ไปเกี่ยวกันได้เหมือนกันเน
4: า
2: ะ
4: ปกติอยู่เจ้า
2: บ่มีเหตุชีวิตทางเมืองเฮาแต่ที่นี
4: ่บ่มีอย่างที่นี่นะเจ้าตัวปอด
2: เจ้าเอาอันนี้ก็เป็นตัวเลขเนาะก็อุบัติเหตุได้1อาทิตย์ที่ผ่านมา15ลายทุกท่านอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าการเรื่องการขับขี่มาฮอดเมืองสิทธาเนาะเป็นเจ้าการได้แท้ก็เวลาก็พอดีเบิดละท่านเอ๋ยขอบใจทั้งประท้วงพรหลายๆเด้อที่แจ้งให้เห็นภาพเน
4: า
2: ะบรรยายมาหลายคนก็สิเห็นภาพแต่ละเส้นทางที่ท่านเว้ามาคืดออกและจุดใดเจใดของเมืองสิทธาของพวกเขาแต่ละเส้นทางสิเส้นทางที่ได้เว้าไปเมื่อกี้นี้ขอบใจท่านแข็งแรงโชคดีประท้วงพร
4: จ้าเช่นเดียวกันเช่นเดียวก
2: ัน ก็รบกวนท่านหลายๆเนาะสมเสริฐได้ทางพุทธองค์พรนี่ทุกมื
3: ้
2: อรายงานเขาสุริยการพวกเขาได้ฮู้ว่าเมืองเพิ่นได้เกิดขึ้นน้อยหลายปานใดเรื่องการจัดสรรความบ่เป็นเรียบร้อยแด่เพิ่นก็ส่งลงในกลุ่มขับขี่ปลอดภัยกับพวกเขาขอบใจท่านที่เป็นอีกแห่งหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในสังคมได้รับทราบ
3: เจ้าและก็ต้องขอบใจมีรายการที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live นะพร้อมเนาะกับหลายท่านที่เพิ่นแสดงความคิดเห็นเข้ามาในตอนนี้ทักทายสบายดีมิตรรายการและการยังมีท่านหนึ่งที่เพิ่นแจ้งเพิ่นว่ารบกวนจราจรเมืองจันทบุรีแก้ไขปัญหารถสวนเลนรถสวนเลนหอมระวางหลังหอวัฒนธรรมหาสี่แยกวัดมีไซรถจอดได้ทั้งสองข้างและก็ขี่ขึ้นลงเขตไทยรถติดในจุดนี
2: ้เนาะขอบใจทั้งท่านสุรพลได้ขอบใจท่านจันทพรท่านมันอย่างนี้คงบ่
3: เจ้า
2: สบายดีเนาะท่านสันติเป็นบ
3: ่สันติเนาะ
2: สันติเนาะเส้นทางทางงอนตัดไปหาราชทองกำลังก่อสร้างทางไปตรงและขอบใจหลายๆเด้อท่านใดใช้เส้นทางนี้ให้ระมัดระวังเด้ขี่ซ่าๆเด้โดยเฉพาะรถบรรทุกผ่านมาที่ไหนมีกี่ฝุ่นไงกุ้มเนาะอันนี้เพิ่นว่าเป็นห่วงหลายเรื่องการขับขี่ระมัดระวังตึมสวัสดีท่านอุดร เนาะสบายดีทุกท่านดีๆมีเฮงขอบใจที่ติดตามและการพันเพจ Facebook ของพวกเขาเวลาเบิดแล้วมื้ออื่นจึงว่ากันใหม่สำหรับวันนี้ขอความสุขดีจนเกินพี่แกทุกท่านเดินทางปลอดภัยสำหรับวันนี้
3: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าววันที่22กันยานีที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเข้าร่วมพิธีไขกล่องประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ภายใต้หัวข้อฟื้นฟูความเสื่อมมันบริหารการหันเปลี่ยนให้กลายเป็นองค์การสหประชาชาติที่ให้ผลประโยชน์แก่ทุกคนพร้อมทางได้เข้าร่วมกล่องประชุมภาคอภิปรายทั่วไปบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมและกิจกรรมต่างๆในระยะกองประชุมดังกล่าวในภาคเปิดกองประชุมประกอบมีบรรดาประมุขรัฐหัวหน้ารัฐบาลและผู้ต่างนาระดับสูงของบรรดาประเทศต่างๆในทั่วโลกเข้าร่วมซึ่งในนั้นท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ขึ้นกล่าวปราศัยโดยได้ตีราคาสภาพการของโลกโดยเรียกร้องให้บรรดาประเทศเคารพกฎบาสหประชาชาติกฎหมายสากลปกป้องพลเรือนและหาประกันการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านความบ่เสมอภาพได้เน้นย้ำถึงการแก้ไขปัญหาโครงสร้างการเงินสากลสนับสนุนการผ่อนผันหนี้สินและเสริมสร้างโอกาสที่เท่าเทียมโดยเฉพาะให้แก่แม่หญิงด้านวิกฤตการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศได้เรียกร้องให้เร่งรัดการหันเปลี่ยนออกจากการนำใส่เสื้อไฟฟอสซิลเพิ่มการสนองทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อสภาพดินฟ้าอากาศอย่างเป็นธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้ยกให้เห็นว่าเป็นอำนาจรูปแบบใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างว่องไวและอาจสร้างความเสี่ยงถ้าหากขาดการคุ้มครองที่ดีและขาดความโปร่งใสฉะนั้นจึงเรียกร้องให้วงคณะญาติสากลร่วมกันสร้างแผนการคุ้มครองความเสี่ยงด้าน AI และหาประกันให้ AIสามารถหับไส้มวลมนุษย์เพื่อสร้างอนาคตให้มีสันติภาพความยุติธรรมและเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในโอกาสเดียวกันท่านคาลิเลอร์รามันประธานของประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ได้เน้นใส่7ด้านเนื้อในสำคัญคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อองค์การสหประชาชาติการรักษาสันติภาพและความปลอดภัยการปฏิรูปสภาความมั่นคงสหประชาชาติเร่งรัดการพัฒนาสิทธิมนุษย์และ AI การปรับปรุงการดำเนินงานของสหประชาชาติการส่งเสริมการร่วมมือแบบหอบด้านโดยการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนนอกจากนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้เคลื่อนไหวพบปะนอกรอบกับบรรดาคู่ร่วมตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศรูมานีอินโดนีเซียติมอร์เลสเตมองโกเลียและเกียร์กิสถานในการพบปะดังกล่าวได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางแผนการหัวมือในต่อหน้าในวันเดียวกันตามการมอบหมายของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้สืบต่อเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนพันธมิตรภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกเป็นครั้งที่8ถือเป็นบาดก้าวสำคัญประวัติศาสตร์ในการสุกยูการหัวมือระหว่าง2องค์การจัดตั้งพรรคเพื่อนกองประชุมได้ตกลงเพิ่มทวีการหัวมือในโครงเขตต่างๆเส้นการพัฒนาแบบยันยงการเสริมจอดเศรษฐกิจดิจิตอลและวัฒนธรรมพร้อมเดียวกันการเข้าร่วมของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ได้แสดงถึงการปฏิบัติตามบทบาทอย่างตั้งหน้าและการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีสายพัวพันหัวมืออาเซียนพันธมิตรภาคพื้นแปซิฟิกกองประชุมครั้งนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารมีแผนจะขึ้นกล่าวปราศัยในกองประชุมภาคอภิปรายทั่วไปของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ในวันที่26กันยานี้กองประชุมดังกล่าวจะสืบต่อดำเนินไปจนฮอดวันที่28กันยานี้จึงจะสำเร็จจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
2: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
5: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
4: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
5: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
4: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
6: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: เอายับขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพฮักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: เจ้าสบายดียินดีต้อนรับทางเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงสร้างลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และพบกันได้วันนี้พิเศษน้อยหนึ่งทาง Facebook Live ของเฮานั่นเอง
0: เจ้า
1: National Radio
0: เจ้าแม่ลามิดรายการทันใดทีกำลังติดตามรับฟังรับชมอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นรับฟังผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live เนาะดำเนินรายการสดอยู่ในตอนนี้ทันใดทีรับฟังวิทยุอยู่เนาะอย่างรับฟังเสียงเพลงหรือว่าอยากแนะนำเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเขาฝากความคิดฮอดคิดถึงหากันและกันนี่ก็สามารถมีส่วนร่วมได้มาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยใส่ฝนต้นน้ำพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้วันพฤหัสถึง13ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่24เดือนกันยายน2026ทำกลางเวลานิกระพานไปไหวไวเนาะเมื่อนี้กาพบพ่อกับท่านผู้ฟังเซนเก่าเซนเคยนำเอาข้อมูลข่าวสารนำเอาเสียงเพลงสารนาหูเนาะมาฟังมาต้อนมิตรรายการทุกคนที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้รับฟังในเขตพื้นที่ใดทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนาะก็อย่าลืมเด้อแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมว่าเป็นอะไรสัญญาณนิสัจจิตหรือบ
1: อทักทายสบายดีกันได้เนาะว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ก็ดี0305787052หรือว่าจะเป็น Facebook Live ที่เฮากำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้สามารถคอมเมนต์กันมาได้ท
0: ัก
1: ทายสบายดีกันบวาทานจะอยู่แขวงใดแต่ละแขวงหรือว่าท้องถิ่นใดก็สามารถทักทายกับเขาทั้ง2คนผ่านรายการสีสันเสียงเพลงแบบนี้ในเช้าแบบนี้
0: เจ้าในสมองนี้สวาหลายคนก็ยังสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เรื่องงานกันอยู่เนาะโดยเฉพาะก็คือทางภาครัฐเอกชนของพวกเขาบอกว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เรื่องงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนและนอกจากนั้นก็คือสาวกสิกรสาวผู้ออกงานของพวกเขาเนาะที่ทุ่มเทเหงื่อแห้งสูญใส่ในเรื่องงานของตนเองก็ขอให้ทุกคนพบพ่อแต่สิ่งดีๆและประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเรื่องงานก็แล้วกันสำหรับท่านใดที่เดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะขับขี่รถนำไส้รถไส้ถนนในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางกำลังติดตามรับฟังวิทยุอยู่ขับขี่รถไปน้ำรับฟังวิทยุไปพร้อมการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความปลอดภัยเนาะโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าเดินทางไกลแดนมิแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในระยะนี้ก็คือหู้น้ำกันเนาะสภาพอากาศบวกใส่สภาพเส้นทางในแต่ละจุดก็ยังพบความยุ่งยากในบางจุดบางจุดนี่ก็เส้นทางเปรย์ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันคอยไปคอยมาเนาะเพื่อความปลอดภัยเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนเนาะเสียงเพลงนี้คิดฮอดจึงโทรหาฝากต้อนมีรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลง

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีนะพระทางข่าวสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าอีกช่องทางนึงที่ท่านสามารถรับฟังได้ก็คือเว็บไซต์ www.lnr.org นั่นเองและปัจจุบันนี้ท่านสามารถรับฟังได้ทางไลฟ์สดเนาะเห็นหน้าพร้อมเห็นคนทั้ง2คนพร้อมทาง Facebook Liveนั่นเองก็คือลาว National Radio
1: เจ้ามีรายการทางใดที่เขาหาฟังหาส่งแล้วก็สามารถประกอบคำคิดคำเห็นกันเข้ามาได้เนาะอยากหาฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้ตื่นบ่ว่าจะเป็นทั้งการเป็นข้อเขียนเป็นข้อความแดหรือว่าสะดวกทางด้านไมค์หลังไมค์ก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เนาะ030-578-7052กำลังดำเนินรายการสดอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เวลาตามห้องทรง9 โมงกับ 20 นาทีท่านผู้ฟังอยู่กับรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขานำเอาความสุขความเปิดปั่นมวลซึนมาฟังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามมาฟังรายการบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่กะบางคนนี่กะยังเห็นเวียกเงินเวียกซานแดเนาะบางท่านนี่กะค้าขายแดโดยเฉพาะก็คือทางแม่ค้าพ่อค้าสาวขายพวกเขานี่แหละในการประกอบอาชีพแต่ละนาทีเวียกงานนี่กะล้วนแล้วแต่แตกต่างกันจังใดก็ดีเด้อขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะในการที่เวียกเห็นงานเนาะให้ประสบผลสำเร็จโดยไวและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการกะมีแจ้งการจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับการปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟหลายคนนี่ว่าบัตรปรับนี่คือว่าปรับน้อยบัตรเพิ่มนี่คือว่าเพิ่มขึ้นหลายแท้แบบนี้นี่นะในการเดินทางการใช้รถใช้ถนนแน่นอนแล้วเนาะเขาผู้ใดที่ว่ามียานพาหนะครอบครองบ่ว่าจะเป็นทางรถจักรรถใหญ่ก็ดีเนาะขับขี่รถไปใกล้ไปไกลก็ขอให้ทุกคนมีเอิ้นว่ามีสติในการขับขี
0: ่เจ้าเถอะ
1: เจ้าและสำหรับมื้อนี้ทางเพิ่นก็ได้มีการปรับราคาแอสซังพิเศษนี่ปรับขึ้นแมน280กีบต่อลิตรเนาะแอสซังธรรมดานี่ปรับลงแมน30กีบต่อลิตรละกากระส่วนนี่ปรับลง 1,550 กีบต่อลิตรเด้อท่านผู้ฟังสำหรับตอนเช้ามื้อนี้เนาะสำหรับท่านใดที่ว่าเดินทางไปใส่น้ำมันรถขับขี่รถเนาะในการเดินทางการใช้ชีวิตประจำวันนี่พวกเขาก็คือว่าเกือบว่าเดินทางทุกมื้อได้แต่กาถ้าว่าไปใกล้ในจุดใดหรือว่าจะไปห้างค้าใกล้ๆเฮือนี่บางคนนี่กะบ่อยากย่างได้มักขี่รถย้อนว่ามีความสะดวกสบายแต่ว่าก็ต้องเคียงคู่กับการประหยัดบัตรทยานเด้อท่านผู้ฟังในระยะนี้
0: เจ้าแล้วก็อีกสำคัญอันนึงกะในการขับขี่รถก็ต้องได้คอยไปคอยมาแล้วก็เคารพกฎระเบียบจราจร
1: เจ้าน
0: ั่นแหละเพราะว่าเห็นเมื่อวานนี่ก็คือหลายทางคือจะเห็นอยู่ผ่านทาง Facebook เนาะ
1: เจ้าม
0: ีหลายผู้โดยสารบางจังบางคนโดยเฉพาะบางคนที่ว่ายังขับขี่รถนี่นะส่งผู้โดยสารอยู่แต่ว่าลิ้นโทรศัพท์ไปนําในการขับขี่รถนะกะขอนําเพราะว่าผู้โดยสารนี่ก็อยากตกใจหน่อยนึงได้เพราะว่าในการขับขี่รถนี่ก็อันตรายอีหลีมื้อนึงนะเฮาเบิ่งโทรศัพท์ไปแล้วหลังจากที่เฮาง้วขึ้นมาอีกบัดนึงนะอาจจะเป็นงัวควายโบหรือว่ารถจักรขี่ตัดหน้านี่เอาน้ํากับบ่ทันได
1: ้
0: ก็ให้เกิดอุบัติเหตุก็ได้ในต่างหนทางแบบนี้ฉะนั้นแล้วก็ขอให้มีสติระมัดระวังน้ำกันถ้าหากว่ามีความจำเป็นแท้ๆในการขับขี่รถอย่าโอ้ล้มบอกหรือว่ามีคนโทรมาก็ขอให้จอดรถสักก่อนแล้วจึงคอยขับขี่ไป
1: เจ้าเพื่อความปลอดภัยเนาะเพราะว่าขี่รถโดยสารแน่นอนแหละทุกชีวิตมีกระฝังไว้นำโซเฟอร์รถได้ผู้โดยสารนะฉะนั้นผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถเองก็ควรคำนึงถึงความปลอดภัยหลายคนก็เห็นเนาะผ่านทางสื่อออนไลน์เมื่อวานนี้ทางต้นน้ำเองก็เห็นว่าผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถนี้มันก็ขี่รถไปน้ำเล่นโทรศัพท์ไปเสยบาบาบอกคำนึงถึงความปลอดภัยยังถือเบายังมักง่ายในจุดนี้ผู้ที่ขี่รถไปน้ำเอื้อนว่าจิตใจนี้โบยุกับเนื้อกับตัวแล้วมีความกังวลมีความคิดมีความย่านอะไรแบบนี้ฉะนั้นก็ต้องคิดถึงความปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเพราะว่าก็ยังให้ทุกคนนี้เดินทางข้อจุดหมายปลายทางทุกคนตอนนี้ครับสายหน้าไม้กันก่อนสบายดี
0: สบายดี
2: สบายดีตูนนานสายฝน
1: เจ้าสบายดี
2: ขอฟังเพลงเด้อ
1: เจ้า
2: บ่าวปลูกข้าวสาวเลี้ยงหมู
1: บ่าวปลูกข้าวกับสาวเลี้ยงหมูเนาะ
2: เจ้า
1: เจ้าเจ้า
2: เ
1: จ้าเจ้า
2: แม่มณีลา
1: เจ้า
2: เจ้าคำ
0: เจ้า
2: แม่บอนตาบุญจันทร์จงงมเด้อ
1: เจ้า
2: เอาบุญตวง
1: เจ้าเจ้า
2: ทุกเสียงทุกสาย
1: เจ้า
2: ทุกถุงน้ำกับสายเส้นเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: ใส่ สบายดี
1: ขอบใจเซอร์บีสบายดีขอบใจทางลุงใหญ่พวกเขาเนาะติดตามพับฟังตลอดมาเลยมื้อนี้ก็พิเศษได้ออกหน้าไมค์เป็นสายทำอิฐของรายการเนาะจะหายทางไออาจซ่องไห่เด้อสำหรับเสียงเพลงเบาภูเขากับสาวเลี้ยงหมูเนาะมีรายการทางใดที่ยังหาฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมอีกก็แนะนำกันเข้ามาได้
0: สบายด
1: ี
2: สบายด
0: ี
2: สบายดีคุณสับคุณงามทั้งสอง
1: เจ้าสบายดีย
2: ังหวานเบามวล
1: ขอบใจเบาสอนวันนี้ฟังเพลงอย่างเน
2: า
1: ะ
2: มันมีเล่งเด้อกิจข้าวน้ำ
1: เจ้า
2: ไปกินข้าวน้ำคุณสับสองสองสองคนเนี่ยโดนมาเด้อบริษัทกินข้าวน้ำ
1: เบาเลยต้องมาเด้อ
2: เล่งไปกินข้าวน้ำแล้ว
1: เจ้าเจ้า
2: ฝากให้สาวสุพรรณหน่อยนะ
1: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็สาววันเมืองเฟืองสาวแพงแก้วสาววันสาววันสิขวงแม่
1: เจ้าเจ้า
2: เวลาเลยเด้อ
1: เจ้า
2: แล้วก็ไอ้คำเล็กขอโซ่เป็นลุงผู้คำเมื่อกี้เด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็สาวแม่หน้าตาแล้วก็
1: เจ้า
2: เด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: พลาดก็ได้ก็เป็นนามาคนงามงามทั้งสองเด้อ
1: ขอบใจเด้อ
2: ขอบใจสบายดีสบาย
1: สบายดีขอบใจทั้งบางซอนเนาะหับฟังอยู่ทั้งเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์ก็แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามามือแรงเด้อสิไปกินข้าวน้ำเพิ่นว่าบ่ได้กินข้าวน้ำใส่ฝนต้นน้ำนี่ดนแล้วถ้าว่ามีโอกาสเนาะก็จะได้พบพ่อนาตากับมิตรรายการทุกคนที่เป็นมิตรรายการประจำแนะนำเสียงเพลงผ่านทางรายการสื่อสารเสียงเพลงพวกเฮาเนาะสบายดี
2: สบายดีต้นน้ำสายฝน
1: เจ้าสบายดีแม่บอล
2: แม่ขอฟังเพลงเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: เจ้าสองแรงสามเด้อ
1: เจ้าสาวสองแรงสามฝากไปทั้งไหนบ่น้อ
2: ฝากให้ลูกสอนมังยานี่เด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็ลุงกูคำ
1: เจ้าเจ้า
2: แม่ธนาพร้อมด้วยขนใจเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: จันทรากับพร้อมด้วยขนใจ
1: เจ้าเจ้า
2: ทำกับพร้อมด้วยขวัญใจ
0: เ
2: ดี๋ยวพี่จะเสียงกันเด้อให้ตกฟังเด้อสามคู่ให้เด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: ไปกินดองเพื่อนน้องลูกทั้งสองน้องไปทั้งแต่ง
1: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้
1: ขอบใจแม่บอลเจ้าเจ้า
2: แม่เต่าคุณ
1: เจ้าเจ้า
2: แม่วันนั้นพ่อพี่
1: เจ้า
2: แม่นาง
1: เจ้า
2: และจะทุกเสียงทุกสายเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: ทุกนี้หมดไปหมดทุกคน
1: เจ้าเจ้า
2: พี่เจ๊มันลูกทั้งสองเสียงมันหวานมั่วมนมวน
0: เจ้า
2: ก็เลยบอกมาว่าให้แม่ก็ขึ้นพ่อขาเด
1: ้อขอบใจหลายๆเด้อ
0: ใจ
1: ห
0: น
2: อนสบายดี
1: โชคดีสบายดีเนาะขอบใจทางแม่วอนเด้อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเศร้าสองแรงสามเนาะก็ขอบใจพ่อๆแม่ๆที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยดีตลอดมาเนาะก็ฝากความคิดฮอดคิดถึงเด้อบ่ว่าจะเป็นทางแม่วันแม่มณีลานี่ก็บ่ได้ยินเสียงเด้อโดนแล้วเนาะบ่ฮู้ว่าติดภารกิจหยังค่ะว่าติดตามมาฟังรายการอยู่พร้อมด้วยคู่ขวัญใจของเพิ่นเองเนาะทางเบานครหลวงนี่ก็สลายจะเป็นหลังไม้ถ้าว่าติดตามมาฟังอยู่ก็แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้เติมเด้อตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันเนาะเพราะว่าบอกว่าจะเป็นทั้งนามไม้หลังไม้เดที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาทั้งไอ้เปาสมมิตรกับรับฟังอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วเนาะแนะนำเสียงเพลงอยู่ใส่หัวใจคิดฮอดสำหรับฝากต้อนให้ทีมงานรายการสื่อสารเสียงเพลงและกาทั้งพ่อทองเด้อขวัญใจแม่คำกำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้สมหวังซ้ำเท่าในเด้อเพิ่นว่าฝากบ่งกลางใจทั้งแม่คำเนาะคู่ขวัญใจของเพิ่นเองพิเศษกับฟังห่วมกับทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้หนุ่มปลุกเข่ากับสาวเลี้ยงหมูพร้อมแล้วเนาะทางไออาร์เพิ่นก็เตรียมพร้อมให้แล้วเนาะเสียงเพลงนี้จะให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง
1: กลับเข้ามาสู่รายการซีซั่นเสียงเพลงพบกับพวกเราทั้งสองคนสายฝนและต้นน้ำที่ดำเนินรายการอยู่ในมื้อนี้
2: เจ้านำเอาความสุขเนาะพร้อมด้วยเสียงเพลงมาฟังมาต้อนมิดรายการสลับสับเปลี่ยนกันไปแน่เป็นเพลงทั้งหญิงห้องแน่ซ้ายห้องแน่เป็นเพลงครูแดเนาะฝากต้อนมิดรายการทุกคนที่ติดตามฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และบางกี้นี่ก็ขอบใจเด้อทั้งแม่วันกำลังติดตามฟังอยู่ทั้งคิวรถสายเหนือแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเพื่อว่าเขาสุขเสียงทองในเด้อใส่ฝนต้นน้ำฝั่งไห้ทั้งแม่วอนเนาะที่โทรเข้ามาบางกี้นี่เพิ่นว่าเสียดายอยากออกหน้าไม้เพิ่นว่าโทรเข้านี่ยากยากเน
1: า
2: ะ
1: สายนี่จะค่อนข้างที่ว่าจะติดขัดน้อยนึงเพราะบางคนโทรมาแล้วอาจจะต่ำกันแน่
2: เจ้าแม่ละกาแจ้งเติมเนาะมิตรรายการที่ว่าได้โทรเข้ามาประกอบส่วนในนามเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเขาบ่ให้น้อยใจให้กันและกันเด้อบางคนนี่ว่าโอ้โทรหลังไม้ย่านบ่เปิดเพลงให้แบบนี้หั่นนะถ้าหน้าไม้ก็ได้หลังไม้ก็ดีเนาะใส่ฝนต้นน้ำเองกันยินดีต้อนรับทุกคนขอเพียงแต่ทานกดเข้ามาทั้งเบอร์ห้องทรงพวกเฮาเนาะ0305787052และการสบายดีทั้งพอคำเล็กเด้อติดตามรับฟังอยู่ทั้งเขตเมืองเฟืองเนาะอันนี้ก็เป็นมิตรรายการประจำรับฟังรายการตลอดมาแล้วก็สบายดีทั้งเบาเล่คกแฮเมืองสังทองพร้อมกับบ่ได้ยินเสียงดุแล้วได
1: ้เ
2: จ้าบ่ฮู้ว่าติดภารกิจหรือบ่เนาะถ้าว่ารับฟังรายการอยู่ก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้ทั้งมิตรรายการทั้งบ้านนาเราแน่เนาะทั้งพ่อคำปุ๋ยพ่อปุ๋ยเนาะที่ว่าได้แนะนำเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเฮากะหลายๆคนที่ติดตามรับฟังโดยเฉพาะก็คือทางบ่าวแสงเพชรเนาะเมื่อวานนี้มิตรรายการกระทำค่ะ
1: ส่งข้อความมาว่าเพิ่นขอฟังเพลงน้ำ
2: เน่า

0: ว่าเวลา9:30นี่เมนเปิดเพลงให้ฟังหน่อยเด้อว่าขอบใจเบาเราใต้ของสาวเลนนี่ฮ้องว่าซันนี่เป็นคนมาทางหลัง
1: เจ้า
0: เนาะแล้วก็ได้ขอเข้ามาเดี๋ยวจะให้เทคนิคเพิ่นทยอยเปิดให้ก็แล้วกันสําหรับเพลงแล้วก็มื้อนี้รู้สึกว่าอากาศนี่ก็เริ่มคึ้มๆมาแล้วเด
1: ้
0: ต้นน้ํา
1: เจ้า
0: เพราะว่า 2-3 มื้อมานี่แดดออกบ่ฮู้ว่ามื้อนี้จะฝนตกหรือบ่ฉะนั้นแล้วก็ทั้งใส่ฝนและต้นน้ำก็มีเคล็ดลับดีๆในการรักษาสุขภาพมาบอกให
1: ้
0: ก็มี10เคล็ดลับที่ว่าเราต้องดูแลเบิ่งแยงสุขภาพแนวใดให้มีสุขภาพแข็งแรงดีอย
1: ่
0: างสม่ำเสมอเนาะ1เพิ่นว่าให้ดื่มน้ำให้เพียงพอนั่นเองดื่มน้ำสะอาดอย่างหน่อย8หา10แก้วต่อมื้อ
1: เจ้า
0: ก็บ่แม่นว่า18หา10แก้วต้องได้ดื่มมื้อเดียวแบบคล้ายๆว่าแบบอื่นตอนเช้าให้มื้อ8แก้ว10แก้วนะแต่ว่าเว้นระยะห่างในการดื่มเพราะว่าบางคนก็อาจจะบ่เข้าใจกันแน่เนาะ
1: เจ้า
0: แล้วก็2กินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นการกินผักและการกินหมักไม้ลดพอในการกินรสชาติที่ว่าเค็มเกินไป
1: หรือ
0: หวานเกินไปนั่นเอง3นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยนะต้องมื้อเขาต้องนอนหลับให้ประมาณ 7-8 ชั่วโมง
1: อือ
0: เจ้าหลังจากนั้นแล้วล่ะก็ข้อที่4ก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองออกกำลังกายอย่างหน่อยกันประมาณ30นาทีต่อมื้อก็เป็นการดีอาทิตย์นึงนะให้ออกได้ประมาณ 3-5 มื้อเนาะเว้นระยะวางไว
1: ้
0: ในการออกกำลังกาย5รักษาอนามัยมื้อล้างมือหั่นให้สะอาดแล้วก็เจลแอลกอฮอล์เนาะด้วยการที่ว่าก่อนจะกินข้าวโบหรือว่าหลังจากกินข้าวแล้วก็ต้องรักษามือเพราะว่ามือนี่สำคัญนะเขาจับโทรศัพท์แม่จะอันตรายได้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไปจับกันมาเนี่ยสารเคมีติดมือเราเนี่ยเนาะเอาเป็นว่าสายนี้ทักกันกันเนาะหรือว่าต่อเลย
1: แนะนำเลยเจ้า
0: เจ้าแล้วจะฮุกคุ้มครองแบบความแบบว่าความกดดันจากตัวเขาเองความเคร่งตึงหรือว่าความซีเรียสหลายคนเนี่ยแน่นอนต้องซีเรียสจากเวียดงานฉะนั้นแล้วการเฮ็ดให้เฮาเนี่ยมีความซีเรียสมีความเครียดมีความเคร่งตึงหลายนี่จะบ่เป็นการดีได้จักหน่อยมานี่สุขภาพนี่เข้ามาโดยไวเฮาบ่ฮู้ได้เป็น
1: มา
0: ท
1: ัน
0: หันลงไปเดี๋ยวก็เอาแน่เอานอนบ่ได้กับสุขภาพซะแน่แล้วหาเวลาผ่อนคลายฟังเพลงอยู่ไปน้ําเนาะฟังเพลงไปน้ํานั่งสมาธิเฮ็ดเวียกอดิเรกไปน้ําหรือว่าออกไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็เป็นการผ่อนคลายที่ใจได้
1: เจ้าเวลาบางคนนี่จะรู้สึกว่าหมกมุ่นในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานโดยเฉพาะก็คือเฮ็ดเวียกเป็นทีมเป็นทีมทั้งเป็นหมู่คณะหลายๆคนแบบนี้นะบางเทื่อเนาะอาจจะคำนึงแต่ตัวเองแน่บ่ได้คิดถึงใจคนอื่นบางทีก็นําเอาความกดดันที่เฮาเฮ็ดหน้าเวียกบ่สําเร็จเนาะอาจจะเพิ่มความเครียดกดดันเฮาแน
0: ่
1: บางคนนี่อาจจะคิดว่ามีความคิดหลายเกินไปพักบวกใส่กับพักผ่อนหน่อยสิอาจจะเห็นทางกายนี้อ่อนเพลียได้ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงตนเองให้ดีเนาะถ้าว่าเวียกใดที่มันหนักหักโหมหลายเกินไปก็ให้แบ่งเบาไปเนาะคอยเฮ็ดคอยไปแน่นอนล่ะเฮาเริ่มต้นไปเทื่อละหน่อยอาจจะประสบผลสำเร็จโดยไวดีกว่าเฮาจะสุ่มใส่บัดเดียวบวกใส่ที่เฮามีความเครียดแบบนี้อาจจะเฮ็ดให้ห่างกายนี้ปรับตัวน้ำบ่ทันเนาะบางครั้งคราวนี่รู้สึกว่าเล็งน้ำเลี้ยงน้ำงานหลายเกินไปจนลืมเบิ่งแย้งตนเองลืมฮอดกินข้าวกินน้ำก็มีได้บางคนนี่นะฉะนั้นก็ขอให้เบิ่งแย้งตนเองให้ดีเนาะแต่ว่าเรื่องความเครียดนี่พวกเขาก็สิว่าจังไหนปราศจากกันบ่ได้แน่นอนล่ะทุกคนเฮาต้องมีความคิดแต่ว่าความเครียดนี่มันก็อยู่กับเฮาบ่โดนเนาะขอให้มีรอยยิ้มอาจจะเป็นการผ่อนคลายแน่หันมาฟังเสียงเพลงผ่านทางรายการเนาะฟังเพลงฟังเป็นธรรมะก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการสอนจิตใจที่ดีได้หลายคนนี่ก็มักฟังได้บางคนนี่ก็เป็นบางคนก็นอกจากก็ฟังแล้วก็เป็นเสียงดนตรีเบาๆจังซี่นะอันนี้มันก็จะช่วยผ่อนคลายได
0: ้แม่นแล้วนี่ก็เป็นการผ่อนคลายอันดีๆแบบนึงเนาะคนเฮาเพิ่นว่าว่าสุขเศร้าโศกนี่นะมีกันอยู่แล้วตั้งแต่ว่าเฮาสิผ่านกันไปได้แน่ๆเนาะมีท
1: ั้
0: งสุขทั้งเศร้าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เฮานั่นเองแล้วก็เจสเพิ่นว่าว่าหลีกเว้นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายก็คือการดื่มสุราอย่างเงี้ย
1: สําคัญดื่มสิ่งที่มีถ้าเหล้าหรือว่าสิ่งมึนเมาเนาะ
0: เจ้าแม่นแล้วแล้วก็การสูบยานี่ แล้วก็เพิ่นบอกว่าให้หลีกเว้นเพราะว่าการรักษาสุขภาพอันนี้ก็ควรหลีกเว้นกันไว
1: ้
0: แต่ในกวดสุขภาพประจำปีสำคัญได
1: ้
0: การกวดสุขภาพประจำปีเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเขามีอย่างเกิดขึ้นในทางกายแน่จะได้ควบคุมทั้งอาหารการออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอภายในทางกายเขาเอง
1: เจ้า
0: เก้าแล้วก็รับแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าคือสายฝนเคยเว้าแหละว่าการรับวิตามินในตอนเช้านี่ระยะที่เป็นวิตามินแท้ๆนี่6หา8โมงพอดีละพอตอนเช้านี่เป็นแดดอ่อนๆค่ะว่าเกิน8โมงนี่ไปโมเมนต์วิตามินแล้วค่ะเป็น UV แล้วเพราะว่าแสง UV นี่ถือว่าเป็นแสงอันตรายเพราะว่าทำให้ผ
1: ิ
0: วเนี่ยเป็นต้นก็คือสายตาของคนเฮาพร้อมฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนจงรักษาสุขภาพให้ดีระมัดระวังกันไว้ในการออกแดดเนาะซิปในการดื่มน้ำซาฮ้อนหรือว่าดื่มน้ำอุ่นนี่ก็ช่วยให้ระบบย่อยอาหารเฮ็ดเวียกได้ดีขึ้นนั่นเองแล้วก็ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
1: ค่ะ
0: บางทีจะกินน้ำเย็นเกินไปกินน้ำแบบว่าอุณหภูมิในห้องเนาะเอาแบบน้ำแบบอุ่นน้ำพอดีที่เราสามารถกินได้กับปรับเปลี่ยนสลับกันไปอันนี้ก็เคล็ดลับดีๆที่นำมาฝากต้นมีรายการ10เคล็ดลับดีๆรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพราะว่าทั้งสายฝนนี่ก็ได้อยู่ประมาณ6-7ข้อก็อยู่ได้อย
1: ู่เนาะ
0: เจ้าต้นน้ำเป็นจะข้อแล้ว
1: ก็ถือว่าหลายข้อก็แนะนำให้มีรายการได้ฮับฟังน้ำกันเนาะเป็นสารณะฮู้ได้สลับสับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่พวกเรานำมาฝากมาต้อนก็เพื่ออยากให้ทุกคนนี่หันมาเอาใจใส่เบื้องยังส่วนตนเองเนาะบอกว่าจะเป็นเด็กน้อยหรือว่าสูงอายุแบบนี้สำคัญเรื่องการกินการอยู่กินอาหารให้ครบหามูกินน้ำนี่ก็ต้องให้กินในปริมาณที่เหมาะสมเด้อบ่แม่นว่าหาฟังผ่านไปแล้วเพิ่นกำหนดว่าเออให้กินเท่านี้บางคนนี่ก็กินสุ่มใจบัดเดียวนี่บ่ได้เนาะละกาเคียงคู่กันนั้นก็คือการออกกำลังกายทางฟังอันนี้พวกเราก็อยากให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายน้ำกันบางคนนี่มามักออกจะเป็นในตอนเช้าเนาะยังออกกำลังกายแดบางคนนี่ก็เอิ้นว่าเป็นการยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายให้กับร่างกายบางคนนี่ก็ไปขี่รถถีบแต่เช้าๆพุ่นได้ในการออกกำลังกาย
0: มีคูได้เนาะได้ไปผู้บางคนต้นน้ำบางคนก็ว่าโอ้บ่มีคูสิแบบสิไปออกกำลังกายนะแต
1: ่
0: ว่าบ่เป็นหยังท่านผู้ฟังเพราะว่าสายฝนที่เห็นมาแล้วค่ะเปิด YouTube แล้วก็เต้นแอโรบิกหั่นเพราะว่าเป็นการแบบว่ายกตุ่นตู่ได้ดีได
1: ้
0: ยังหน่อยเอาเฮ็ดประมาณ30นาทีก็ฮู้สึกว่าแป๊บเดียวหรือว่าบ่ฮอด30นาทีก็ได้เอาประมาณ13นาทีเป็นการเริ่มต้นไปก่อนเน
1: า
0: ะถ
1: ้
0: าสูงใส่บัดเดียวเจ็บตุ่นตู่ได้เลยเมื่อตุ่นตู่สำหรับเขาเป็นไข้เป็นฮ้อนย้อนในการใส่ฝนนี่บ่ได้เลยโอ้ใส่ฝนเน้นน้ำมาแบบนี้กับโมเมนต์แบบนั้นเนาะก็แบบว่าเอาเทละน้อยเพราะว่าการรักษาสุขภาพที่ดีน่ะเริ่มต้นที่ตัวเขาเอง
1: เจ้าอาทิวาสุนทนาใส่ฝนต้นน้ำนี่ก็ว่าไปแล้วเนาะมีรายการบางคนนี่ก็สิว่ารอท่าฟังเสียงเพลงอยู่ส่วนว่าหลังไมค์ก็สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เด้อเมื่อกี้นี่ก็เห็นมีรายการทั้งสังเกตเนาะโทรกันเข้ามาแต่ว่ารับสายให้บ่ทันบ่แม่นเพิ่นน้อยใจแล้วบ่เน
0: า
1: ะ
0: โทรเข้ามาใหม่เด้อ
1: โทรเข้ามาใหม่เด้อ0507870527052จะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงเอาเป็นว่าเสียงเพลงนี้จังแม่วันแนะนำกันเข้ามาเด้อโคซกเสียงทองเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังน้ำกันส่วนว่าเสียงเพลงทั้งมิตรรายการได้แนะนำกันมานี่ก็จะพยายามทยอยเปิดให้ตามคำขอก็แล้วกันเนาะตอนนี้โคศกเสียงทองพร้อมแล้วให้มิตรรายการได้รับฟังน้ำกันแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: สมหวังซ้ำเท่าเนาะจากพ่อท้องขวัญใจทางแม่คำแนะนำกันเข้ามาเด้อเพิ่นว่าฟังลุงกลางใจคู่ขวัญใจเพิ่นเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เสียงเพลงนี้โดนๆกันจึงได้ยินได้เมื่อกี้ก็สนทนากันอยู่ทางไออาร์เทคนิคเนาะเพิ่นว่างามซ้ำเท่าบ่หรือว่าอกหักซ้ำเท่าโอ้อันนี้สมบัติซ้ำเท่าเนาะ
1: เพราะว่าเพิ่นอาจจะเคยได้ยินมาทางหูมากันหลายรูปแบบในบทเพลงเนาะที่ว่าได้ขอกับเขามาแล้วก็เพลงนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีเป็นเสียงตอบรับที่ว่าให้ความรู้สึกอบอุ่นจากคู่ขวัญใจได้จากมิตรรายการที่ได้รับฟัง
0: แม่นลาเพิ่นว่าถึงว่าตัวจะอยู่ไกลกันแต่ใจนี่ก็เป็นจิตหนึ่งใจเดียวเนาะมีความคิดฮอดความฮักความหวังดีต่อกันก็ขอส่งกำลังแห่งใจเด้อถึงว่าคู่แต่ละคู่ที่ว่าอาจจะอยู่ไกลกันแด่ก็ฝากเสียงเพลงนี่แหละเป็นความคิดฮอดแทนกายทั้งใจเนาะเพิ่นว่า
1: เพิ่นว่าแม่ม้อนนี่ก็เว้าเยอะแล้วเด้หลายคู่แล้วเด้3 4คู่นี่เจ้าแล้วออกวันเสาร์แม่มอนมาเคยเพิ่นบ่ซ่วนกันยานกินดองซ้อมบ่ให้แต่เฮาก็สิไปว่า
0: จะจะได้พร้อมเพียงกันไปเนาะใส่ฝนต้นน้ำเองนี่ก็จะได้ไปฮ่วมน้ำเนาะก็ดีอกดีใจที่ว่าหลายๆครูเป็นครูขวัญใจพวกเฮาเนาะที่ว่าติดตามรับฟังรายการบางคนนี่ก็มาฮู้จักกันในรายการได้ได้ยินเสียงก็มีการโทรเข้ามาทางหลังไมค์ได้ว่าอยู่ทางใดบ้านใด
1: การถ
0: ึ
1: ก
0: อกถึก
1: ใจก
0: ัน
1: เ
0: จ้าก็ขอให้ทุกคนเจ้าขอให้ทุกคนฮักแพ้งกันตลอดไปเด้อทั้งรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮากะยินดีที่จะนำเอาความสุขนำเอาสีสันเสียงเพลงนี่แหละมาฟังมาต้อนพ่อๆแม่ๆเนาะที่รับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ว่าเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วเพราะว่าเวลานี่ก็ลายยับจ้อมอเข้ามาเนาะ 9:54 ถือว่าดำเนินรายการนี้คือบึดเดียว
1: 1ชั่วโมงไปการเวลาพนาบรอท่าไผ่ฉะนั้นแล้วอยากเห็นอีหยังคาดหวังอีหยังไว้ก็ขอให้ทุกคนจงตั้งใจและก็เฮ็ดให้ประสบผลสำเร็จเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ฝากไปทางพ่อผุยเด้อที่รับฟังอยู่ทางเขตบ้านนาเราเนาะในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาดอกยางห่างต้นเด้อเอาเป็นว่าฝากให้เป็นกำลังแห่งใจปิดท้ายรายการเนาะหลังจากนั้นใส่ฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมืออื่นพบพ่อกันได้ไหมมือนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวคณะภาคคณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้สุ่มใส่นำผ่าซี่น้ำจะตั้งผันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของภาคมติคำสั่งต่างๆของศูนย์กลางภาครัฐบาลสภาแห่งชาติและจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะภาคกระทรวงภายใต้คำขวัญการนำพาเข้มแข็งการคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์วัฒนธรรมศรีวิไลท่องเที่ยวเยือนยงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสรุปเวียกงานกวดการและผ่านขยายเนื้อในจิตใจกองประชุมเวียกงานกวดการทั่วประเทศครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อบรมนีฐานคำเผาวรรณวงศ์หัวหน้ากรมกวดการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าการติดตามกวดการการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบภาคสมัยที่11มติคำสั่งข้อกำหนดของคันถึงวางออกแม่นได้เหตุอย่างสม่ำเสมอคณะภาคได้เอาใจใส่ปรับปรุงการจัดตั้งให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆเหตุให้สมาชิกภาคมีวินัยและมีความรับผิดชอบสูงขึ้น
2: คณะกวดการกระทรวงและคณะราษฎรที่รับผิดชอบเรื่องการกวดการได้เผยแพร่ผลกว่าเชิญชวนเอกสารลับติคำสั่งของรถกฎหมายรองรวมและเฉพาะในกฎหมายมาด้วยตามการสารสังวรกฎหมายกวดการกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขคำร้องทุกข์ยุทธศาสตร์ต้านการสลายกังวลบรรดาบทบันทึกการประสานงานระหว่างองค์การตรวจการแห่งรัฐกับองค์การตรวจสอบแห่งรัฐระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวดำเนินการตรวจการของคณะตรวจการและคณะตรวจการข้อคิด
1: ท่านคำเผาวรรณวงศ์มีคำเห็นเตือนว่าคณะตรวจการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เอาใจใส่นำพาซี่น้ำและปฏิบัติระบบดำเนินชีวิตของหน่วยภาคเป็นปกติปรับปรุงเนื้อในการดำเนินชีวิตการเมืองโดยซุ่มใส่กวดกาติราคาคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความเป็นเอกภาพภายในสูงมีความสามัคคีนักแน่นปรับปรุงแบบแผนการนำพาวิธีเหตุเวียกของตนให้แท้เหมาะตัวจริงหลายขึ้นเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายเพิ่มทวีการซี่นำเวียกงานติดตามกวดกาและแก้ไขสภาพหย่อท่อต่างๆภายในภาคอย่างเข้มงวด
3: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โม ูลช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
6: ผักขาวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

จันเศร้าเศร้าเด้ออย่าเฝ้าว่ามันสิโกบัดนาบักแทงสร้างดอกหน่วยไปสิบสลึงอย่าฝากน้ำอย่าได้เอาคันหนึ่งหาสองสลึงในมือเขียวก้าวกลุ่มเอาไว้สุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่ปลุกแม่ป้าทุกทานยินดีตอนรับเข้าสู่รายการลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมกับบทเพลงมวนๆสาระดีๆมาตอนมาฝากในแต่ละมืออยู่กับโค้ชกเบาไทยขวัญใจมาส่วนคนเก่าคนเดิมมาฮอดจอดถึงนะ1 ชั่วโมงเด้อมีรายการเฮาสามารถติดตามได้ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะออกาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะ1 ชั่วโมง10 โมง5 11 โมงนะเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมความงามนะครับสร้างแบรนด์สินค้าหากใดสนใจต้องการนะก็ถือว่าพอพันสอบถามได้ตามเบอร์ที่โคสุกจะแจ้งในตนาไปนะเมื่อนี้ได้โอกาสถ่ายทอดสดผ่านทางเพจแห่งสารลาวคือเก่าได้มีรายการเฮานะก็ติดตามได้ทางเพจก็คือลาว National Radio เนาะเข้าไปเบิ่งไปซุ้มเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจของเฮานําเนาะสําหรับภาคส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมก็คอมเมนต์เข้ามาทางเพจก็ได้บ่เป็นหยังเด้อส่งเบอร์โทรเข้ามาวงเล็บใส่ว่าอาหารเสริมบํารุงสายตาบ่หรือว่าหลายๆอย่างก็มันพิมพ์เข้ามาได้บ่เป็นหยังโอล้มกันทั้งหน้าไมค์ก็ดีคือกันเนาะถ่ายทอดสดทาง Facebook โคโซกนำอีกนำมานี่ที่พี่ยูไทยมิวสิกนะก็เข้าไปเบิ่งไปสมฝากติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะเบาไทยได้มีสิ่งดีๆมาตอนมาฝากในแต่ละมือมาว่ากันกับเบอร์โทรศัพท์ทางหน้าใหม่ได้มีรายการที่เบอร์030 57870525787052นั่นเป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ตกเฮาเนาะก็ถือว่าขยายไปทั่วประเทศเลยเนาะได้คืนความทีนะมีรายการเฮาท่านใดที่ว่าฟังแจ้งดีคมสัตว์อยู่เขตใดแขวงใดบ้านใดเมืองใดก็อย่าลืมทักทายสวัสดีเข้ามาเนาะโอ้ฟังบ่แจ้งมันเป็นจะได้ก็โทรมาลินมายามนำก็ได้ดอกเนาะก่อนจะเข้ารายการมื้อนี้โคโซกต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการสักก่อนนะมีรายการผู้ที่ขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นผู้ที่เบิ่งแยงเฮาอยู่เคียงข้างรายการบ่เฮาก็หลายท่านก็ยังอยู่ภาคส่วนหนึ่งก็เบิดสัญญาและก็ออกไปภาคส่วนใหม่เข้ามานะก็ผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะมีการมันเวียนเปลี่ยนไปตามวันเวลาขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญสีแยกไฟแดงทัดหลวงพุ่นเด้อนะขอบใจแบรนด์สบู่เจ็ดจอยเนาะสบู่ล้างหน้าทำความสะอาดใบหน้าสิวฝ้าต่างๆห่างหายเด้อมีรายการคุณภาพดีสมุนไพรจากเพื่อนบ้านสาธารณดีอยู่ในสบู่ของทั้งแบรนด์เจจอยซึ่งได้รับการสร้างแบรนด์จากทั้งลองลิสต์ให้เนาะขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำสู่ความสุขสุขดีจงบ่เกิดให้แก่ทานผู้สมใส่กับเทียนผึ่งขี้ผึ่งแท้ๆ 100% ไม่เท่าเว้ยบ่มีส่วนผสมใดๆทั้งนั้นเนาะขี้ผึ่งจูดขึ้นมานี่หอมกินคือน้ำผึ่งนี่เลยเนาะก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพอในปัจจุบันนี้สนใจกับพัวพันต้องการอยากได้ไปสมใส่ในเรียกบ้านกันเฮือนทางฮีด12ของ14ฮีด2ของเกียงตามฮีดตามของทางขุดพวกเขาได้ล่ะนะก็เอามาใส่สั่งกันได้เด้อนะสั่งได้นะทางน้ำโคซกก็ได้มีทางเทียนใหญ่เทียนน้อยเทียนพรรษาถูกซ่องตามเทศกาลต่างๆนี่ซ่องลอยกระทงก็มีน่าจะเป็นเหือก็มีเป็นหลายอย่างพันลอพันหลอมมาสวยงามเด้อมีรายการพอพันสอบถามได้เด้อขอบใจห้านกระเปียกแซบกระเปียกแซบสองไอ้น้องนั่นก็คือเป็นแบรนด์กระเปียกอยู่ใน20ยากาศบางท่านก็สิว่าห้านกระเปียกแซบสองไอ้น้องอันอยู่ไสสิไปอุดหนุนมาเป็น20ยากาศเป็น20คล้ายๆกับ20มีเฮานี่แหละนะแต่ว่าเป็นประเภทข้าวเปียกแห้งเด้อเอาไปต้ม
ใส่น้ำซุปกับคักมีเครื่องปรุงครบรสเด้มีทั้งรสหมูรสเป็ดรสไก่รสงัวไปซื้อได้นะเพิ่นเฮ็ดท่านนะเด้อเป็นแบรนด์ส่วนตัวนะเป็นธุรกิจส่วนตัวของทั้งสาวป๊อกกี้เพิ่นเจ้าของแบรนด์ซึ่งได้เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาก็ขอให้เพิ่นปังๆเด้อแล้วก็ตอนหน้าไปเพิ่นก็จะเปิดห้านกระเปียกแซ่บ2ไอ้น้องให้ก็จะมาโปรโมทนํารายการเบาไทยเด้อว่าท่านได้ยินดีเด้อทั้งน้องสาวป๊อกกี้คนงามเพิ่นขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์อยู่ที่เมืองไสแขวงอุดมไสบ้านอัตรัดหนองแมงดาเนาะขอบใจห้านน้องพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยตลาดหนองแมงดาเมืองไสแขวงอุดมไสพิมพ์สอนนี่แหละแม่นเป็นห้านขายเครื่องทรงใหญ่เนาะอยู่ที่ตลาดหนองแมงดากับบ่ใหญ่และก็พอผู้ไปผู้มาได้เพิ่นก็ได้เนาะปัจจุบันนี่แหละแม่นได้รับการสร้างแบรนด์เกี่ยวกับเรื่องของยามองเนาะยามองเพิ่นได้มันยามองสิ่งคำเด้ออันนี้โปรโมทให้เพิ่นเลยเนาะเพิ่นมียามองของเพิ่นเองได้ยามนี้ก็ได้เป็นแบรนด์ของทั้งสาวพิมพ์สอนเพิ่นชื่อว่ายามองสิ่งคำนะพี่น้องทั้งอุดมไซสนใจต้องการจากสมจากไซนะก็ไปท้าทูสุดดมเมารถเมาเฮือเมายนเมายานหรือว่าเมาผัวจมเมาเมียป้อยเมียดากระทากระถูกันไปมีรายการเฮาไปปลาไปดงถึกมดถึกแมงกัดเป็นตุ้มเป็นตอกมาทาถูนวดขั้นกันซื้อว่ายามองสิ่งขับเด้อโอ้คักแล้วบ่เนาะขอบอกขอบใจทั้งน้องสาวพิมพ์เพิ่นขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราล้วงพระบางอันนี้เป็นสาขาใหญ่เลยนะเป็นตัวแทนจำหน่ายใหญ่ทางภาคเหนือพอเฮานะก็คือทางห้านไข่ยานางเอ็งเด้อผมแม่พี่น้องสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมที่บ่ผ่านขนส่งดอกใกล้ๆขี่รถถีบไปตลาดดารานี่ก็ได้ไปเอาน้ำแม่เองเนอะขอบใจทั้งห้านแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดบ้าอยู่ตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวงเป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสพวกเขาอยู่ช่องทางที่สองทางเข้าตลาดน้ำงำเนอะอันนั้นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการของเราแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมไปพร้อมๆกันอันนั้นก็ข้อมูลที่ได้ยกนำเสนอก่อนจะเข้ารายการเป็นประจำเมื่อนี้ก็มีบทเพลงมวลๆมาต้อนมาฝากคือเก่าเมื่อวานซื้อนี่ก็บ่ได้เปิดให้นะหลายๆท่านก็บ่ได้ฟังเพลงโอ้เบิดเวลาก่อนนะขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมนั้นแม่เด้อพิเศษได้มีรายการเฮาคันสั่งซื้อในรายการที่โคซกเบาไทยจัดราคาพิเศษให้เด้อทั้ง2สถานีเลยแหละเป็นสถานีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว1ชั่วโมงเวลา 10:51 เป็นสถานีโทรภาพปกสเวลา 2:30 หา 4:00 ตรงสั่งพุ่นก็ได้รายการสดจะได้ราคาพิเศษให้นะป่ะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาผ่อนคลายกันเพลงนี้ซึ่งเย็นๆหนาวๆได้สไตล์ลูกกุ้งได้จากบาทเนาะเงาๆได้จะหน่อยทางอาจารย์สมศักดิ์เลือกเฟ้นมาเปิดสู่ฟังมีรายการเฮาก็ได้ม้วนๆกันเลยเจ้า

ั้นนะท่านบุญนำหมื่นสุพลเด้อสบายดีอ้ายพี่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาเพลงกระมวลขอบใจอ้ายพี่เฮาแล้วก็ท่านสูนทรนำเนาะอาทีมงานวงดนตรีพี่น้องทั้งเมืองปากงืมมาท่านขอฟังเพลงโคซกเด้อจักหน่อยเนาะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ชื่อบุญกองสอบีซ้ำที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
0: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: ตัวตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รูปไปน้ำฝ่าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
0: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
1: เห็นแจ้งคักแล้ว
0: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้วบ
1: ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่าง
0: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ่
1: ออกแดดก็ปกติ
0: ดีใจบ่พอ
1: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งอย่างนี้

0: ก็เป็นห่วงดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
1: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พ่อเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นฮุงกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของกันค้าเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักหน่อยนึงพ่อ
0: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพญาคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อคุณกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ
2: ฝากฝากไก่กันเด้เพิ่นว่าคนเฮามันอยู่ไสก็ยาครับสิไปอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดไปอยู่ไสออกจากบ้านเมืองเฮาไปอยู่บ่อนใดก็ยังคิดฮอดคิดถึงกันคือเก่าครับมันลืมกันบ่ได้เด้อันนี้ก็ถือว่าส่งแรงจิตแรงใจให้ชาวลาวอยู่ทั้งต่างประเทศทั่วโลกเนาะที่ไปอาศัยตั้งภูมิลําเนาอยู่พุ่นแล้วบางท่านก็บ่ได้มาบางท่านก็มายามลูกยามหลานนะในแต่ละปีก็เห็นดอกเพิ่นมาแต่ต่างประเทศมาเยี่ยมมายามมาถามข่าวในช่วงเพิ่นมาส่วนหลายก็แม่นช่วงปีใหม่ลาวพุ่นล่ะปีใหม่ลาวฮดหน้าเพิ่นมาเล่นมายามกันก็ฝากให้นะเพลงทานอุดรวงศ์ศรีมีรายการเฮาศิลปินรุ่นใหญ่นะเป็นเพลงอมตะเพลงเก่าๆในรูปแบบสไตล์ลูกกุ้งเด้คุณสุขเบาไทยก็มักในแนวเพลงแบบนุ่มๆคือกันนะโอ้ลืมเอาโทรศัพท์มาอาจารย์สมสะอาดมาบ่าคือบ่เห็นหน้าใหม่ได้บ่ขอบใจทั้งกันนะอาจารย์บุญนำเรียกว่าทานบุญนำเบือนสุพลเด้อติดตามตอนนี้ขับรถกำลังปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดเวียกอยู่ว่าสักน้ำแล้วก็ขอบใจทั้งทีมงานพี่น้องเมืองปักเงิมที่ว่าขอเพลงมาเปลี่ยนไอให้เป็นคนในทั้งอาจารย์เด้อผมนับมักแห้งบทสันเพลงนี่แต่เก่าคันบุเป็นเป็นคนบุดีนะแต่ว่ามาได้เมียผู้นี้มันโอ้เมียนี่ดีแห้งคอยอดทนอดกั้นเด้ผัวนี่ก็บ่อยากคักปานใดละหนึ่งมากันมันไปดึกมาเดินนี่สองมาก็ติดการพนันสามมาก็ติดสาวสี่มาก็ติดสุรานารีติดเหล้าติดเบียร์มาแต่ไปนอนเนี่ยมันบ่ดีเอาไปยังมุกต่างๆอะไรมันครบเครื่องเรื่องของเอาความบ่ดีผัวก็ได้ว่าซั่นนะแต่ว่าบังเอิญมาได้เมียนี่ถือว่าเป็นคนมีสัมปทิอดทนอดกั้นเนาะบ่วือบ่ว่าบ่ปล่อยบ่ด่าทุนเอียนทุนเทียงได๋ผัวมาก็มิตรบ่ปากยุ่มไว้นะอดทนคอยเว้าคอยเจรไนเอาเวลานั่งกินข้าวอยู่พาข้าวก็สอนผัวไปนำเป็นนั้นเด้เนาะกับผัวก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละมือแต่ละวันไปสุดท้ายมาก็จับจกจับส่วนลงให้ลงนาซื้อขอกซื้อโคมมาการกบการเขียดก็เปลี่ยนไปจากสั้นตัวแต่กี้บ่เคยได้ซักเครื่องให้ลูกให้เมียบ่ได้มาซักเครื่องให้ลูกให้เมียบาดนี่เพิ่นเปลี่ยนไปจากสั้นอีกเนาะก็ถือว่าดีไปนะก็คือว่าแล้วหนทางพิสูจน์มากการเวลากับพิสูจน์คนอยู่นํากันก็บึ้งกันแล้วผู้นึงดีผู้นึงบ่ดีก็อีตนในลูกเมียก็ได้บทเพลงเบาไทยนี่ก็ถือว่าเป็นบทเพลงนึงที่ทางอาจารย์สงสัยสวกอํานวยเพิ่นแต่งให้ทํามีรายการเฮาเด้อจะได้สิเปิดสู่ฟังดอกนะโคสงห้องบ่ม่วนดอกเพลงรับสายหน้าไมค์กันก่อนจ้ะโอ้ยสายตัดไปซ้ําเอาใหม่เด้ออาจารย์เพิ่นโทรมาใหม่เด้อที่มันอาจารย์สมมิตรบ่คือที่แม่นพี่น้องทั้งหลวงหอมบางอากดมาใหม่เมื่อกี้นี่สายหลุดไปซ้ําซาสายเข้าเนาะก็ไปเว้าไปว่ากับอาหารเสริมนํานะมีรายการเพื่อเป็นการประหยัดเวลาไปนําพร้อมๆเอ้ามาละจะสบายดีสายหลุดไปเติมเกี่ยวกับอาหารเสริมบำรุงสายตาคอลลินพาสได้มีจําหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เนาะมีทางแฟนเพลงเพิ่นมีแฟนรายการทั่วประเทศสนใจสั่งได้เด้อพวกเฮาจัดส่งฟรีทั่วประเทศเนาะสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกอุ่นในตามันเสื่อมอาการทั้งโดยดวงตาโดยรวมแม่นโทรมาได้นะที่020-9829-4228สบายดีครับอาจารย์สอนเอาเพลงยังเอาหมอลำบ่คือลำเลืองได้แล้วบ่ต่อจากนี้ไปหั่นว่าได้แล้วบ่สิยังได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังดอกอาจารย์สมสะอาดเพิ่นท่าเปิดอยู่นั่นเพิ่นบอกว่าโคสุกนี่เว้าหลายโพดเด้อ ได้ฝากเลยเจ้า
3: ตาแดงเงินแก้วตาวันมือเชือง
2: เจ้าได้
3: เ
2: จ้าเจ้า
3: คำเหล็กขอโทษทุกเสียงทุกสายพิเศษแล้วรอดละไม่เด้อ
2: ได้ครับ

0: เป็นทั้งอาจารย์สวรร
1: ค์
0: เจ้าบ่าวสวรรค์คนรอพี่น้องทางวังเวียงอันนี้ก็ได้ติดตามรายการของโคสุกตลอดนั่นแหละก็เป็นลูกค้าอาหารเสริมน้ำอีกยามเพิ่นจะกินอาหารเสริมจีกู้พลาดมาสักกะสิสั่งให้เพิ่นนะอาศัยต่อไปสบายดีอันนี้มันตู้ภูมิแขววังเนาะคนละเมื่อยน้ำสายยาเจ้านี่กับพ่อแห้งเออล้ำยังล้ำยังสาวห้านปิงแบ้ได้ได้ได้ได้ได
1: ้บาบุญสวงแม่มณีลานแม่วัน
0: ได้ได้ได้
1: แม่คำแม่เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: แม่บอนเจ้าคำนาม
0: เจ้าได้ได้ได้ได
1: ้ทุกเสียงทุกสาย
0: เจ้า
1: เราไทยเสียงบ้านอารมณ์มันตื่น
0: ขอบใจสบายดีโอ้ยประตูภูมิแขววังเออนะอยู่ดีมีแห่งเด้อประตูเด้อว่าเรื่องแขวนี่ก็ต้องได้ดูแลได้มีรายการเนาะบางท่านนี่ก็ล่อนก่อนอายุได้อันล่อนก่อนไว้อันควรมาแต่ละไปนะบางท่านนี่ประมาณอยู่ที่38 45 47ไปซั่นแข้วเริ่มล่อนมาเด้นะมันหนักล่อนมันนครไปแข้วแตกแข้วบินเด้เห็นบ่เกิดอาการแข้วห่างออกมาทันนะหากแข้วบ่แข็งแฮงนะเกิดหยังเกิดจากอาการเกิดจากเฮาบ่เบิ่งบ่แยงซ่องปากบ่มักพัดแข้วบ่หรือบ่มักเป็นแข้วแมงบ่รู้ว่าเป็นอีหยังหลายๆอย่างต้องได้เบิ่งได้กวดคืนเด้อมีรายการเฮาก็ได้กวดคืนเซคืนไปยิงแข้วเบิ่งแข้วเจ้าของได้แย้งเบิ่งว่ามันเป็นได้แข้วบางท่านนี่ก็จิ้มแข้วก็ว่ากินซีนกินแล้วก็มันจิ้มเอาซั่นขวดจะสะเดยเอาอันแบบว่าอ่ะมันสะใจแล้วนะเนาะจิ้มจิ้มหลายมันก็ห่างออกดีๆเนาะบางทีก็เกิดการอักเสบนี่เหงาแข้วเหือกต่างๆก็บวมซ้ำเป็นนองเป็นหยังก็มีไปเซกเบิ่งแล้วมีคลินิกอยู่นะคลินิกปัวแข้วเพิ่นมีอยู่ไปกวดไปเซกเบิ่งแข้วตัวใดมันบ่ดีก็เอาออกเปลี่ยนแข้วใหม่ใส่พอแข้วเทียมก็มีอยู่ดอกเนาะมักแบบใดก็มีเบิดมีฮอดแข้วคำบนตัวใส่แล้วคันมีเงินก็ได้นะพี่น้องเฮาเลือกเอาเด้อแต่ว่าบ่อยากไปปัวไปแปลงบ่อยากไปทอดไปดึงมีรายการเฮาก็บำรุงเจ้าของแดนะกับการกินอาหารเสริมก็ได้นะพวกเฮามีเกี่ยวกับเรื่องของการเติมเต็มโคโรเจนเข้าสู่ร่างกายก็คืออาโรเจนพาสนะอาโรเจนพาสบำรุงแขวกระดูกเส้นผมเล็บตีนเล็บมือเด้อมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เป็นซองสูงใส่น้ำกินนี่แซ่บกินเป็นประจำนะช่วยให้ผิวพรรณดีสะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆสะลอความเฒ่าวัยทำไปนะอายุ 6-70 ปียังหนุ่มยังหล่อเฮ็ดทรงผมเป้ยผู้ใดผู้ผู้สาวว่าเจ้ายอมผมว่าตัวสันบ้าข่อยบ่ได้ยอมเด้ผมข่อยคือเก่าฮันนี่บางท่านก็บ่ได้ยอมอีหลียังสงสัยว่ายอมหรือบ่ยอมไปถามบางท่านว่างอกน้อยเนาะย้อนการดูแลสุขภาพต่างๆผิวพรรณก็เกลี้ยงเก่านะอมน้ําอมชมพูผ้าตูนี่คือว่ายังงามแท้ว่านะผิวพรรณเรานี่70ปลายแล้วว่ายังนุ่มยังงามอยู่ว่าซั่นมันเบิ่งเจ้าของนี่38ปีแล้วว่าเหี่ยวพอปันหน้าไก่งวงว่าซั่นบ้ามันบ่แม่นได้มีได้ก็เฮาต้องได้เบิ่งเนาะมันคันว่าร่างกายเฮามันขาดโคโลเจนความซุ่มในร่างกายมันก็คือว่าคอลลาเจนนี่มันจะไปช่วยให้ผิวพรรณเอานี่สดชื่นเด้นะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของคอกระดูกน้ํามันคอกับเบิดน้ํามันยังกับเบิดอะไรได้มันเฒ่ามันแก่ไปแล้วก็ใช้งานมาดุบ่ทันไปเนาะหัวเข่าก็หลังก๊อกแก๊กไปได้เนาะใช้งานมาดุบ่ทันไปนะเฮาต้องได้เติมเต็มในหัวแต่ละปีนี่มันจะสูญเสียคอลลาเจนไปตามเปอร์เซ็นต์ของอายุได้นะอายุหลายขึ้นก็เสียไปตามกาลเวลามันก็ส่งผลแสดงอยู่ที่ภาพลักษณ์ภายนอกก็คือสูดโทมหน้าเหี่ยวหนังยานไปหลังกงไปเจ็บคอกระดูกก็ก๊อกแก๊กบ่ค่อยสมบูรณ์แล้วแหละอายุหลายก็ได้แต่ว่าเฮามีอาโรเจนพาสเดอร์เป็นซองสูงใส่น้ำกินเป็นประจำนะช่วยเติมเต็มให้ร่างกายเฮามีความสดชื่นสดชื่นกระปี้กระเป๋าเบ่งบานคือดอกดาวเฮืองบานใช้แสงอาทิตย์พุทธะนะไว้ถ้าครูสุกก็ได้แม่นความจริงแต่ได้มีรายการเฮาเนาะคันเฮาบ่เติมฝุ่นแดนี่ปลูกต้นบอกกุหลาบ

ยังเป็นยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่ม

0: มดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานเสริมช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าพเจ้าเชื่อว่าบุญไชยศิวรวงศ์อายุ78ปีอยู่บ้านดันคำเมืองสีโคตรตะวองนครหลวงยังจันผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
0: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจิกโลแล้วเป็นเอาไหนแน่พอ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพอก็ห้ำห้องนำว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซ้ำนี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเขาเป็นแห้งอาจจะแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้ท่านเขากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพของได้ขอขอบใจนั่งทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
2: ทัดให้ตามคำขอเลยเด้อเป็นรายการเฮานะฝากลงหาพี่น้องทั้งเมืองปักเงิมทั้งท่านสุนทรแดพี่น้องธนาคารหลวงเวียงจันทน์แดทั้งอาจารย์บุญนำหมื่นสุพลเพิ่นให้อยู่ดีมีแรงนะที่ติดตามรายการและอยากฟังเพลงก็กดเข้ามาทั้งหน้าไมค์ทั้งหลังไมค์ก็ได้หรือว่าอยากฟังก็พิมพ์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาทั้ง Facebook เพิ่นก็ได้ดอกแต่ทั้งโฆษกก็ติดตามเบิ่งอ่านเบิ่งอยู่นะก็ถือว่ามันจะเซ็นเซอร์หากันว่าเชื่อมต่อหากันเห็นเบิดนะทั้งเพจแห่งชาติลาวเจ้าสิเข้าไปเบิ่งกันเพจเฮาให้อาจารย์เพิ่นเปิดให้เบิ่งก็ได้ดอกอาจารย์สมศักดิ์เพิ่นก็เสกทั้งเพจนะคันมันมีมาเพิ่นก็ยกบู้แถมก้อยมาเลยนะเมื่อกี้ได้ก็ได้ปล่อยสปอตเกี่ยวกับเรื่องของจีโก้พลัสไปแล้วนะอันนั้นก็เป็นอาหารเสริมอีกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันเนอะอย่าลืมได้แบบรวมๆกันแล้วแหละนะบางท่านก็ได้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรหลายๆท่านก็สั่งเด้นะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงว่าจุดที่สำคัญของจีโก้พลาสก็คือผักส่วนที่เป็นไขมันเบาหวานและก็ความดันเด้อแล้วก็ปัญหาเรื่องของการบำรุงกระดูกบำรุงไว้แล้วมันดีเรื่องของเรื่องกระดูกเรื่องมวลกระดูกต่างๆนี่มันสำคัญอายุหลายขึ้นแล้วกระดูกมันกับอาการแตกหักต่างๆมันก็มีความเสี่ยงหลายเราก็ป้องกันไว้เด้อพาราลมหน่อยนึงนี่มันก็ยังบ่หักนะคันว่าพวกนี้ผมบอกแข็งๆนี่ลมตกลมปองลมคันใดนิดนึงก็หักก็แตกละนะจีโก้พลาสเตอร์รายละเอียดพอพันสอบถามเติมทั้งหลังไมค์พนักงานพวกเขาจะเป็นผู้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเพราะว่าบางอีพอยเมย์บางคนก็ต้องได้ลมซาซาเย็นๆเนาะบางทีฟังข้อมูลจากทางโฆษกเบาไทยอยากไปไวนิดนึงก็แน่นอนละมีรายการมันหลายจังหวะนะก็คอยเข้าใจแล้วก็ให้เบอร์โทรไปแล้วได้พอยเมลเด้อเกี่ยวกับอาหารเสริมเฮาเนาะที่เบอร์020-9829-4228วันนี้เบาไทยจะเว้ามาว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของมิตรรายการที่มักขายโทรศัพท์เก่าเนาะนะอันนี้ก็ได้อ่านพี่น้องทั้งบ้านเฮาอยู่เขตใดเมืองใดแขวงใดก็สิมีดอกเนาะอันผู้ที่ไปเลาะซื้อโทรศัพท์เก่ามีโทรศัพท์เก่าขายบ่โทรศัพท์เก่าขายบ่นั่นน่ะมันก็มีแล้วเนาะก็ที่ว่าแล้วก็ได้คนนํามันก็ใช้ตั้งแต่ Samsung รุ่นเก่าๆเด้รุ่น3 Samsung มือนั่นนิ่ๆน้อยๆสั้นๆรุ่นนั้นก็ได้ยังใช้อยู่บางครั้งก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันก็เบิดยุคเบิดเวลาไปแล้วก็ทิ่มไปเนาะแต่ว่ารุ่นนั้นมันก็ยังบ่ทันได้ทันสมัยคือรุ่นกลางๆระยะนี้มานี้มันก็ซอกเก็บซื้อเครื่องเก่าแต่ว่าตามแนวคิดของโคซกเนาะแล้วก็ทั้งผู้ฮู้หลายๆท่านก็ว่าคันบ่จำเป็นนี่ก็บ่อยากให้ขายเรื่องโทรศัพท์เก่าพุ่นน่ะย้อนหยังพี่น้องเฮาย้อนว่าอยู่ในโทรศัพท์ มันจะมีข้อมูลส่วนตัวเขาอยู่หันนะเอ๋บางท่านก็ไปตั้ง ID ตั้งอีหยังใส่หันแม่นบ่ล่ะนะตั้งเบอร์ใส่บัญชีตัวเองนะตั้งอย่างหลายๆแนวมันทั้งมีดอกเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าต่างๆกับระบบเชื่อมต่อทางเรื่องการเงินบัญชีเฮามันหนักมีบางท่านจอมันแตกแล้วโอ้ยจอเสื่อมบ่ได้ไปแปลงราคาบักแพงๆมาจุดท้ายมาว่าเป็นมีคนมาถามซื้อโทรศัพท์เก่าเฮาว่าขายไปซ้ำทั้งที่บ่ได้ล่างข้อมูลซ้ำมันนี่เออยังบ่ได้ล่างข้อมูลอย่างถูกวิธีเออล่างข้อมูลอย่างถูกวิธีมันต้องล่างให้มันละเอียดเนาะมันถูกตามแอปต่างๆอยู่เนี่ยมันเก็บกำข้อมูลได้ดีเด้โทรศัพท์บ่ธรรมดาเด้นะมันจะมีผู้เขาฮู้เขาเก่งเด้เขาซอกหาเมื่อเขาซื้อไปแล้วนี่มีรายการเขาจะไปเขาจะมีให้วิธีการของเขานะเขาจะมีซอกหาวิธีเก็บดึงเอาทอดเอาข้อมูลอันนั้นอันนี้จากส่วนบุคคลนะอันนี้เป็นตัวที่เชื่อมต่อไปถึงการดูดซึมเอาบัญชีเขาไปมีรายการเฮาเด้อทุกมือนี่สแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์พวกเขาเก่งเรื่องของ IT นี่เนี่ยมันผ่านมือเขายากได้มีรายการโทรศัพท์เก่าก็ยาใหม่ก็ดีคันบ่จำเป็นเฮาก็เบิ่งก่อนว่าสิขายทิมหรือบ่ขายนะเพราะว่าข้อมูลต่างๆอยู่ในโทรศัพท์มันมีหลายใส่มาหลายปีนี่บ่ฮู้เฮาบันทึกอีหยังได้อยู่ในหั่นสิเป็นรูปสิเป็นอีหยังต่างๆเป็นข้อมูลสิเป็นส่วนตัวส่วนรวมเวียกงานทั้งภายในภายนอกเรื่องอย่างกระตามสร้างกันเฮาบ่ไปล่างดีๆนี่บ่จําเป็นจะไปขายเนาะเพราะว่าคนคู่มือนี่มันเก่งหลายแบบเนาะมันสามารถที่จะเอาโทรศัพท์เก่าเฮานี่ไปดึงเอาข้อมูลเข้ามาเนาะเพื่อมาเป็นเงื่อนไขในการสร้างรายได้ให้มันเนาะก็คือการหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์อันนี้เขาเก่งได้มีอะไรกันอันนี้แนะนําบ่จําเป็นก็บ่อยากให้ขายนะคันที่ขายได้แท้ก็ต้องได้เบิ่งว่าหน่วยนี้เฮาเคยใช้อย่างมาก่อนบ่เคยเชื่อมต่อผูกมัดกับบัญชีอย่างบ่ให้มันละเอียดก่อนเด้ออันนี้มีข้อมูลที่โฆษกเอามาเตือนไว้ซื่อๆหรอกนะเพราะว่ายันมันเป็นปัญหาในต่อหน้าไปย้อนว่าโอ้เฮาขายไปแล้วมันสิบ่ฮู้ข้อมูลเฮาบ่แน่นอนแล้วมีรายการมันฮู้แน่นอนคันผู้เขาบ่วางดีคันผู้เขาวางดีแท้เขาก็บ่ไปยังเขาก็ไปมากไปเฮ็ดอันนี้มันก็แล้วเนาะอันนั้นก็บ่ว่าแต่ว่าจุดประสงค์ของเขาซื้อไปนี่ซื้อไปเฮ็ดหยังเท่านั้นดอกต้องเป็นคำถามมึงว่าแน่มีรายการเฮาต้องสังเกตจังซั่นใดนะมันสิซื้อทุกอย่างของเก่าของอย่างนี้นะโทรศัพท์หน่วยละเท่าใดเก่าแต่มันก็ซื้อบ่ได้ตินะซื้อบ่เลยสิเก่าสิใหม่สิรุ่นใดรุ่นใหม่ๆที่คู่มือนี่แฮงซื้อดีนะอ้าวซั่นใดนะอันนั้นก็คือการเตือนสติกับผู้ที่มักขายโทรศัพท์เก่าทิ่มนะของอยู่เงินจุนพูนจุนพีนนี่มาขายออกไปมู่ไปลืมข่าวว่าโอ้เฮาบ่ได้ล่างข้อมูลเนาะเฮาบ่ได้เป็นอันนี้เนาะเขาเก่งก็ได้เขาจะเอาไปเนาะเดี๋ยวก็ถูกแฮกถูกหยังไปเออมีรายการเฮาเตือนสติกันไว้นั่นแหละคันบ่คักแท้ก็บ่ให้ขายเนาะให้เก็บไว้ละเอาทิ่มไว้อันนั้นแล้วเลยแล้วก็ส่วนเนาะเผาไฟทิ่มแล้วเลยซะซะไปอันนี้ปลอดภัยคักกว่าอันนั้นก็ได้อ่ะก็ผ่านไปเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆเรื่องสองคำคู่มือนี่ก็โอ้ยุ่งยากแหละเนาะภาคส่วนใดก็โอ้ยถึกงัดเหือนมาซัดอีตาโคโซถึกงัดเหือนแล้วว่ามันก็ว่าโอ้ยเขามาอันนั้นงัดรถเสียรถไปนะเสียรถจักยามดึกยามเดินยามวิกาลฝนตกหึมมาซั่นอันน่ะผู้ที่ไปลักรถมันก็สวยโอกาสในยามฟ้าฝนได้มันฟ้าห้องเติ้งตามันก็ค้อนฟาดเล็กเติ้งมันก็ว่ามันพาไปซะนั่นเอ้ยไม่งั้นนั่นเด้ต้องติดกล้องวงจรปิดในมีรายการราคาก็บ่ได้แพงดอกวงจรปิดก็ได้เพิ่นก็มีศูนย์อยู่ดอกไปให้เพิ่นติดตั้งให้พนักงานมันตั้งให้มันครบวงจรละเอียดให้เซ็กเบิ่งให้มันคักติดรุ่นยี่ห้อดีๆโลดป้องกันทันเขื่อนเฮามันหลังใหญ่มีวัตถุสิ่งของหลายก็ติดรถบ่ต้องไปเสียดายมันดอกมันมู่ไปลักไปงัดออกบ่ดีภาคส่วนนี้จะเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นนักธุรกิจมืดภาคส่วนนี้หาเงินแบบบ่ได้ใช้เหื่อยแหงบ่ได้เฮ็ดหยังเลาะลักเอาสบายเด้ยามไปล่าไปการก็สิลงเงินลงสายก็ล็อกกระจอกกระแจเซ็กกันละเอียดอันนี้มันกลายเป็นการเตือนภัยไว้ฟังวิทยุฟังข่าวต่างๆก็เห็นดอกมันก็ศึกษาไว้อย่าลืมข่าวว่าโอ้ลุดเสือดตื่นเผลอเลอฝันบ่ลืมใส่กระแจเงินมาซั่นแซดก็คักบ่ซั่นเขียวป้อมมาเลยมาใส่ไว้มาล็อกไว้สระเบิดหลายอย่าง อันว่าโจทย์หลักก็ยังว่าพอที่ซื้อใหม่ได้เนาะอันเครื่องก็ได้แต่ว่าบัดไฟใหม่เฮือนบัดดิเออแฮงนักกว่าเก่าบัดนี้เออไปเบิดเลยบัดนี้เด้อัคคีภัยเกิดขึ้นบ่งใดแล้วมันหายเบิดสวบทราบสูตรบ่เหลือแต่ต่อกลางให้มีรายการเฮาเบิ่งเด้อก่อนสิลงเหือน1มาไฟฟ้า2มาเตาฟืนเตาไฟต่างๆให้กวดให้เซ็กล็อกเหล็กหมอดฟืนหมอดไฟปุ๊ดสวอกสวิกแอร์สวิกหม้อน้ำต้มอย่างอีหยังมันเปลี่ยนก็บ่จำเป็นบ่ต้องไปใส่มันเนาะยามวันศีลวันพระการจุดธูปจุดเทียนบูชาคารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็มีคนเฝ้าคนแยงคนนั่งคนเบิ่งนำเนาะคำบ่จำเป็นก็ว่าก็บ่ก็บ่อยากให้จุดเทียนเนาะบูชาธรรมดาก็ได้เออคันว่าโอ้เฮาศรัทธาในสิ่งที่เฮาเฮ็ดก็เฝ้าก็เบิ่งเด้อก็เฝ้าก็เบิ่งให้มันสุดกกสุดปลายแล้วก็จึงค่อยลงมานะนี่ปล่อยปะไปเลยนี่ทั้งลุ่มมันเอาแล้วบาดนี้เห็นบ่บางท่านก็ไปคนบ่ยุคนดอกมาซ่าใหม่เงินใหม่ซ่าล้ำไปทั่วบ่ที่บ่แดดบ่อันตรายเด้นะเรื่องของฟืนไฟคือกันนี่คงตอกคงเตือต่างๆอะไรมันเก่าก็ไปเปลี่ยนใหม่นะติดระบบเซฟตี้คัสมันก็มีทันสมัยดอกไฟช็อตปุ๊บมันก็ตัดปั๊บจะได้บ่ก็ดีนะเบิ่งฟืนไฟสายแต่บ่ดีก็แก้ทิ่มเปลี่ยนตัวใหม่ใส่สายเก่าแล้วก็เอายางมาเขียนใส่อยู่บ่ซํานั้นมันก็บ่ได้เลยเว้ยเนาะเห็นบ่ข่าวอันนั้นหม้อกระทะสอดคนตายหั่นก็ย้อนผู้เกี่ยวก็สายหม้อกระทะก็ทั้งบ่ดีแด้เนาะแล้วก็ตีนก็จุ่มน้ําแด้ส่วนนั้นก็ช่วงฝนตกแด้เห็นบ่กําเกิดเกิดอาการไฟสอดก็เสียชีวิตไปอันนั้นก็ต้องได้เบิ่งการใส่เครื่องไฟฟ้าก็ได้ต้องรับประกันมีหม้ออกอคักแน่จังค่อยใส่มันเด้อมีรายการเฮาเพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาแล้วมันก็ยากเตือนเตือนกันไว้จังสั้นแหละเนาะเพื่อความปลอดภัยของการลงสีของผู้คนที่เฮาฮักเป็นลูกเป็นหลานอยู่หันอยู่ศาลก็ได้เบิ่งแย่งกันฮะเว้าก็เบิดเวลาละนะมีรายการไปฟังเพลงก่อนซะสาวห้านปิ้งแบ้ก่อนนกแก้วสุมีไซเรียกว่ากันไหม

ก่อนลำนี่แหละแม่นเอาให้ทั้งอีพอภูมิเขาว่องเด้อขอมาเนาะสิเป็นสาวห้านปิงแบ้สาวห้านปิงหูหมูสิเป็นสาวห้านงัวปิ่นสาวปิ้งปลาบ่ที่เป็นสาวเด็กกะยากันไปแล้วเพิ่นงามยิ้มงามบ่ซั่นเนาะเอ้ายาวๆกันพี่น้องเฮาก็ได้จวด

ลาเบิดแล้วพี่รายการผ่านไปแล้วเนาะฝากอุบกับใจ FC แฟนรายการทุกภาคส่วนที่ติดตามรายการจะได้อำลาพาจากพลุงเมป้าอาวอาผู้นอนฟังหรือว่านั่งฟังให้อยู่ดีมีแห้งได้มีรายการทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกภาคส่วนที่ติดตามทางการไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งสัตว์ลาวทาง Facebook โคศกนำบึงภาพบึงกล่องสินค้าบึงการจัดรายการก็ถือว่าได้เห็นภาคส่วนหนึ่งก็บ่ได้เห็นก็ฟังแต่เสียงเอาอยู่เฮือนกับบางท่านก็ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ห้องให้ไปนาอยู่ภายหัวไปสวนลงให้ลงนาเก็บผักหักหน่อเลี้ยงชีวิตไปตามพื้นฐานเศรษฐกิจของตัวเองอยู่ตามเฮือนจำซานนาเก็บหลัวเก็บฟืนนาเผาทอกเผาทานเรียกว่ากำลังแต่งอยู่ขอกินเรียกว่ากำลังตีลูกอยู่หรือว่ากำลังพิษเถียงกันอยู่บอกครอบครัวก็ได้ก็ต้องมีแหละเนาะมันต้องมีครอบครัวนึงเถียงกันแหละยามนี้ก็ได้เอามวนๆกันอยู่ดีมีแฮงนะให้มีแต่ความสุขเดอะสวิตนะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขดอกเงินคำแทกับบ่มีหลายก็มีพอได้ใจก็ดีใจแล้วแหละแต่ว่าสุขภาพต้องมาก่อนบ่มีเงินคำนี่แบกเต็มกระเป๋าโบโลนึงแต่ว่าตัวของก็เป็นเบาหวานอยู่นั่นก็บ่ได้เด้เป็นไขมันอยู่ส่วนคอกระดูกก็บ่อยากดีย่างก็บ่อยากคักตาก็บ่เห็นหุ้งนี่ก็แบกเป็นบ่ลูกไปก็บ่ได้ใส่ได้จ่ายได้เงินก็ได้มาเฮาต้องเอาสุขภาพกันก่อนเด้อพอเฮาเด้อให้มันแข็งแรงแข็งแรงแล้วลูกจะเซามาออกกําลังกายเอ็กซ์ไซส์กับน้ําแดงเนาะเฮ็ดเป็นประจําแล้วก็บวกกับการกินอาหารให้มันครบหมู่นะตามท้องตลาดกวดเช็คละเอียดประกอบอาหารให้ครอบครัวลูกเต้ากินผู้ไปตลาดก็ได้แล้วก็การพักผ่อนการนอนก็ให้มันนอนได้8ชั่วโมงขึ้นไปนะอย่านอนเด็กหลายเฒ่าละอายุหลายขึ้นนอนหลายๆได้ประสุขภาพที่ดีบ่คือวัยรุ่นเด้นะก็ฝากไว้กับอาหารเสริมทั้ง6ประเภทพวกเฮาเนาะในมื้อนี้ก็ถือว่าจบละเวลาก็ได้มื้ออื่นจังว่ากันใหม่ซะเนาะมีแต่ว่ามีรายการก็โทรไปสอบถามเพิ่นที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228อันนี้มันเบอร์ทั้งห้องการเด้ออยากได้อาหารเสริมย่างก็โทรไปหาเพิ่นนะบำรุงต้อมลูกมากบำรุงพรไขมันบ่บำรุงสายตาบ่บำรุงผิวพรรณบ่บำรุงแข้วบ่ต่างๆคือคู่ซุกแต่เหล่าสู่ฟังหั่นแหละเนาะแล้วก็ยังมีผักสวนติดทายยากทายฝืดทายแล้วเจ็บทายแล้วแสบทายแล้วให้ออกมาแต่ห้องน้ําอีกทายบ่ออก3มื้อบ่ทายมีเด้อฟิกเซซี่สงสนํากินเพื่อความสะดวกสบายในการทายเทพยานหญิงเฮาว่าจังได๋มีรายการเฮาประจำเดือนปกติบ่ภายในภายนอกคักอยู่บ่บำรุงห่างกายเด้อดูแลสุขภาพกับดับเบิ้ลคลิกมัดใจสามีแบบสบายๆผัวบ่ไปใส่ยังว่าเมียงามขึ้นย่อยกินอาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกเน่บ่ครบสูตรแล้วเนาะมีรายการเฮาก็ได้ปิดท้ายรายการอีกสาวขอบใจเบาลาวใต้ว่าซั่นนะศิลปินเพลงนี้ขอบใจเบาลาวใต้แลนดี้ศรีสุพรรณจบแล้วข้าพเจ้าบ่าวไทยกับทานสมสะอาดอดีตหมอลำเก่าแสดงลาพจากกันซะก่อนสบายดี

0: แฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: น่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาว
0: เพื่อสังคมลาว
2: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ตูมีแม่เจ้าสิไปซ้ายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
3: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินของหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
2: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
3: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานถ้าน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินของหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวถ้าน้ำตาลที่ขึ้น
2: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกข่าวละออมากินมึงแม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกข่าวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
3: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดีหาซื้ออยู่ไสเนาะ
2: ให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
3: ขอบใจด้วยล่ะเด้อ
4: ปะโถไอ้สมซักเป็นหยังอีกละหั่นคือเอามือถูบเอิกเฮ็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
5: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
4: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อช่วยปิ้นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีช่วยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวช่วยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไวแถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
5: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
4: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
5: โอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
6: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นเอิกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาคิมินสันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-288-08713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ๋อเล่า

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสากลขณะนี้เวลา 11:00 ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: ักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ่อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาพบพ่อกันเป็นประจำรายการนี้ออกอากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันทุกๆมื้อทางระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์แต่ว่าระยะนี้ย้ายมากระจายเสียงผ่านทาง FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ส่วนวันพฤหัสและวันศุกร์วันเสาร์ออกอากาศเป็นปกติผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ลาว National Radio เนาะขอบใจทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามตั้งแต่ตอนต้นๆไล่เลยเนาะขอบใจทุกท่านสำหรับมีรายการที่ติดตามผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ก็ยังสามารถรับฟังได้คือเก่าซึ่งเว็บไซต์นี่ถ้าว่ามีรายการกดเข้าไปที่ FM 94.3 ตอนนี้จะเป็นเสียงรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะคือกันเป็นรายการที่ว่าถ่ายทอดต่อจาก FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะเพราะฉะนั้นมื้อนี้ก็ขอทักทายสบายดีมิตรรายการอยู่หลายๆช่องทางเลยทาง Facebook แดเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นสองทางวิทยุเนาะที่มีรายการเปิดวิทยุรับฟังอยู่ตอนนี้อยู่บ้านอยู่เฮือนหรือว่าอาจจะอยู่สถานที่ใดกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ขอบใจมิตรรายการทุกท่านหลายๆเนาะที่ให้เกียรติรับฟังจักหน่อยจะเปิดหน้าไม้ให้เกี่ยมกดไว้ละกันเนาะสำหรับเบอร์โทรศัพท์แจ้งเพื่อมิตรรายการใหม่เนาะที่อาจจะหากก็เข้ามารับฟัง0305787052จักหน่อยเปิดหน้าไม้ให้มิตรรายการเนาะก่อนอื่นทักทายสบายดีบอกมือบอกวันกันก่อนท่านผู้ฟังบางคนนี่นาลืมหลงลืมอ้อยมือใดแล้วเนาะมันบอมื้อนี้เป็นวันพฤหัสแล้วมิดรายการเนาะมื้อนี้วันที่24เดือนกันยาปี2026เนาะมื้ออื่นนี่ก็เป็นวันศุกร์รู้สึกว่าท้ายๆอาทิตย์นี้มาฮอดไวเนาะทุกท่านเนาะมื้อนี้ขึ้น13ค่ำเดือน10แล้วปีมะเมียพ.ศ. 2569หลายๆคนแม่นจือมือจือวันอยู่เพราะว่าไปเฮ็ดเวียกเนาะของมืออยู่บางคนนี่อยู่เฮือนเนาะอยู่เฮือนนี่บางเทื่ออุ้ยหลงมือหลงวันได้จักฮอดมือใดวันใดแล้วเนาะจังซี่เนาะมีรายการเนาะอ่ะแจ้งสู่กันฟังมื้อนี้สภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาโดยส่วนหลายแล้วก็คืออากาศในท้องฟ้าแจ่มใสดีอากาศอยากฮ้อนเนาะเที่ยงแบบนี้โดยเฉพาะทางสถานีพวกเขานี่ก็แดด ฟ้าแดดนะทุกท่านเนาะรู้สึกว่าในอาทิตย์นี้เนาะตั้งแต่ต้นอาทิตย์แล้วนี่อากาศฮ้อนฟ้าแดดเนาะแตกต่างจากอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ว่ามีฝนตกทุกมือตลอดทั้งอาทิตย์ฝนตกลินเนาะมาบัดนี้ก็แดดแล้วแจ้งออกแล้วทุกท่านบึดฮ้อนบึดฝนทุกคนรักษาสุขภาพกันเด้อเป็นห่วงเป็นใยมิตรรายการเฮาอยู่ต่างแขวงเป็นเอาใดเขตน้ำท่วมแห้งละบอหรือว่าเขตใดเนาะที่มิตรรายการเฮาบางคนก็เลี้ยงหมูได้พอมีรายการเฮาทางไสยะก็มีหลายเนาะขอเป็นกำลังใจให้และยานี้พยาธิอหิวาหมูแอฟริกากำลังระบาดเนาะเฮ็ดให้หลายฮานค่าเว้าได้ว่าทั่วนครหลวงจันทน์ปัจจุบันนี้บ่ได้ขายซีนหมูบ่ได้บริโภคซีนหมูเนาะทุกท่านน้องเป็นกำลังใจให้กับผู้เลี้ยงพร้อมเด้อเนาะสู้ๆละกันเนาะขออภัยละกันใส่บางกี้หับบ่ทันบัดนี้กดกันเข้ามาได้เลยและอย่าทับอิดใส่เวลาเอาหลายแดเนาะทุกท่านเนาะกับการโอล้มหน้าไม้น้ำกันมาสายทับอิดหน้าไม้ของพวกเฮาสบายดี
1: เด้อสบายดีครับสวัสดี
0: เจ้าสบายดี
1: เด้อขอเพลงหน่อยได
0: ้เอาเพลงหยัง
1: หักเสียนิดเด
0: ียวห้างอย่างเบาเล
1: ่หักแฟนที่สุด
0: โอ้ยหักแฟนที่สุดเจ้าม
1: าพักคู่เสียงสายเด้อ
0: เจ้าม
1: าไปสาวเวน้ำ
0: สาวเวน้ำ
1: เดือดที่เจ็บน้ำไม้ละ
0: เจ้าเจ้า
1: เดินขอบใจ
0: สบายดีบาเล่สบายดี
1: มาได้กินข้าวเด้อ
0: มาได้กินข้าวอยากไปกินน้ำ
1: มาได้มาได้กำลังกินข้าวทะเล
0: โอ้ยเป็นตาแซ่บมื้อหน้ามากินข้าวซุ้มกันเด้อ
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: ที
1: ่พี่ไปซุ้มกินเด้อ
0: เอาได้เข้าใจเด้อ
1: โดยขอบใจสบายดี
0: โชคดีเนาะโอ้สิท่าบาเล่ก่อน คันบาเล่บ่มาส่งบ่ได้กินข้าวพัดว่าเนาะขอบใจทุกคนเด้อมาเอิ้นกันกินข้าวในกะดีนอบ่ฮู้บินรายการกินข้าวกำหยังเนาะสินะเอามิตรรายการท่านต่อไปมาแล้วสบายดี
1: โดยคนงามสบายดี
0: สบายดีเบาซ้อน
1: โด
0: ย
1: คนพาแดดแห้งแล้วมีเด้อ
0: แดดแห้งฮ้อนเนาะบางเวียงเนาะ
1: แดดฮ้อนเนาะ
0: จ้าเพ่งอย่างมื้อนี้บ่สอน
1: มื้อแรกแม่พี่กินข้าวน้ําคือสุกเอ
0: ้ยโอ้ยบ่เอิ้นได้บ
1: ่ไปกินน้ําข้าวลงก็สุกมื้อแรกเด้อ
0: มากินอีเวียงจันทน์พี่บ
1: ่ไอ้สิไปกินข้าวน้ํา
0: เออค่อยก็สิได้เอาอย่างก่อค่อยก็สิได้เอาเพ่งนั้นไปห้องตอบเจ้าพักข้าวแรงตั้งท่าอ้าย
1: เอางั้นไอ้คนงามไปซื้อเอ็ดให้กินไว้ตา
0: เอ้ยจังมันม่วนเนาะเอาอีกแม่ต่อได้บ
1: ่
0: เอ้ยเนาะเอาได้ๆ
1: แล้วก็ฝากให้สาวส้มปะน้อยเด้อสาวบ้านเมืองเชียงเด้อ
0: เจ้า
1: สาวแพงนนแก้วสาวมะนิลาสาวคอนซิงขวางในไพ่ในเพิร์นในวอนในคามาเรียนลุงผู้คำแอปเล็กขอช่วยเด้อ
0: เจ้า
1: สาวสดเลือดสาวเพชรมณีพี่เชฟได้เป็นไอ้บุตรจังเล็กสาวโคศกคนงามๆเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: ขอบใจสบาย
0: โชคดีขอบใจมิตรรายการเนาะมีไอ้บ่าวบ้านหอมแดแล้วก็มีบ่าววังเวียงแดเนาะมีรายการประจำพวกเฮาคันมือใดได้ได้มาจัดสดทาง FM รู้สึกว่ามีรายการสิเอาหลายเนาะคงคอยหาอยู่เนาะสายต่อไปสบายดี
1: สบายดีลูกเพลงเพลงใหม่เด้ออ
0: ๋อสบายดีฟังอยู่ใส่เน
1: า
0: ะ
1: แม่ทางอยู่นาเรียน
0: โอ้ทางนาเรีย
1: นจ้าแม่คำนาเรียน
0: โอ้แม่คำนาเรียนนี่ได้ยินแต่สื่อได้นี่น่ะ
1: มันนี่แม่เข้ามา
0: เจ้ายินดีต้อนรับ
1: เจ้าหักบ่าวทหารเด้อหนูเด้อ
0: หักบ่าวทหารเนาะ
1: เจ้าอันนั้นเป็นน้องสาวฟ้าเป็นน้องสาวฟ้าทวีโพ
0: นเจ้าของสาวฟ้าเนาะ
1: เจ้า
0: แ
1: ม่เข้ามอบเด้อ
0: เจ้าม
1: อบลูกชายช้อนบางเหวียงมุกนีเด้อ
0: เจ้า
1: ลูกชายเล่บ้านห้อมเด้
0: อืม
1: แล้วก็แม่มณีลาแม่หมอนลูกเสียงทุกชายแม่ไผ่พร้อม
0: เจ้า
1: หลายก็โมแม่นะ
0: หลายหลายเนาะโอ้หมดทีมงาน
1: ไอ้ภูมิเด้ออู้ยเบาหมดมือกับบ่มัด
0: เนาะเจ้า
1: ได้ลูกทางน้ำจันเด้อ
0: เจ้า
1: ได้มอบเงินอันนั้นก็ได้ยังบ่ชื่อได้มานี่จักแม่นไผมาเด้อเนาะ
0: เออเนาะ
1: เด็กเด้อพังติเด้อ
0: เจ้า
1: ใจชนหมา
0: เออเจ้าเอาค่อยๆฟังไปเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าขอบใจเด้อ
0: เจ้าโชคดี
1: มอบเพื่ออันเป็นแม่ค่ำเด้ออยู่ลังหาสิบสองเด้ออ
0: ืมเจ้าลังหาสิบสองเนาะ
1: เจ้าพ่อคันทองจันทรังสี
0: โอ้เจ้า
1: สิบสอง
0: เจ้า
1: บ่าวแม่ค่ำ
0: โอ้เจ้า
1: ขอบให้เพิ่นลงกลางใจเลย
0: จ้าหวังว่าเพิ่นสิฟังอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแล้วก็มอบให้ลูกสาวเด้อ
0: เจ้าขอบใจ
1: ทั้งสองเด้อหนูเด้อลูกสาวทั้งสองนั่นล่ะ
0: เจ้า
1: ดีมีแห่งเด้อปรารถนาสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นเด้อเด้อ
0: ขอบใจแม่คำเด้อ
1: เจ้าขอบใจหลายๆลูก
0: เจ้าเจ้าโชคดีหากก็ได้ยินเสียงเพิ่นเนาะแม่คำนาเลี้ยนนี่ได้ยินหลายคนแล้วหลายคนโทรเข้ามากับว่าฝากเพลงให้เด้อแม่คำนาเลี้ยนหะนะโดนละได้มีคนฝากเพลงให้เพิ่นแต่ผ่านว่าหาก็เคยได้ยินเสียงเพิ่นเนาะหาก็เคยลมกับเพิ่นเทื่อทำอิดเนาะอ่ะฮับอีกสายหนึ่งเป็นสายหน้าใหม่เนาะเป็นสายสุดท้ายเนาะสบายดี
2: สบายดี
0: โอ้พอได้ยินเสียงดนแล้วทางหนองเนียงเฮาน่ะ
2: เ
0: จ้าเอาล้ำยัง
2: เมื่อนำน้องเด้อ
0: เมื่อนำน้องบ
2: ่ต้องเติมน้องเรียนเด้อ
0: เจ้า
2: แม่คำนาเรียนมังคีนี่เด้อ
0: เจ้า
2: แม่มณีลาแม่แทงแม่เลิศ
0: เจ้า
2: ทุกเสียงทุกสายทุกเสียงทุกจังหวะมือมังคีเด้อขอบใจสบายดี
0: เจ้าขอบใจสบายดีลุงภูมิเนาะทางบ้านหนองเนียงโอ้ยแต่ก่อนเพิ่นโทรมาหาทุกมื้อได้ฟังตลอดเนาะแต่เดี๋ยวนี้เฮาออกอากาศจันพุทธพหัสสุข เนาะทาง FM จ้ะจันฮอดพุดกับ AM คือเก่าซับไปซับมาเพิ่นก็งงๆแน่หลายคนก็เป็นคือกันเนาะมาสิพักเนาะขอซ้ำสายนี้เป็นสายสุดท้ายแล้วกันเด้อทุกคนเด้ออย่าว่ากันเด้อสบายดีโอ้คือแบบมื้อนี้สิบ่ได้ลมอันน้องลำแสงเพชรแล้วขับรถอยู่บ่นี่โอ้ยเอาเขียวขอเพลงมา
3: ขอฟังเพลงอนาอยากฟังเมืองลาวเถิดน้องอนาลูกตาลูกตะวันนี
0: ้ไต้ฟ้าเมืองลาวเนาะ
3: แปดแปดแต่ว่าอัพเปอร์เซระยะสองเนื้อแต่ว่าค่อยๆเถิดได้ค่อยเปิดชิปเปอร์คอมพิวเตอร์กับเปิด
0: เอาข่อยยังบ่เปิดเทือดอกเพลงเจ้าหนาผู้แหล่ท้ายๆผู้แหล่
3: ระยะระยะ
0: เอาจังได้เปิดให้ผู้แหล่ท้ายๆพุ่นเด้อกำลังซอกอยู
3: ่
0: เอาเท่านี้แหละขับรถซะเอาขับรถดีๆเดินทางปลอดภัยโชคดีอันน้องล้ำแสงเพชรเนาะเอากำลังเลิกของเฮียนได้มิดรายการเนาะคือว่าแหละบางคนก็เลิกของเฮียนตอนเที่ยงแล้วเมื่อกินข้าวอยู่เฮือนกินข้าวแล้วจังกลับไปเฮียนตอนบ่ายตื่มเอาเดินทางปลอดภัยมุสุบุสุคนเด้อไปฟังเพลงทีอันน่ะเขาซอกเห็นก่อนก็ได้ฟังก่อนหักแฟนที่สุดเนาะปอเล่บ้านหอมขอมาแล้วก็มีเพลงอันน่ะมือแรงเด้อสิไปกินข้าวน้ำเนาะบ่สอนวังเวียงขอมาไปฟังสองเพลงนี้ก่อนเนาะแล้วเขาจึงกลับมาพบกัน

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละญาตินี่นอนกับบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมือจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
0: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเปลี่ยนมาก่อนทั้งห่อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมื้อไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้หงุดหงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวซวยดีได
2: ้แม่นวะตัวมีของดีแนะนำเด
0: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ำเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนหนวุบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมื้อซ่าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
2: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมือจักเม็ด
0: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
2: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
3: ๆ ใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

0: กลับมาอยู่กันระยะที่2ท่านผู้ฟังมาทักทายสบายดีมิตรรายการตื่มระยะที่2ของรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะอ่ะเข้ามาได้เลยเนาะมิตรรายการเนาะผู้ใดฮอดบ้านฮอดเฮือนแล้วรับฟังผ่านสองทางใดแน่เว็บไซต์บอหรือว่าจะเป็น Facebook เนาะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เด้ออยากฟังเพลงใดมิตรรายการบอกเข้ามาได้นอกจากสายหนาไหมพอแต่หาทักทายสวัสดีระยะ2มิตรรายการโทรหาอาจักหน่อยเนาะจักหน่อยหับสายให้ตื่มแล้วกันเนาะหนาไหมเนาะแต่คั่นว่าหับสายไปแล้วเปิดเพลงให้บ่ทวงบ่ทันนายวากันเด้อพอมีหลายเพลงเนาะยังเหลือที่ว่ามีรายการขอมากับบ่ทันได้เปิดเถื่อเนาะจักหน่อยรับสายให้เนาะเว้าซิงดีสู่ฟังก่อนกันละกันเมื่อกี้มีรายการฟังไปเซอร์คิวเลตเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าช่วยบำรุงห่างกายเนาะสำหรับแม่หญิงเนาะที่เป็นวัยมดประจำเดือนเนาะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการต่างๆของสำหรับเพิ่นเอิ้นว่าแม่หญิงวัยท้องอ่ะนะก็คือแม่หญิงแบบวัยมดใกล้มดประจำเดือนหรือบางคนมดไปแล้วนะท่านผู้ฟังมักจะมีแบบอาการฮ้อนวูบวาบปอตามใบหน้าตามตนโตอารมณ์งุดงิดเนาะมีเหงื่อออกยามกลางคืนปวดเมื่อยตนโตนอนบางคนหันมึนซาไปตีนไปมือบางคนมีอาการนอนบ่หลับได้นอนบางคนก็มาแด่บ่มาแด่เพราะว่าอย่างใกล้สิหมดประจำเดือนแล้วเด้เนาะฉะนั้นแล้วเนาะเซอร์คิวเลตนี่ช่วยได้เลยเนาะเฮ็ดให้สบายกายสบายใจหลายขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์จากขาวละออบ่ว่าจะเป็นมะลักคีนกสนิทเม็ดบ่ว่าจะเป็นคีมินซันสนิทเม็ดหรือว่ายาเม็ดเพชรสังฆาตเนาะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เฮาหาซอกซื้อได้ง่ายๆเลยไปถามหาห้างขายยาทั่วไปใกล้บ้านได้เลยเนาะมีรายการเนาะอันนี้ก็แจ้งสุกันฟังมื้อนี้เนาะวันอานาพหัสแล้วมื้ออื่นวันศุกร์มื้อฮือวันเสาร์พอดีท่านผู้ฟังเนาะเบิ่งปฏิทินแล้วเป็นมื้อบุญฮอเข้าสลากเด้วันเสาร์มื้ออื่นมื้อฮือนี่นะท่านผู้ฟังเกี่ยมฮอเข้าสลากกันเนาะเดือนกันยานี่ทั้งฮอเข้าประดับดินผ่านมาแล้ววางวันที่11เนาะและก็วันที่26เนาะวันเสาร์ที่จะมาถึงกะฮอเข้าสลากเนาะ2บุญฮอเข้าเลยเนาะมีรายการเนาะน่ะบุญฮอเข้าสลากนี่มันเป็นบุญฮีตที่10เนาะฮอเข้าประดับดินมันบุญเดือน9ของลาวก็มีความแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าเครื่องฮอเข้าหั่นส่วนหลายจะเป็นเครื่องที่ใส่ในฮอเข้าประดับดินเนาะก็เอามาใส่น้ำกันแล้วก็จะมีบางอย่างที่เพิ่มเข้าไปหรือว่าจะแตกต่างเด้เนาะหลายๆคนเนาะอาจจะห่างหากะเกี่ยมกันไว้มื้อนี้บ่มื้ออื่นบ่บางคนก็แม่นห่างเองบางคนก็สั่งเอาซื้อเอาแล้วแต่สะดวกเนาะเป็นอีกหนึ่งบุญประเพณีฮีต12ของลาวว่าซั่นๆเนาะเอ้าผู้ใดเข้าวัดเข้าว่าทำบุญใส่บาตรก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาละกันเด้อทุกท่านเด้อเอาสำหรับหน้าไม้กดกันเข้ามาได้ตื่มเนาะแต่ขอบอกก่อนว่าคันหับหน้าไม้หลายเพลงอาจจะบ่ค่อยได้ฟังปันใดเด้อเพราะว่าเพลงหน้าไม้คอแดหลังไม้คอแดก็มีเนาะฉะนั้นคันว่าเพลงใดบ่ทวงบ่ทันก็อย่าสู้ว่ากันเนาะทุกท่านเนาะแต่ขอโอ้ลมมิดรายการนํากันเนาะสบายดี
1: สบายดีคุณซุกเสียงหวาน
0: เจ้าสบายดี
1: แม่แนะนําตัวเด้อแม่แม่บ่หน้าตาเด้อ
0: กําลังสิถามว่าผู้สาวบ้านใด
1: ลูกชื่อหยัง
0: เจ้าโอ้ยอันโคซุกบี้จัดรายการแต่โดนนั่นทางหน้าต่างแต่ก่อนน่ะได้ยินเสียงอยู่ได้นี่แม่วอนนี่น่ะเออผู้เก่านี่แหละเป็นจังใดล่ะอันทางหน้าต่างเฮานี่แม่วอนอันน่ะแต่ก่อนคือว่าโอ้มีหลายแม่อยู่เนาะทางหน้าต่างเฮาเนาะ
1: เออแม่ก็ได้ขอน้ําลูกอยู่ตลอดอยู่ว่างานก็ได้น่ะ
0: เออแม่วอนบอกแม่ไพมันบ่

0: ากันในเด้อ
1: คือว่าอันผู้ชายอันคือว่าเขาแบบเป็น12โมงเพิ่นจะดอกแม่มานิลาโทรมาบอกให้ฟังแม่แม่นั้นถูก
0: เออโอ้แม่มานิลาเพิ่นก็โทรมาอยู
1: ่นั่นน่ะฟังแม่ว่าจะเรียกเราบอกแม
0: ่โอ้แม่มานิลาเนาะแต่ว่าโอ้อันแม่แม่แม่มานิลาเพิ่นก็โทรมาอยู่เนาะแต่ว่ามื้อนี้หันยังบ่ได้ยินเสียงเพิ่น
1: นั่นแหละเพิ่นบอกแม่แม่แม่ก็โทรมานี่แหละแม่แม่สิเอาน้ำมูกของเด้อฟังน้ำมูกของเด้อ
0: เอาเพลงใดก็ได้เนาะแม่เนาะได้ล้มกันกับอันเศร้าคิดฮอดได้แล้วเนาะ
1: คิดฮอดหาลูกดูเสมอเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เ
0: จ้าม
1: อบให้แม่มานีลาอันน่ะพร้อมได้ขวัญใจเด้อ
0: โอ้มีขวัญใจเพิ่นอีก
1: เออเพิ่นมีขวัญใจดูอันคนเข่งเด้ออัน น
0: ี้พร้อ
1: มเด้อขวัญใจเพิ่น
0: โอ้สิได้เย้ยเพิ่นก่อน
1: แม่เจ้าเอ้ยคนฟังเนาะแต่แม่จันทราอีเดินแม่ไออึ้งเด้อน่ะ
0: เจ้าเจ้าโอ้แม่จันทราห้องไอแก้วหันบ
1: ่
0: เออเจ้าโอ้ไผอีกแม่
1: พันกันพร้อมด้วยเห็นไอทองราคา12เด
0: ้อโอ้อันบ่าวทองราคา12บ่
1: แล้วให้ลูกจำไม่ได้เลย
0: ส
1: น
0: ุ
1: ก
0: ของมันโอ้นอนๆมีครูกันบ่ซื้อผู้ซื้อคนแล้วเนาะผู้สาวรายการเท่านี้อันไอ้บ่าวเขา2คนนี่สิจังได๋ซะนะเดี๋ยวนี้มีไอ้บ่าวเทคนิค2คนเด้เดี๋ยวนี้นี่มาเพิ่นมาอันคุมรายการแทนสาวปีมีไอ้บ่าวเวียงมอนแดไอ้บ่าวท้องดีแน่นี่น่ะไอ้บ่าวโสดมา2ก้อนนี่เออหน้าตาเนาะหาให้เพิ่นได้เด้อ
1: เ
0: จ้าเจ้า
1: แม่วันพร้อมด้วยพ่อวีเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็แม่วันรถใส่เหนือเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ฝั่งเป็นพร้อมด้วยคู่ฮักคนเด้อ
0: เจ้า
1: คุณแก้วลุงสุคำลูกสอนบางเลี้ยงเบ้าออดเบ้าใส่ซุนลูกเล่เบาบุญตวงตู้ทองคำตู้น้ำสาวม้อยสาวอ้อยสาวคุณนาหายเด็กสาวคำบาง
0: เจ้า
1: ตู้กุ้งนาซัมเดอร์
0: เจ้า
1: แม่เป็นวังดีอังเดอร์ทุกเสียงทุกสายเดอร์ฟังนำกันเดอร์บุได้เอ้ยซื้อเอ้ยเสียงกระได
0: นอให้บ่เครียดนอบ่เครียด
1: พิเศษเมนูดีเด้อเสียงหวานว่าวมวนเด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจเด้อ
1: สุขภาพเข้มแข็งเด้อลูกเด้อมาจัดรายการให้แม่ฟังเด้อ
0: เจ้าขอบใจแม่วอนเส้นกันเด้อ
1: เจ้าสบายดี
0: สบายดีโชคดีเนาะสบายดีเมื่อทุกคนเด้อทางอนานาเลียนทางอนานาตานทางนับแพงอีกได้หลายบอนเนาะที่เราฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่เอาวันนี้เป็นบรรยากาศกันตื่มเพลงกับพร้อมแล้วเนาะที่จะเปิดให้มิดรายการได้เราฟังอานาล้ำแสงเพลงฮอดบ้านฮอดเฮือนแล้วบอเอาฮักเบาทหารของฟ้าทวีพรเนาะตามที่มิดรายการขอเข้ามาแล้วก็ตามด้วยอีกหนึ่งเพลงก็เป็นเพลงตามคำขอคือกันเนาะก็คือเอาเมื่อนำน้องบอเนาะเอาเป็นลำเนาะเอาหนึ่งลำหนึ่งเพลงท่านผู้ฟังไปฟังน้ำกันด้วยอีกหนึ่งเพลงก็เป็นเพลงตามคำขอคือกันเนาะก็คือเอา

0: ตุ้มีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
0: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานธาตุน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวธาตุน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกขาวละออมากินมึงแม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกขาวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดิหาซื้ออยู่ไสเน
0: าะให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบใจได้ล่ะเด
2: ้อโอ้เจ็บ
3: ปะโถไอ้สมซักเป็นหยังอีกละหั่นคือเอามือทุบเอิกเฮ็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
2: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
3: เอ้าคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อซวยปิ่นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
2: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและก็คมเฟื่อนบ่
3: เลยมีทั้งสนิดเม็ดและสนิดแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติข่าวละอ๋อ
2: โอ้จังแม่นคักขั้นสั้นคอยสีฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
4: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นเอิกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้างขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-288-08713หรือเพจ Facebookข่าวละอ้อเล่า

0: ลับมาเยี่ยมน้องการเนาะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับตอนนี้มิดรายการเนาะฮอดบ้านฮอดเฮือนกันแล้วหรือยังลำแสงเพชรบอกว่าฮอดเฮือนแล้วเด้อเกี่ยมเพลงใต้ฟ้าเมืองเราไว้ให้แน่เนาะอาจักหน่อยเปิดปิดท้ายให้เนาะสำหรับมื้อนี้หลายคนกับคับเคียงงานพนะฮอดบ้านฮอดเฮือนกันด้วยความปลอดภัยสำหรับมิดรายการเฮาน่ะเนาะขอบใจหลายๆเด้อคองคอยท่าเนาะหลายคนก็คองคอยเนาะของคอยให้ฮอดโมงเวลารายการเนาะฮอดโมงสิได้ฟังเพลงเอาจำปาเมืองลาวเนาะจำปาเมืองลาวเด้อไอ้ทองดีเด้อโอ้ยเกือบได้ฟังใต้ฟ้าเมืองลาวสำเนาะรอมันบ่คล้องเงินบ่อาจารย์หน่อยเปิดปิดท้ายรายการให้มื้อนี้นี่ก็ต้องขอขอบใจมิตรรายการแห่งใจสาสุดท้ายนะบ่ฮู้ว่าสิทันบ่แต่ขอรับให้หน่อยนึงเด้อคันเปิดเพลงบ่ทันอย่าว่ากันฟังน้ำกันเอาเนาะบ่ฮู้สิแม่นไผสบายดี
1: ดอยสบายดีสามีคนงามบาเล่เด้อ
0: บาเล่สบายดี
1: โดยมันได้กรอบฟังเพลงอ่อนซอนเมืองลาว
0: อ่อนซอนเมืองลาวเนาะ
1: โดยก็จำปาเมืองลาวห้องบ้านเนาะ
0: เจ้าเจ้าอ่อนซอนเมืองลาวเนาะจังไรซอกไฮเดอร์
1: เดี๋ยวเราเป็นมีคำว่าไผ่พอคำได้คิดประวงเด้อแล้วก็มาให้แม่เต็มพอเป็นเพลงแม่แกล้งไม่ไหวแล้วก็แม่มณีราในวันเมืองเฟืองล่ะครับพิเศษก็ตกสาบีกับสาบีน้ำนี่เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: ครับปัจจุบันก็เป็นไม่น่าก็ได้บ่เป็นหยัง
0: เจ้าได้ได้ได้
1: ประกอบบนที่ขอและการน้ำกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เบอร์นี่เด้อบ้านนี้ขอเจ็ดเบอร์แน่เบอร์โทรเบอร์เลขจาก030-916-0237 030-916-0237ก็ได้มันๆเล็กลาโทรหากันได้เลย
0: น้ำกันแล้วมันๆโชคดีเบาเล
1: ่
0: สบายดีเจ้าขอบใจเบาเล่เด้อขอบใจน้ำแสงเพชรที่ถ่ายอยู่เนาะเอาเป็นจำปาเมืองลาวก่อนเนาะคันเวลาพอกับต่ำด้วยอ่อนซ้อนเมืองลาวให้มิดรายการได้รับฟัง2เพลงนี้ปิดท้ายรายการน้ำกันเด้อขอบใจทุกท่านทุกการติดตามเนาะมื้อนี้ขอสกบี้และกะไอ้เบาทองดีลาไปก่อนแล้วสบายดีรับฟัง2เพลงนี้ปิดท้ายรายการน้ำกันเด้อ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026เปิดสัปดาห์หุบเงาจีนอาเซียนเผยแพร่ห้างกำหนดอัตราสุดเสยโครงการทั้งด่วนบริคำไซแทงถุยเวียดนามตั้งเป้าหมายสุกยู่มหาวิทยาลัยให้ติดอันดับ10แห่งในอาเซียนและ2แห่งในโลกจีนขยายการควบคุมการส่งออกสารเคมีตั้งต้นไปยังสหรัฐอเมริกาเม็กซิกและแคนาดาสุดท้ายของรายการเสริญทานหับฟังบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าพร้อมกันเพิ่มทวีเฝ้าระวังสกัดกั้นพยาธิอาหิวะหมู่แอฟริกาต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: ตอนแรกวันนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านขึงคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026โดยท่านในหัวว่ากองประชุมได้ไขขึ้นในตอนเช้าวันที่22และอัดลงในตอนแรกวันที่23กันยานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การเข้าร่วมแบบเสื่องหน้าบรรดาคณะนำองค์การปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบความเห็นต่อการรายงานสภาพพื้นดินประจำเดือนกันยาและทิศทางแผนเวียดจิสุมประจำเดือนตุลาคม2026ผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ค้นคั่วปรึกษาหารือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อที่สำคัญคือสภาพพ่นเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนการปฏิบัติเวียกจุดสุ่มพ่นเด่นประจำเดือนกันยาและทิศทางแผนการประจำเดือนตุลาคม2026ของรัฐบาลการจัดตั้งปฏิบัติมติ02ของรัฐบาลลงวันที่25กุมภาพันธ์2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติมติ04ของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคลงวันที่11เมษายน2024ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่การปฏิบัติข้อตกลงเลขที่08ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่9กุมภาพันธ์2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบจัดตั้งพันขยายบรรดาข้อเสนอของบรรดากระทรวงองค์การองค์การปกครองนครหลวงและบรรดาแขวงต่อการนำพารวมของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติข้อตกลงเลขที่27ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่20เมษายน2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การเทพเทาลงสวยณครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงทั่วประเทศการพันขยายการจัดตั้งปฏิบัติมติ62และมติ34ของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเรื่องงานสามสร้างในระยะใหม่และความคืบหน้าการก้าเกี่ยมจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ติดพันกับการแบ่งความรับผิดชอบในดำรัส08ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่27มังกร2026ต่อการสรุปเวียกงานพื้นเด่นประจำเดือนกันยา2026ของรัฐบาลท่านเขื่องคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่ากองประชุมรัฐบาลได้ตีราคาว่าถึงสภาพการสากลในภาคพื้นยังสืบต่อผันแปรไปยังซับสนและคาดเดาได้ยากบวกกับสภาพอยู่ภายในประเทศมีฝนตกหนักเหตุให้น้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่บางท้องถิ่นภายมีผลเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่รัฐบาลได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกยุสุมและมาตรการที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้าน
2: ต่อการสรุปเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนกันยาปี2026ของรัฐบาลกองประชุมได้ตีราคาว่าถึงสภาพการสากลและภาคพื้นยังสืบต่อผันแปรไปยังซับสนและคาดเดาได้ยากบวกกับสภาพภายในประเทศมีฝนตกหนักเหตุให้น้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่บางท้องถิ่นพาให้มีผลเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกยุทธสุ่มและมาตรการที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั้งทั่วประเทศได้สืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงก่อสร้างหลักฐานการเมืองอยู่บรรดาหลักฐานและจุดรอแหลมได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 78% ของแผนการปี ปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 56% ของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.7% ได้มีพรประสานสมทบสกัดกั้นตอบโต้และแก้ไขการระบาดของพยาธิอะฮีวาหมูอยู่6แขวงตามหลักวิชาการเพื่อบ่ให้แพร่ลามออกสู่วงกว้างได้เอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและเป็นสินค้าทั้งคุ้มครองราคาสินค้าและราคาบริการได้สุ่มใส่ปรับปรุงกลไกคุ้มครองการขนส่งรถไฟให้มีความสงบและปลอดภัยหอบด้านนอกจากนั้นก็ได้พัฒนาสีมือแห่งงานตามมาตรฐานสีมือแห่งงานแห่งชาติและส่งเสริมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจจัดหาเวียกเหตุงานทำเข้าสู่ตลาดแห่งงานภายในและต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 11,000 กว่าคนเท่ากับ 174% ของแผนการเดือนได้ส่งเสริมมาตรฐานแห่งงานปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ออกแห่งงานและผู้ใช้แห่งงานตามกฎหมายและระเบียบการและสำเร็จการสร้างขบวนการเปิดสกเรียนใหม่ปี 2006-2007 และสรุปถอดถอนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติการสอบเสงจดสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสกเรียนปี 2005-2006 ในทั่วประเทศได้เอาใจใส่ปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขและป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิตามฤดูกาลอย่างใกล้ชิดการนำและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็ได้ลงหักฐานอยู่บางบ้านตาแสงเมืองและบางแขวงพร้อมทั้งนำเอาวัตถุและทินฮอนจำนวนหนึ่งไปช่วยแก้ไขผลกระทบจากภัยน้ำท่วมได้สืบต่อซุ้มไซบูรณะซ่อมแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติบรรดาเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้สามารถเที่ยวไปมาได้ได้ซุ้มไซปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้เอาใจใส่ติดตามสภาพการพักพื้นและสากลอย่างใกล้ชิดการนำพรรคลัทได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและเข้าร่วมบรรดากองประชุมสากลทั้งได้ต้อนรับคณะผู้แทนขั้นสูงและองค์การจัดตั้งสากลยูสปปลาว
1: ท่านขึงคำแก้วหนูจันทร์ฮู้ตื่นว่าเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งต้องได้สืบต่อเอาใจใส่แก้ไขให้มีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าเป็นต้นการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่งและนิติกรรมของรัฐบาลการนำพาด้านการเมืองแนวคิดให้พนักงานและประชาชนปัญหาสแกมเมอร์อุบัติเหตุตามท้องถนนการค้าขายยาเสพติดการค้าขายและนำเข้าสินค้านอกระบบการแอบอ้างทางพุทธศาสนาการคุ้มครองบรรดาหุ้งหมอห้องกวดพยาธิของเอกชนและสถานเสริมความงามการแก้ไขและคุ้มครองงานต่างประเทศการสร้างข่าวปลอมข่าวบิดเบือนการยุแย่แบ่งแยกความสามัคคีภายในและปัญหาอื่น
2: เคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อเอาใจใส่แก้ไขให้มีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าเป็นต้นเหมือนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่งและนิติกรรมของรัฐบาลการนำพาทางด้านการเมืองแนวคิดให้พนักงานและประชาชนบรรหาสแกมเมอร์อุบัติเหตุทางท้องถนนการค้าขายยาเสพติดการค้าขายและนำเข้าสินค้านอกระบบการแอบอ้างทางด้านพุทธศาสนาการคุ้มครองบรรดาห้องหมอห้องกวดพยาธิของเอกชนและสถานที่เสริมความงามการแก้ไขและคุ้มครองแรงงานต่างประเทศสภาพการสร้างข่าวปลอมข่าวบิดเบือนการนุแยงแบ่งความสามัคคีภายในและปัญหาอื่นๆสำหรับบาระที่2กองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอา1มันห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพยิ่งซ้าย5ปีครั้งที่5แต่ปี2006หาปี2030ที่2เป็นทางแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่4แต่ปี2006หาปี2030ที่3เป็นทางแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและลดลางความรุนแรงต่อแม่หญิงและความรุนแรงต่อเด็ก5ปีครั้งที่3แต่ปี2006หาปี2030โดยได้ซีนำคณะพิสอบสมทบกับคะแนนการและภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงบรรดาห้างแผนดำเนินงานดังกล่าวตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นเหมือนบทบาทความสำคัญของเวียกงานข้อมูลสถิติด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องการกำหนดบรรดาเป้าหมายจุดสุ่มก็คือหน้าเวียกที่จะต้องได้แก้ไขและผันขยายส่งเสริมการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในเวียกงานการกำหนดแผนโฆษณาเผยแพร่แนะนำและอื่นๆให้ละเอียดจ่าแจ้งและครบถ้วนสมบูรณ์กว่าเก่าสำหรับเวลาที่3กรมประชุมเห็นดีด้านละการห้ามห้องเอาที่1เป็นทางยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติแต่ปี2006หาปี2035ที่2เป็นทางยุทธศาสตร์พัฒนาและนำใช้ดาวเทียมอยู่สปปลาวแต่ปี2006หาปี2035โดยได้ซีนำกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารสมทบกับแขนงการและภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นการกำหนดจุดสุ่มพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์และการนำใช้การกำหนดขอบเขตการนำใช้การกำหนดเงื่อนไขการลงทุนและการร่วมมือในเวียกงานดังกล่าว การกำหนดยุทธศาสตร์ความเป็นกลางในการร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการจัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์และนโยบายต่อของเขตเวียงงานต่างๆที่จะต้องนำใส้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเวลาที่4กองประชุมเห็นดีด้านหลักการทับพ้องเอาทางกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าสำหรับปรับปรุงมันทางกฎหมายว่าด้วยแฮทาสำหรับปรับปรุงมันการห่มทางกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพและทางกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเข้าเป็นกฎหมายเดียวกันการค้นคว้าหางนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองและความไม่ชอบของคะแนนการต่างๆขันตัดแสงโดยได้ซี่น้ำกระทรวงองค์การสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาหางนิติกรรมที่ติดพันกับคะแนนการของตนไปปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลให้มีเนื้อในสอดคล้องกับสภาพตัวจริงละเอียดจะแจ้งหัดกุมครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างโรงเรียนทันการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกองประชุมได้ชี้นำการปรับปรุงการออกแบบกฎหมายใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแล้วนำมาผ่านท่านนายกรัฐมนตรีและบรรดาท่านหอกนายกรัฐมนตรีเพื่อมีคำเห็นตื่มอีก
1: ท่านเคืองคำแก้วหนูจันทร์ฮู้ตื่มว่าสำหรับทิศทางแผนจุดสุ่มประจำเดือนตุลาคม2026กองประชุมรัฐบาลได้ทิศซี่นำคะแนนการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญดังนี้สืบต่อใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มทวีการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อโทษต่างๆในสังคมโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดปัญหาการปุ้นจี้ชิงทรัพย์ปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดพรลงและหับประกันความปลอดภัยรอบด้านสืบต่อสุ่มใส่เก็บและหับงบประมาณจากแหล่งและหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและซอกหาแหล่งและหับอื่นตามทางแห่งของตนทั้งหันเป็นทันสมัยและคุ้มครองรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเก่าสืบต่อลงซวยแขวงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตาแสงโดยเฉพาะให้เร่งปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งความผิดชอบของแขนงการต่างๆต่อเวียกงานดังกล่าวสุ่มใส่กะเกียมเนื้อในและเข้าร่วมรายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานส่วนกลางภาคสมัยที่12ที่จะจัดขึ้นในมอนี้โดยเฉพาะห้างนิติกรรมที่ติดพันกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสุ่มใส่กะเกียมเนื้อในที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาหน้านี้ให้สำเร็จทันเวลาในนั้นให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับกระทรวงการเงินกะเกี่ยมบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ให้กระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องกะเกี่ยมรายงานทางกฎหมาย8ฉบับที่ได้กำหนดไว้สุ่มใส่เล็งทวงและปรับปรุงบรรดานิติกรรมก็คือนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้ผ่านกองประชุมรัฐบาลและกองประชุมนายกห้องนายกมาแล้วเป็นต้นคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขพัฒนาเหตุธาตุและตำรัดว่าด้วยการกำหนดนโยบายสำหรับแขวงพงศรีและแขวงหัวพันให้ฮีบฮ้อนแก้ไขปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมลัก38เมืองปากงืมที่มีการเคลื่อนไหวบ่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายกฎหมายและระเบียบการทั้งบิดเบือนลักธรรมคำสอนทั้งพุทธศาสนาและฮิตของประเพณีอันดีงามของชาติสังคมลงเสือและเข้าใจผิดพร้อมกันนั้นให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงนำรัดเลขที่315ของรัฐบาลลงวันที่16สิงหาคม2016ว่าด้วยการคุ้มครองและปกป้องการเคลื่อนไหวศาสนาอยู่ลาวให้สอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขในปัจจุบันสืบต่อสุ่มใส่ก่อสร้างซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและเส้นทางต่างๆให้สำเร็จตามแผนกำหนดโดยเฉพาะโครงการที่มีทุนแล้วทั้งทุน ODA ทุนรัฐและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนตามมติเลขที่05ของรัฐบาลสืบต่อสุกยู่และส่งเสริมการผลิตฤดูฝนการผลิตสินค้าเพื่อทดแทนกับน้ำเข้าและปรุงแต่งเพื่อส่งออกให้บรรลุตามแผนพร้อมทั้งเพิ่มทวีการติดตามเฝ้าระวังสกัดกั้นและแก้ไขการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาที่กำลังระบาดอยู่หลายท้องถิ่นให้ลงเลิกซอกหาสาเหตุตัวจริงเพื่อมีมาตรการป้องกันบ่ให้เกิดขึ้นอีกในต่อหน้าพร้อมกันนั้นให้ฮีพ้อนคุ้นคั่วนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการและครอบครัวที่เลี้ยงหมูสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้ให้แข็งแรงกว่าเก่าให้ส่งเสริมการนำเส้นรถไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกกะเกียมจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาครบรอบ32ปีให้ดีมีเนื้อในและความหมายเน้นใส่ความสำคัญของการศึกษาค ครูนักเรียนโดยถือเป็นขบวนการปลุกระดมการหัดอาชีพครูการเข้าเรียนและอื่นๆสืบต่อสุ่มใส่การพันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีครั้งที่10 2026-2030เพิ่มทวีการโฆษณาสุขศึกษาการสักยากการพยาธิและส่งเสริมสุขภาพให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับรู้และเข้าใจพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการบริการของบรรดาห้องหมอรัดให้ดีขึ้นกว่าเก่าบรรดากระทรวงองค์การสืบต่อลงสวยนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงตามข้อตกลงเลขที่17ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่20เมษายน2026ให้ได้ผลดีสืบต่อกะเกียมการเคลื่อนไหวต่างประเทศของการน้ำขันสูงและกะเกียมต้อนรับคณะผู้แทนประเทศต่างๆให้ดีและสมเกียรติตอนท้ายก่อนประชุมนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องมายังบรรดาสมาชิกรัฐบาลและการนำบรรดาท้องถิ่นนำเอาแผนเวียกจุสุมประจำเดือนตุลาคม2026ที่ก่อนประชุมได้เป็นเอกภาพไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของแขนงการและท้องถิ่นตนให้ละเอียดมีการเบ่งความผิดชอบให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการจัดตั้งแต่ละขั้นและมีคาดหมายเวลาเหตุสำเร็จที่ชัดเจนงานสัปดาห์วัฒนธรรมฮูบเงาจีนอาเซียนประจำปี2026จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนแรงวานนี้ที่ห้องฮูบเงาเมเจอร์แพลตินัมศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นครหลวงเวียงจันทน์มีทานผักขันไซสีขันไซรองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางฟังหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวท่านนางเซินอี้จุนหัวหน้าแผนกโฆษณาอุปโภคเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีจีนท่านสำนานน้ำมะนีอุดมห้องผู้อำนวยการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อมวลชนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของไทยพร้อมด้วยทูตอนุทูตสมาคมสภาการค้าจีนประจำลาวผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมหูเงานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญครูอาจารย์นักศึกษาและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม200กว่าคนท่านนางเซินอี้จุนหัวหน้าแผนกโฆษณาอุปโภคเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีของจีนมีคำเห็นว่า
3: 今天我们相聚在美丽的老挝半夏共同见证
1: งานสัปดาห์วัฒนธรรมฮูบเงาจีนอาเซียนประจำปี2026ร่วมกันจัดขึ้นโดยสมาคมนักสร้างฮูบเงาจีนกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาวและแผนกโฆษณาอุปโภคเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีจีนภายใต้หัวข้อภูผาและทะเลที่ล้อมรวมแสงเงาแห่งอนาคตพร้อมทั้งจัดกิจกรรมพิเศษการสนทนาเกี่ยวกับการทำมือด้านหุบเงาการแบ่งปันของนักสร้างหุบเงาสื่อดังและการใส่หุบเงากิจกรรมนี้อาศัยหุบเงาเพื่อเสริมต่อทางจิตใจระหว่างประชาชนของแต่ละประเทศสุขยู่การทำมือที่เป็นรูปธรรมในการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนและหัวมือด้านหุบเงาในภาคพื้นและการผลิตหุบเงาร่วมกันสืบต่อเพิ่มทวีการไปมาหาสู่ด้านมนุษยสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนคเนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอารยธรรมและประกอบส่วนกำลังด้านวัฒนธรรมเพื่อสร้างประชาคมร่วมสถาบันจีนอาเซียนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบรรดาผู้เข้าร่วมยังได้รับชมหุบเงาเหลืองจดหมายหักถึงอาม่าหุบเงาเหลืองนี้สื่อความหมายด้วยภาษาภาพที่ละเอียดอ่อนและความรู้สึกที่จริงใจแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นแบบจีนและพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีเลิศของจีนหูบเงาที่นำมาสายอยู่ในงานสัปดาห์วัฒนธรรมหูบเงาจีนอาเซียนครั้งนี้ได้คัดเลือกหูบเงาที่ดีเด่น10เรื่องของจีนและประเทศต่างๆในอาเซียนคเนมาสายรวมกันเนื่องในกลุ่มออนไลน์ด้านเซนความอบอุ่นด้านมนุษยธรรมการพัฒนาแห่งยุคสมัยความเป็นชาติพันธุ์การเติบโตของวัยหนุ่มและอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณีแต่ละยุคของแต่ละสมัยของจีนและประเทศต่างๆในอาเซียนพร้อมทั้งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนด้านหุบเงาระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง
0: คณะกรรมการค้นคว้าสดเสยผลกระทบต่ำแล้วเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเขตบริคำไซแทงทุยได้เผยแพร่ห่างกำหนดอัตราสดเสยในเมื่อวานนี้ที่ห้องการบ้านทงใหญ่เมืองปักสันมิทานสุริจันทร์เทียงจันทร์ไซห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปักสันพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงบัวเวียงคำห้องประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงไซเจริญองค์การปกครองบ้านทงใหญ่หาดสายสูงสีบุญเฮืองและต่างนาครอบครัวที่มีเนื้อที่ถูกผลกระทบจากโครงการเข้าร่วมนิติกรรมฉบับนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการมาตรการและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติอย่างละเอียดเพื่อหับประกันให้การทดแทนค่าเสียหายต่อที่ดินสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ให้มากพืชผลปลูกและการปลูกแปลงฮีดของประเพณีมีความสอดคล้องถูกต้องโปร่งใสยุติธรรมและ สามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐผู้พัฒนาโครงการโดยเฉพาะประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบหากขอตกลงดังกล่าวได้กำหนดอัตราคิดไล่ราคาหัวหน่วยทดแทนแยกตามประเภทที่ดินคือดินปลูกสร้างนาเฟืองดินสวนนาเฮือและดินประวางตามที่ตั้งและเอกสารสิทธิ์นำใช้ที่ดินของ4เมืองอย่างจะแจ้งเจ้าของโครงการจะต้องได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินทดแทนผ่านบัญชีธนาคารให้ผู้ถูกผลกระทบให้ครบถ้วนภายใน60วันทั้งราชการภายหลังหางนิติกรรมถูกรับรองและมีผลศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้หางนิติกรรมยังได้กำหนดข้อห้ามองค์การคุ้มครององค์การกวดกาตลอดฮอดมาตรการต่อผู้ละเมิดอย่างเข้มงวดเพื่อให้การดำเนินโครงการทั้งด่วนสายนี้สำเร็จตามแผนการและเกิดผลประโยชน์สูงสุดจุดประสงค์การเผยแพร่หางนิติกรรมครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาโครงการแสดงความคิดเห็นและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลมีความสอดคล้องถูกต้องตามกฎหมายมีความโปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ตามนโยบายของรัฐสร้างความเข้าใจและเป็นเอกภาพประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
4: ์ความกดดันสูงของอากาศเย็นได้ปกคลุมอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมตะเวนออกพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศเย็นในตอนเช้ายุบแข็งภาคเหนือพ่อมีหมอกบางปกคลุมอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสยุบแข็งภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะเวนออกมีเปลือกปกคลุมเป็นบางส่วนจะมีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 23-30 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเปลือกปกคลุมเป็นบางส่วนจะมีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 35% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 25-35 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเปลือกปกคลุมเป็นบางส่วนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 27-36 องศาภาคกลางมีเปลือกปกคลุมเป็นบางส่วนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 27-36 องศาสำหรับแขวงศรีสมบูรณ์มีเปลือกปกคลุมเป็นบางส่วนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 19-35 องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 26-35 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 27 องศาลัดดากของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวตามที่รายงานว่าเวียดนามตั้งเป้าหมายสุกยู่สถาบันการศึกษา10แห่งให้ติดอันดับ200มหาวิทยาลัยสั้นนำในอาเซียนและ2แห่งติดอันดับ100ของโลกเมื่อแบ่งตามสาขาวิชาภายในปี2035รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาระยะยาวระหว่างปี2026-2035พร้อมทั้งวางวิสัยทัศน์จนถึงปี2045โดยมีเป้าหมายสุกยู่ให้มัธยมศึกษาห้อยส่วนห้อยผ่านมาตรฐานคุณภาพภายในปี2035
0: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงการค้ากระทรวงความมั่นคงสาธารณะกระทรวงการจัดการภาวะฉุกเฉินสำนักงานบริหารภาษีทั่วไปและสำนักบริหารยาแห่งชาติจีนได้ประกาศปรับปรุงบัญชีควบคุมการส่งออกสารเคมีตั้งต้นไปยังสหรัฐอเมริกาเม็กซิกและแคนาดาโดยการเพิ่มจำนวนสารเคมีที่อยู่ในบัญชีและต้องขอใบอนุญาตส่งออกจาก16ชนิดเป็น18ชนิดมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป ดังนั้นผู้ส่งออกต้องยืนขอใบอนุญาตเมื่อส่งออกสารเคมีในบัญชีทั้ง18ชนิดรวมทั้งสารประกอบในรูปแบบเกลือไปยัง3ประเทศดังกล่าวพร้อมเดียวกันนี้ยังสืบต่อกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตสำหรับการส่งออกสารเคมี41ชนิดที่อยู่ในบัญชีไปยังเมียนมาลาวและอัฟกานิสถานขณะที่การส่งออกสารเคมีอยู่ในบัญชีไปยังประเทศและภาคพื้นอื่นๆบ่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการการส่งออกสารเคมีตั้งต้นของจีนให้ดีขึ้นต่อไปเส้นทางรับฟังบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าพร้อมกันเพิ่มทวีเฝ้าระวังสกัดกั้นพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกา
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพประเทศลาวได้พยายามตอบโต้ควบคุมและสกัดกั้นพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาให้สงบลงแต่การประเมินสภาพการโดยรวมและอิงใส่ข้อมูลทางด้านระบาดวิทยาที่เก็บกำได้เห็นว่ายังมีความเสี่ยงสูงที่พยาธิดังกล่าวจะแพร่ระบาดออกไปสู่เขตอื่นๆและขอบเขตทั่วประเทศย้อนแนวนั้นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงจึงได้เอาใจใส่เฝ้าระวังและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาโดยพันขยายแจ้งการของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่4213ลงวันที่11กันยายน2016ว่าด้วยการเพิ่มทวีการติดตามเฝ้าระวังและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาที่กำลังระบาดอยู่หลายท้องถิ่นลงสู่บรรดาเมืององค์การปกครองท้องถิ่นด้านสากลด้านท้องถิ่นด้านประเพณีบริษัทและผู้ประกอบการอหิวาหมู่แอฟริกาแม่นพยาธิที่เกิดจากเสื้อไวรัสซึ่งสามารถติดเสื้อในหมูเลี้ยงและหมูป่าพยาธินี้สามารถแพร่ลามได้อย่างไวว่าในกลุ่มประชากรหมูและสามารถที่ให้หมูตายเป็นจำนวนหลายพร้อมนี้ยังส่งผลกระทบอย่างนักต่อผู้เลี้ยงหมูแขนงเลี้ยงสัตว์และเศรษฐกิจโดยรวมพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาเป็นพยาธิติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์และบ่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้หมายความว่าประชาชนบ่สามารถติดเชื้อพยาธินี้จากการสัมผัสหมูกินซีนหมูหรือผลิตภัณฑ์จากหมูได้หมูที่เป็นพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาจะมีอาการทอกท้องเป็นตุ่มมีผื่นแดงตามตนโตหูท้องผิวหนังหมูบ่กินอาหารบ่กินน้ำแล้วจะตายแบบกระทันหันในที่สุดดังนั้นถ้าฮู้ว่าหมูของท่านติดเชื้อพยาธิบ่ควรฆ่าบ่ควรขัวบ่ให้มีการเคลื่อนย้ายเด็ดขาดถึงว่าพยาธิดังกล่าวบ่สามารถติดเชื้อจากสัตว์สู่คนได้แต่คนเฮาก็บ่ควรกินซีนหมูที่เป็นพยาธิแบบสุกๆดิบๆเด็ดขาดเพราะว่าจะมีเชื้อพยาธิอื่นเข้าสู่ร่างกายคนเฮาได้โดยเฉพาะพยาธิแม่ท้องแม่กาฝากที่ให้แหงจะนำไปสู่กระแสเลือดไหลเข้าสู่สมองกลายเป็นเนื้องอกในสมองจะเฮ็ดให้เสียชีวิตได้ฉะนั้นจะกินซีนหมูแต่ละครั้งต้องเฮ็ดให้สุกดีห้อยสนห้อยในความร้อน70องศาขึ้นไปหรือใช้เวลาหลายกว่า30นาทีเสื้อพยาธิก็จะตายในนั้นเมื่อทานสัมผัสหมูต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งสิ่งสำคัญครอบครัวใดเลี้ยงหมูเป็นคอกเป็นฟาร์มควรล้างคอกสัตว์ให้สะอาดเป็นประจำฆ่าเสื้อพยาธิในคอกและฟาร์มเป็นประจำถ้าหมูของทานควรไปปรึกษาหารือนำสัตวแพทย์หรือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อกวดเบิ่งความผิดปกติของหมูคอกหมูฟาร์มหมูของท่านเพื่อให้หมูและคนเฮามีความปลอดภัยจากพยาธิอหิวาหมูแอฟริกา
0: ที่ท่านรับฟังผ่านไปนั่นแม่นบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าพร้อมกันเพิ่มทวีเฝ้าระวังสกัดกั้นพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เพจสมรพงษ์พโยศิษฐ์และอัมไพวันวงอมทนอ่าน
5: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เฮาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
5: แท้วะอีลีวะ
6: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
5: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
1: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
1: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
2: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าหลบ
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
2: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเฮาออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งว่ารายการของเฮาเนาะสำหรับมื้อวันจันทร์หามื้อวันศุกร์พวกเฮาจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันและสำหรับมื้อวันเสาร์มือแห่งการพักผ่อนของหลายๆท่านพวกเฮาจะนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของคณะน้ำสาขาปิ่นอ้อมเฮาเนาะมาสลับสับเปลี่ยนกับสิ่งที่น่าสนใจพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลๆให้บรรดาท่านได้รับฟังกันก็ถือว่าหลากหลายกันอีหลีกับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาเนาะซึ่งว่ามื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราช
3: เจ้าและข้าพเจ้าสุขเทวาสิประเสริฐและมาพบกันในมื้อนี้แม่นแว่นพาซึ่งว่ากงกับวันที่24ถ
2: ึ
3: ง13ค่ำเดือน10ลาวนั่นเองท่านผู้ฟังซ
2: ึ่
3: งว่ามาพบกันเซนเก่าเซนเคยในมื้อนี้พวกเราก็จะมานำเสนอขอตกลงว่าด้วยการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารคำลาวสบับเลขที่900ทับท่อล่อนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่16กันยาปี2026ซึ่งรายละเอียดเนื้อในจะเป็นแนวใดนั้นจะให้ท่านผู้ฟังไปติดตามในระยะต่อไปของรายการแต่สำหรับระยะนี้ครับจะให้ท่านผู้ฟังไปฟังสิ่งที่น่าหูน่าสนใจจากทางรายการของพ่อกันก่อนแล้วจึงมาโอล่มกันใหม่ในระยะต่อไปของรายการ
4: หนังสือแจ้งเชิญประมูลฉบับเลขที่222ทับหกลงวันที่7กันยา2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลการสนองเครื่องจักรไฟฟ้าสำรองให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรเกี่ยวของทราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวมีจุดประสงค์จะจัดซื้อเครื่องจักรไฟฟ้าสำรองจำนวน1เครื่องเพื่อรับใช้เวียกงานวีซ่าเฉพาะของธนาคารแห่งสปป.ลาวฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรดังกล่าวเข้าร่วมในการประมูลโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมประมูลต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขดังนี้ 1. มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำใช้ในปัจจุบัน 2. มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3. มีใบยั่งยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากในระดับดีจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีสำรองย้อนหลัง3เดือนแต่เดือนมิถุนาหาสิงหาปี2026 4. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวของลื่นอื่นที่ติดพันยังหน่อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการสนองเครื่องจักรประเภทดังกล่าวในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเกี่ยวของมีเอกสารยั่งยืนมาพร้อมสำหรับบริษัทที่จะเข้าร่วมซื้อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสารตาม4รายการอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการของบริษัทเกี่ยวของมาพร้อมธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแม้ราคา2ล้านกีบต่อซองซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ1ต้องประกอบเอกสารการประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร TOR 2สำหรับมือเปิดซองประมูลธนาคารแห่งสปป.ลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของตนมาพร้อมได้มือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันซองหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวข้อง3ถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาร่วมเฮ็ดเวียกกันบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลอยู่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวง

0: ปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องเกี่ยวของทราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวมีจุดประสงค์จะจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศจำนวน8ชุดเพื่อติดตั้งอยู่ตึกอาคารของธนาคารแห่งสปป.ลาวชั้น1และชั้น2ฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องดังกล่าวเข้าร่วมในการประมูลโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นดังลุ่มนี้1มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวของออกอนุญาตและนำใส่ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยังยืนการมอบพันธอากรประจำปี2025 3. มีใบยังยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากในระดับดีจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีซ้ำห้องย้อนหลัง3เดือนเดือนที่6หาเดือนที่8ปี2026 4. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวของหรืออื่นๆที่ติดพันอย่างหน่อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการสนองเครื่องฟอกอากาศในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเกี่ยวของบริษัทที่จะเข้าร่วมสื่อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสารตาม4รายการขังเทิงอย่างครบถ้วนและมีการยังยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวของมาพร้อมธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าสื่อซองประมูลแม้ราคา2ล้านกีบต่อซองซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆผู้ที่ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนประมูลคือดังนี้ 1. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร 2. สำหรับมือเปิดซองประมูลธนาคารแห่งสปป.ลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลจากราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันส่งหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวของ 3. ถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาร่วมเวียกกันบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพบพันธุ์สื่อซองประมูลอยู่แผนกบริหารของการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์021241268 021241268เริ่มแต่วันที่8กันยาปี2006หา5ตุลาปี2006ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าของการพนุศักดิ์แก่นวงศ์พจันทร์ชาวท่านผู้ฟังที่ท่านฟังไปแล้วนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการของพวกเรานำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่ากับเข้ามาในระยะนี้เราจะมาสืบต่อในการนำเสนอขอตกลงว่าโดยการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารคำลาวฉบับเลขที่900ทับทหรนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่16กันยาปี2006สืบต่อกันที่หมวดที่1บทบัญญัติทั่วไปมาตราที่1จุดประสงค์ขอตกลงฉบับนี้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารคำลาวเพื่อเป็นบอนอิงในการให้บริการผลิตภัณฑ์ของธนาคารดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสแน่ใจรับประกันให้ธนาคารคำลาวมีความเติบใหญ่เข้มแข็งทันสมัยปลอดภัยและสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินเงินตราและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเจ้าและนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของขอตกลงว่าโดยการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารคำลาวนั่นเองท่านฟัง
1: แม่นแล้วเจ้าหลังจากที่เราได้ฮู้ในเรื่องของจุดประสงค์เราจะมาฮู้จักกับธุรกิจของธนาคารคำลาวว่าแม่นธนาคารแนวใดเนาะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินหรือว่าบางท่านอาจจะมีบัญชีอยู่ที่ธนาคารคำแล้วแต่อาจจะยังบ่ทันได้ฮู้ความหมายของว่าธุรกิจธนาคารคำนี้เป็นแนวใดซึ่งว่าเราจะมานำเสนอในมาตราที่2กับธุรกิจของธนาคารคำลาวธุรกิจของธนาคารคำลาวแม่นธุรกิจที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวอนุญาตให้ธนาคารคำลาวสามารถดำเนินธุรกิจคำด้วยการให้บริการการรับฝากคำการสนองสินเชื่อการซื้อขายคำการให้บริการรับฝากเงินบัญชีเกษตรรายวันการนำเข้าส่งออกคำการยั่งยืนคุณภาพคำการกันหลอมคำการให้บริการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับคำการให้บริการเก็บรักษาวัตถุมีค่าการให้บริการโอนคำการแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อจุดประสงค์ซื้อขายคำและการให้บริการอื่นตามการอนุญาตของธนาคารแห่งสปป.ลาวธุรกิจของธนาคารคำลาวเช่นการรับฝากคำการสนองสิน

0: เสื้อการซื้อขายค้ำการให้บริการรับฝากเงินบัญชีเกษตรรายวันการให้บริการเก็บรักษาวัตถุมีค่าการให้บริการโอนค้ำการแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อจุดประสงค์ซื้อขายค้ำถือว่าเป็นธุรกรรมทางด้านการเงินจากการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวภายใต้กฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่2ของข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารค้ำลาวซึ่งว่าในมาตราดังกล่าวนี้ก็จะได้เว้าละเอียดเกี่ยวกับธนาคารค้ำลาวว่าแม่นธุรกิจแนวใดซึ่งว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับธนาคารค้ำบางท่านอาจจะมีการไปเปิดบัญชีอยู่ที่ธนาคารค้ำเพื่อฝากค้ำก็มีเส้นเดียวกันเนาะนี่ก็คือความหมายของธุรกิจของธนาคารค้ำลาวซึ่งว่าเฮาได้นำเสนอไปในมาตราที่2
1: เจ้าท่านผู้ฟังและมาสืบต่อกันที่มาตราที่3ซึ่งว่าในมาตรานี้เฮาก็จะมาอธิบายคำศัพท์เกี่ยวกับธนาคารค้ำนอกจากเฮาจะได้ฟังหรือว่าได้รับรู้คำว่าธุรกิจของธนาคารค้ำลาวแม่นธุรกิจเกี่ยวกับหยังเฮาจะมาอธิบายแต่ละคำศัพท์แต่ละเนี่ยในให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันมาตราที่3การอธิบายคำศัพท์คำศัพท์ต่างๆที่นำใส่ในข้อตกลงฉบับนี้มีความหมายดังนี้1ธนาคารค้ำลาวหมายถึงธนาคารค้ำลาวจำกัดซึ่งเป็นธนาคารธุรกิจเฉพาะที่ได้รับการสั่งตั้งและเคลื่อนไหวภายใต้กฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่39/SPS ลงวันที่17กรกฎาคม2023และได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจตามข้อตกลงฉบับนี้และระเบียบการที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดออก2คำหมายถึงคำแทงและเหรียญคำ3คำแทงหมายถึงคำแทงที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% หรือหลายกว่าและมีลักษณะสี่เหลี่ยมโดยมีหัวหน่วยวัดแทกเป็นกรามที่ใส่เป็นเครื่องมือทางด้านการเงินและเครื่องมือสำหรับระหว่างประเทศที่ให้บริการโดยธนาคารค้ำลาว4เหรียญคำหมายถึงคำที่มีลักษณะเป็นวงมนโดยมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายเฉพาะหากคำรูปพรรณหมายถึงคำที่นำมาผลิตสำเร็จรูปให้เป็นรูปทรงหรือลักษณะต่างๆเป็นต้นสายคอสายแขนแหวนต่างหูและ6เหตุธาตุหมายถึงธาตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีคุณลักษณะทางด้านเคมีและวัตถุวิทยาหรือกายภาพอยู่ในภาวะแข็งภาวะแล้วและภาวะอายเช่นคำเงินทองเหล็กกัวแก้วประเสริฐหินดินเหนียวหินทรายทรายเกลือโพแทสถ่านหินน้ำมันไอแก๊สธรรมชาติน้ำแร่ธาตุน้ำอุ่นน้ำห่อนธรรมชาติจ้าและนี่ก็แม่นการอธิบายคำศัพท์ต่างๆที่ว่าเฮาได้มีการนำใส่ในข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งว่าเฮาก็ได้มีการอธิบายเนื้อในรายละเอียดว่าแต่ละคำศัพท์แต่ละความหมายมันมีความหมายคือจังใดนั่นเองท่านผู้ฟัง
0: เจ้าและนั่นก็คือการอธิบายคำศัพท์ในมาตราที่3ซึ่งว่าเราจะมานำเสนอสืบต่อในมาตราที่4ขอบเขตการนำไส้ขอตกลงฉบับนี้นำไส้สำหรับธนาคารค้ำลาวที่สั่งตั้งและดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวรวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของธนาคารดังกล่าวนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือ4มาตราลักๆในหมวดที่1บทบัญญัติทั่วไปบ่จะเป็นทั้งจุดประสงค์ว่ามีระเบียบหลักการแนวใดแน่กับธนาคารคำและก็ยังมีธุรกิจของธนาคารค้ำลาวนี่เมนคือแนวใดเขาก็ได้มีการนำเสนอไปในมาตราที่2นอกจากนี้ก็ยังมีการอธิบายคำศัพท์และก็ขอบเขตการนำไส้นั่นเองซึ่งว่าระยะนี้ก็ถือว่าได้นำเสนอไปในหมวดที่1บทบัญญัติทั่วไปเป็นที่เฮียบห้อยแล้วเดี๋ยวระยะต่อไปพวกเราทั้ง2จะมาสืบต่อในหมวดที่2ธุรกิจของธนาคารค้ำลาวว่ามีขอบเขตคือแนวใดกันแน่แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาทานไปหาฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการก็มองกันก่อนแล้วระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาสืบต่อนำเสนอในข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารค้ำลาวกันต่อ

0: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาห่วมใจนําใช้เงินเก็บสบายดีท่านผู้ฟังกับเข้ามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการ
1: เจ้า
0: แต่ว่าเฮาก็จะยังคงสืบต่อในการนําเสนอเกี่ยวกับข้อตกลงว่าโดยการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารคําลาวฉบับเลขที่900ทับทอลอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่16กันยาปี2016ซึ่งที่ผ่านมาเฮาก็ได้มีการนําเสนอในหมวดที่1นั่นก็คือบทบัญญัติทั่วไปซึ่งว่าได้มีการนําเสนออยู่4มาตราโดยการบอกว่าจะเป็นจุดประสงค์ความหมายธุรกิจของธนาคารคำลาวและ การอธิบายคำแต่ละคำศัพท์ต่างๆนอกจากนั้นก็ยังได้มีการอธิบายถึงขอบเขตในการนำใส่ซึ่งว่านอนอยู่ในหมวดที่1บทบัญญัตินั่นเองท่านผู้ฟังและระยะนี้เราจะมาสืบต่อในการนำเสนอหมวดที่2ธุรกิจของธนาคารคำลาวมาตรา5ขอบเขตการดำเนินธุรกิจของธนาคารคำลาวขอบเขตการดำเนินธุรกิจของธนาคารคำลาวประกอบมี1การหับฝากคำ2การสนองสินเชื่อ3การสื่อขายคำ4การหับฝากเงินบัญชีกระแสรายวัน5การนำเข้าส่งออกคำ6การยั่งยืนคุณภาพคำ7การกันหลอมคำ8การให้บริการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับคำ9การให้บริการเก็บรักษาวัตถุมีค่า10การให้บริการโอนคำ11การแลกเป็นเงินตราเพื่อจุดประสงค์สื่อขายคำและ12การให้บริการอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจตามการอนุญาตของธนาคารแห่งสปป.ลาวและนี่ก็เป็น12หัวข้อซึ่งนอนในขอบเขตการดำเนินธุรกิจของธนาคารคำลาวนั่นเองท่านผู้ฟัง
1: เจ้าแม่แล้วหลังจากที่เฮาได้ฮู้เกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินธุรกิจของธนาคารคำลาวเป็นที่เฮียมห้อยในมาตราที่5แล้วพวกเฮาจะมาสืบต่อในมาตราที่6การหับฝากค้ำสำหรับการหับฝากค้ำแม่นการให้บริการเปิดบัญชีฝากค้ำของธนาคารคำลาวให้แก่ลูกค้าที่เป็นบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งซึ่งประกอบด้วยบัญชีฝากประหยัดค้ำบัญชีฝากค้ำมีกำหนดและอื่นๆโดยมีดอกเบี้ยหรือบ่มีดอกเบี้ยในการหับฝากค้ำแมนสามารถหับฝากเป็นค้ำจากลูกค้าที่มีค้ำอยู่แล้วนำมาฝากไว้นำธนาคารคำลาวหรือลูกค้าซื้อค้ำนำธนาคารคำลาวเองโดยสำหรับเป็นเงินสดหรือสำหรับผ่านทางบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ลูกค้าเปิดไว้กับธนาคารคำลาวหรือผ่านบัญชีเงินหรือบัตรของธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นแล้วฝากค้ำไว้นำธนาคารคำลาวบัญชีฝากค้ำดังกล่าวสามารถถอนเป็นค้ำหรือเงินสดได้มูลค่าคำในการฝากแมนถูกกำหนดโดยราคาตลาดค้ำสากลและปัจจัยอื่นซึ่งถูกแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมาเป็นสกุลเงินกีบในการหับฝากค้ำแบบมีกำหนดธนาคารคำลาวสามารถออกใบยั่งยืนฐานะทางการค้ำให้แก่ลูกค้าซึ่งลูกค้าสามารถนำใช้ใบยั่งยืนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเงินนำธนาคารธุรกิจธนาคารคำลาวและสถาบันการเงินพร้อมนี้ลูกค้ายังสามารถนำใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อขอกู้ยืมค้ำกับธนาคารคำลาวในการสนับสนุนสภาพคล่องของตนเจ้าและนี้ก็คือมาตราที่6การหับฝากค้ำซึ่งว่าในมาตราดังกล่าวนี้ก็ถือว่าได้เว้าละเอียดเกี่ยวกับการหับฝากค้ำนี่แมนมีการหับฝากค้ำแบบใดมีการเปิดบัญชีแบบใดเนาะซึ่งว่าจะนอนอยู่ในมาตราที่6การหับฝากค้ำนั่นเองซึ่งว่ามาตราดังกล่าวนี้นอนอยู่ในหมวดที่2ธุรกิจของธนาคารคำลาวและก็นอนอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารคำลาวฉบับเลขที่900ทับทหลอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่16กันยา2026มื้อนี้บุญมีและก็สุขเทวาก็ถือว่าได้นำเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังกันหลากหลายมาตราเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งหมวดที่1บทบัญญัติทั่วไปที่ว่าเกี่ยวกับจุดประสงค์ธุรกิจของธนาคารคำลาวการอธิบายคำศัพท์ต่างๆที่นำใช้อยู่ในข้อตกลงดังกล่าวนี้และก็ยังมีขอบเขตการนำใช้ขอบเขตการดำเนินธุรกิจของธนาคารคำลาวและก็การหับฝากคำนั่นเองแต่ก็น่าเสียดายรายการของเราก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วสำหรับมาตราอื่นๆเนาะหรือว่าข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารคำลาวเดี๋ยวมืออื่นบุญมีแล้วก็สุขเทวาจะมาสืบต่อนำเสนอกันต่อกับข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารคำลาวกันเติมเจ้าแต่ว่าตอนนี้ก็ฝากกันไว้เนาะสำหรับสองครั้งอื่นๆที่ว่าท่านสามารถติดตามพวกเราได้เติมอีกนอกจากจะมีวิทยุแล้วยังมีสองทางอื่นๆที่ว่าให้ท่านได้เลือกติดตามเนาะก็ยังมีทางโทรภาพนำอีกเนาะทุกๆ วันจันทร์พวกเราจะมีการในว่านำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวต่างๆผ่านทางรายการโทรภาพการเงินเงินตาเฮงซาดท่านสามารถติดตามได้ทุกๆวันจันทร์เริ่มเวลา 13:40 และพวกเราจะออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารเวลา 21:00 ทางโทรภาพเฮงซาดลาว23นั่นเอง
0: เจ้านอกจากจะมีรายการของโทรภาพแห่งศาสตร์ลาวสงสารก็คือรายการการเงินเงินตาแห่งศาสตร์แล้วเฮาก็ยังมีช่องทางในการติดต่อหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาบ่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ www.bul.gov.la ช่องทาง Facebook Bank of the Lao PDR และช่องทาง TikTokก็แม่น bul_channel และสุดท้ายก็แม่นช่องทางทาง YouTube Bank of the Lao PDRนอกจากนั้นแล้วถ้าว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าอยากสนใจติดต่อหามาทางรายการของพวกเราหรือว่าอยากสอบถามหรือว่าอยากให้คำแนะนำอย่างต่างๆเกี่ยวกับแขนงการธนาคารของพวกเราท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่ number 021-264-797 021-264-797มาฮอนนี้รายการเพื่อนธนาคารก็หมดเวลาลงแล้วผู้ดำเนินรายการสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วย
1: บุญมีสุทธิวงศ์นราธ
0: พร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคารขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพร้อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: ในวันที่12กันยายน2566เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงมั่งกลุ่มแก้งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่เฮือนเสาบ้านหนองท่าเนือหอม7เมืองจันทบุรีและเฮือนเสาอยู่บ้านโพนเงินเมืองหาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทร์ผ่านการกวดคนสามารถกักตัวพวกกระทำผิดได้13คนในนี้สัญชาติจีน12คนหญิง2คนและสัญชาติลาวหญิง1คนพร้อมยึดเครื่องของกลางมีโทรศัพท์13หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ4หน่วยปืนสั้น2กระบอกลูกปืน19ลูกยาค่ายคือยาบ้าจำนวน 1,494 เม็ดทางออกซิ2ทางและเครื่องของกลางอื่นๆอีกจำนวน1ปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อเป้าหมายดังกล่าวและดำเนินคดีตามกฎหมายในโอกาสนี้ขอแสดงความขอบใจมายังประชาชนและพลเมืองดีที่ให้เบาะแสสำคัญให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเหยียกห้องมายังทั่วสังคมจงมีสติระวังตัวในการใช้สื่อสังคมออนไลน์สองทางต่างๆเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและถ้าพบเห็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่สงสัยว่าเป็นการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เปิดสายด่วน1533ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
3: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สบายดีมีรายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์กับเมื่อวันพฤหัสบ่เฮามาพบมาพร้อมมีรายการนำเสียงเพลงสากลใหม่ๆมาอัปเดตให้มีรายการได้ฟังก็ขอบใจที่ติดตามรายการทุกมื้อติดตามผ่านทางคืน 103.7 ก็ดีหรือจะติดตามผ่านทางอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ห้อย3ก็สามารถเข้าถึงรายการกิ่งใบครับหน้าที่ดำเนินรายการเดินทางพร้อมกันตลอด1ชั่วโมงสามารถกิ่งกลางกันเข้ามาได้ผ่าน021-224173เด้อผู้ใดจะขอเพลงเข้ามาเล่นเป็นเพลงค่อนข้างจะใหม่เอาประมาณ2026-2025ส่วนปีอื่นกับเว้นไปก่อนมื้อนี้นะเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรละคมกับระยะนี้เพิ่นกระแจกเพิ่นกะมีข้องติดไม้ติดมือซึ่งรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวกิ่งไม้มาปล่อยมาเว้ารายละเอียดให้ฟัง

ก็หยิบซิงเกิลของเอลี่กูดิงเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Fields of Love ซึ่งแปลเป็นภาษาบ้านเฮาก็คือทุ่งแห่งความหักคันว่าเป็นทงก็แปลว่าเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลที่เต็มไปด้วยความหักประมาณนั้นนักฮ้องสาวอังกฤษนักฮ้องนักแต่งเพลงคนนี้ฮ้องเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มที่ใช้ชื่อว่า We Know Too Much ซึ่งอัลบั้มตัวนี้ฮักก็ปล่อยวันที่7ที่ผ่านมาแล้วซิงเกิล Feels of Love ก็เป็นซิงเกิลหนำที่ปล่อยวันที่5ที่ผ่านมาวันที่5เดือน9 2026ก็เป็นเพลงที่สะท้อนถึงความทรงจำความผูกพันอันลึกซึ้งเกี่ยวกับความหักซึ่งย้ำถึงการที่ได้ไปเยี่ยมยามดินแดนแห่งความหักดินแดนที่บ่มีคำว่าบ่มีเวลาจำกัดและบ่มีโศกสตาต่างๆที่มีพ้นต่อความรู้สึกของเฮาเนาะเป็นดินแดนแห่งอิสระมาซั่นที่มีความปลอดภัยและเต็มไปด้วยซีซั่นประมาณนั้นล่ะกะใหม่ๆจิกเจี๊ยกควกเคียกมิดรายการหยิบมาให้มิดรายการได้ฟังให้มันส้มกับธีมของ Colorful เมื่อวันประหารอัปเดตเทรนด์ของเพลงใหม่แน่นอนเนาะปล่อยออกมาปล่อยปุบก็มีซิงเกิลตัวนี้วนเวียนอยู่ในชาร์ตเราได้มีรายการอันดับดีเอลี่กูดิ้งก็ค่อนข้างจะเงียบเงียบกันไปแต่มีซิงเกิลออกมาก็ติดปุ๊บล้นนะหยิบมาทักทายกันหวังว่าคงทึกใจถ้ามาซื้อซ่านกันได้ขณะจะทำรายการผ่านศูนย์สามศูนย์ผ่านศูนย์สองศูนย์เอาอันได้ดีจริงไหมผ่านศูนย์สองหนึ่งสองสองสี่หนึ่งเจ็ดสามสรุปเลยอันได้กับบททื่อกันบ่มันเป็นเบอร์ตั้งตัวศูนย์สองหนึ่งสองสองสี่หนึ่งเจ็ดสามบางเดือนสมองมันยังฟังตัวเก่าอยู่ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการตลอด1ชั่วโมงตอนนี้เราโทรคมแจ็คโซครบรอบ30ปี30ปีแห่งการให้บริการฉะนั้นเพิ่นก็มีของติดไม้ติดมือให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ลุ้นกับระยะนี้ผู้ใดจะตื่มเงินในเครือข่ายเราโทรคมก็อย่าลืมตื่มให้ครบ 100,000 เด้อเบอร์เฮาจะเข้าไปในรีซิเพิ่นจะแรนดอมซึ่งแรนดอมกันมาแล้วล่ะ2-3เดือนแล้วแต่ละเดือนเพิ่งแจ้ออกไปห้อยล้านห้อยล้านสินะแล้วเดือนนี้แน่นอนห้อยล้านอีกแจ้ไปจนถึงไทยปีเดือน9 10 11 12แล้วยัง3เดือนเพิ่งก็แจ้ไปเรื่อยๆท้ายปีนี้มีแจ็คพอตใหญ่ได้รางวัล 1.4 ตื้อแล้วเป็นคำจะเป็นไส้แค้นไส้คอก็แล้วแต่มูลค่า300ปลายล้านลุ้นไปนำกันกับเราโทรคม

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเพื่อขายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful music the best radio in town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออนี่ตุน
7: หึ
5: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
7: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็คงจะทราบกันไปแล้วเนาะว่าตอนนี้เราโทรคมนั้นเพิ่นเน้นตัวได้แน่หลักๆ ก็คือเพิ่นแจกรางวัลครบฮอบการสร้างตั้งบริษัทอะ30ปีเนาะ30ปีแห่งการให้บริการเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าก็คือมีรายการนั่นแหละเพียงแต่พวกเราปฏิบัติตามเงื่อนไขอะเวลาตื้มเงินเขาตื้ม 100,000 ลดอย่าให้หลุดนะเพื่อเข้าไปในรีซิเพิร์นในแรนเดิมตามที่ได้สอบถามมาเพิ่นว่าท้ายเดือนท้ายเดือนก็คงจะเป็น30 31เดือนได้มี31หรือจะเป็นต้นเดือน9เข้าไปที่1ที่2สินะพวกเขาก็สามารถลุ้นพวกเขาสามารถติดตามผ่านทาง Facebook เด้อ Facebook ของเราเทเลคอมนะมีรายการบ้องว่าอาทิตย์ผ่านมาได้ยินกิ่งไม้หยิบผลงานเทดดี้สวีมเพลงมิสเตอร์โนอิดอนอ่ะปล่อยให้ฟังอีกครั้งแน่ที่จริงเพลงนี้มันก็บ่ได้จิกเจอคกเคียกอันปล่อยเดือนแล้วเดือนไหนสินะมันปล่อยตั้งแต่เดือน4ของ2026เนาะแต่ก็มีหลายซิงเกิลอยู่ที่ปล่อยมาแล้วกิ่งไม้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังก็บ่ขัดใจอยู่ล่ะเพียงแต่กิ่งกลางกันเข้ามาผ่าน021-22-4173แล้วบอกให้พวกเราฮู้ว่าติดตามอยู่แถวใดเป็นจังได้สัญญาณแจ้งดีบ่อยากจะฟังเพลงแบบใดประมาณนั้นอ่ะมาต่อด้วยผลงานของ Teddy Swim เพลงนี้ Mr. Noidong

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวคณะภาคคณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้สุ่มใส่นำผ่าซี่น้ำจะตั้งผันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของภาคมติคำสั่งต่างๆของศูนย์กลางภาครัฐบาลสภาแห่งชาติและจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะภาคกระทรวงภายใต้คำขวัญการนำพาเข้มแข็งการคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์วัฒนธรรมศรีวิไลท่องเที่ยวเยือนยงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสรุปเวียกงานกวดการและผ่านขยายเนื้อในจิตใจกองประชุมเวียกงานกวดการทั่วประเทศครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อบรมนีฐานคำเผาวรรณวงศ์หัวหน้ากรมกวดการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าการติดตามกวดการการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบภาคสมัยที่11มติคำสั่งข้อกำหนดของคันถึงวางออกแม่นได้เหตุอย่างสม่ำเสมอคณะภาคได้เอาใจใส่ปรับปรุงการจัดตั้งให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆเหตุให้สมาชิกภาคมีวินัยและมีความรับผิดชอบสูงขึ้น
2: คณะกวดการกระทรวงและคณะราที่รับผิดชอบเรื่องการกวดการได้เผยแพร่ผลกว่าเชิญชวนเอกสารลับติคำสั่งของรถกฎหมายรองรวมและเฉพาะในกฎหมายมาด้วยตามการสารสังวรกฎหมายกวดการกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขคำร้องทุกข์ยุทธศาสตร์ตามการสารสังวรบรรดาบทบันทึกการประสานงานระหว่างองค์การกวดการแห่งรัฐกับองค์การตรวจสอบแห่งรัฐระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวดำเนินการกวดการของคณะกวดการและคณะกวดการสอบคิด
1: ท่านคำเผาวรรณวงศ์มีคำเห็นเตือนว่าคณะกวดการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เอาใจใส่นำพาซี่น้ำและปฏิบัติระบบดำเนินชีวิตของหน่วยภาคเป็นปกติปรับปรุงเนื้อในการดำเนินชีวิตการเมืองโดยซุ่มใส่กวดการติราคาคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความเป็นเอกภาพภายในสูงมีความสามัคคีนักแน่นปรับปรุงแบบแผนการนำพาวิธีเหตุเวียกของตนให้แท้เหมาะตัวจริงหลายขึ้นเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายเพิ่มทวีการซี่นำเวียกงานติดตามกวดการและแก้ไขสภาพย่อท่อต่างๆภายในภาคอย่างเข้มงวด
3: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: เลนินและเสริมขยายลักษณะส่วนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พงสาลีขันว่าใจประสงค์กลางดงกวบาลขันว่าใจขี้ค้านกลางบานกวดงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนะฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายรายการของพวกเฮามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมานำเสนอให้มีรายการพวกเฮาได้รับฟังในยามบ่ายเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงตรงเป็นต้นไปท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะยังคงปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างคุ้นเคี้ยวด้วยความเอาใจใส่ในเวียกงานแต่ว่าหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนเนื่องจากตอนเช้าที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานผ่านมาแล้วแล้วก็ก็หาประทานอาหารเที่ยงกับสามารถเปิดวิทยุคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รับฟังรายการของพวกเราไปนำรับประทานอาหารไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำก็แล้วแต่ได้ทางความรู้ได้ทางความบันเทิงและก็ข่าวสารสาระต่างๆที่ทางรายการพวกเราจะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังบางท่านอาจจะกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ตามท้องถนนหนทางหรือบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกอยู่ตามห้องลาห้องการหรือเฮ็ดการปลูกฟางเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไร่นาค้าขายอยู่ตามตลาดตะลีก็แล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปแล้วก็เปิดฟังเพลงม่วนๆจากรายการของพวกเราไปนำเพลงม่วนๆแล้วก็สิ่งดีๆมีให้ท่านได้รับฟังที่รายการเพลงยามบ่าย

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแรงงานลาวที่รักชาติ

0: ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

เชื่อว่าแนวความเว้าของคนมันเกินง่ายได้ทั้งง่ายและความความเว้าบ่อยู่ความหลางเทือเด็กน้อยสอนคนหัวดอนหลางเทือลูกไทยบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงเพลงมวลๆมาช่วยสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายให้แก่มิตรรายการพวกเฮาให้ได้รับฟังเพื่อเป็นการช่วยสร้างกำลังใจสร้างแห่งกระตุกสุขยุในการประกอบอาชีพในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของมิตรรายการหลายๆท่านบ่ว่าท่านจะอาศัยอยู่แห่งหนใดประกอบอาชีพใดอยู่ก็ตามสามารถรับฟังรายการของพวกเขาได้เพียงแต่เปิดมาที่วิทยุแห่งศาสตร์คืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้ในต่างประเทศบางประเทศเพิ่นก็ได้มีการออกข้อกฎหมายในการห่วงห้ามบ่ให้เด็กน้อยหรือว่าเยาวชนที่อายุบ่ถึงเกณฑ์นั้นเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะก็แม่นสื่อที่ทางการของประเทศเพิ่นเห็นว่าเป็นสิ่งล่อแหลมอาจจะเป็นภัยถ้าว่าอนุญาตให้เด็กน้อยหรือเยาวชนนั้นใส่ซื่อโดยขาดการยั้งคิดฉะนั้นแล้วเพิ่นเลยมีการประกาศใส่ข้อกฎหมายระบุอายุที่เพิ่นอนุญาตให้มีการใส่ซื่อสังคมออนไลน์ได้เนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นสังเกตเห็นมีข่าวออกมาเรื่อยเกี่ยวกับอาชญากรรมหรือว่าข่าวที่เป็นพิษภัยต่อเด็กน้อยและเยาวชนที่อายุยังบ่ถึงเกณฑ์ย้อนว่ากลุ่มเด็กน้อยและก็เยาวชนนี้มักจะถือกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มคนที่บ่ดีใส่สื่อสังคมออนไลน์ในการตั่วยั่วหลอกลวงใส่เล่ห์กลอุบายต่างๆบ่ว่าจะเป็นการหาผลประโยชน์จากเด็กน้อยหรือว่าล่อลวงไปกระทำการที่บ่เหมาะสมก็เห็นให้เด็กน้อยตกเป็นเหยื่อซึ่งในบางกรณีนั้นก็สามารถมีการติดตามจับตัวผู้ที่กระทำความผิดมาหับโทษได้แต่ว่ากรณีบางกรณีนั้นก็บ่สามารถที่จะติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีเนื่องจากว่าภัยทางไซเบอร์นี้เป็นสิ่งที่มีขั้นมีตอนและการมีความซับซ้อนเมื่อเป็นเดียวนั้นทางพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนจึงมีความคิดที่ต้องการที่จะปกป้องเด็กจึงได้มีการนำเสนอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีการออกข้อกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อการควบคุมการใส่ซื่อของเด็กและเยาวชนแต่ว่าก็แน่นอนนอกจากจะมีข้อกฎหมายออกมาคุ้มครองในจุดนี้แล้วทางพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องร่วมกันเอาใจใส่เบิ่งแยงลูกหลานของตนเองในการใส่ซื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากปัจจุบันนี้กลุ่มมิจฉาชีพนั้นมีความรู้สูงมีความสามารถหลายสามารถแทรกซึมหรือว่าใส่กลอุบายในหลายช่องทางฉะนั้นแล้วเฮ็ดแนวใดสิให้ลูกหลานเด็กน้อยเยาวชนนั้นรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีเหล่านี้นั้นนอกจากได้ร่วมมือกันกับทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วตัวเฮาเองผู้ปกครองก็ต้องเอาใจใส่ในการอบรมสร้างสอนเบิ่งแยงลูกหลานซึ่งปัจจุบันนี้เห็นว่าอยู่ในต่างประเทศนั้นเพิ่นเอาใจใส่อย่างจริงจังในการปกป้องสิทธิของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในประเทศของเพิ่นฉะนั้นแล้วเนื่องจากว่าภัยทางไซเบอร์ในการตั่วยั่วหลอกลวงทางออนไลน์นี้มันนับมือมีหลายบ่แม่นแต่เด็กเล็กๆน้อยเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อบางครั้งนี้ผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็ยังตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มคนบ่ดีโดยเฉพาะแล้วก็แม่นกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใส่เลเหลี่ยมในการติดต่อหาเหยื่อ
บ่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าทางบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อันนี้ก็แล้วแต่ตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆนำกันก่อนบิดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วพวกเราจึงค่อยกลับคืนมาติดตามไล่ยะต่อไปของรายการ

ค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียรศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: ขนมพังจะสิขึ้นบนบนแย่เอาลูกได้ขันเท้าขันบนมีสติได้ลูกจะตายเลย
1: โอ้ยล
0: ู
1: กไปสิไปสิร้อนนอนลูกเอ้ยจะเห็นนะบอกพวกหนูมาหลีกบนทางไปแม่ไม้อยู่ไอ้เนื
0: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนบนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: อันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุ้นพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเฮามีท่านได้รับฟังเป็นประจำตั้งแต่มื้อวันจันทร์จนถึงมื้อวันอาทิตย์แต่ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้ต้นกล้วยดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆมานำเสนอให้มีรายการพวกเราได้รับฟังโดยเฉพาะและก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านในเวลาดีๆเวลายามบ่ายแบบนี้ซึ่งหลายท่านอาจจะบ่ทันได้แล้วเวียกแล้วงานเทื่ออย่างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่แต่ว่าบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนรับประทานอาหารหรือว่ารับประทานอาหารแล้วกำลังจะสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเข้าลาเข้าการก็แล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้บ่ว่าท่านจะขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าเฮ็ดไร่เฮ็ดนาหัวสวนหรือปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาก็แล้วแต่เฮ็ดเวียกไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้รับความเบิกบานม่วนซื่นแล้วก็ได้รับสาระน่าฮู้ความฮู้ต่างๆข่าวสารต่างๆรับฟังเพลงม่วนๆในเวลาบ่ายได้ที่รายการเพลงยามบ่ายดำเนินรายการโดยต้นกล้วยฝากถึงมิตรรายการทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้ทว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ใส่ยวดยานพาหนะบ่ว่าจะเป็นพาหนะใดก็แล้วแ

อยู่ตามท้องถนนหนทางก็ขอให้เอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพของท่านรักษาคือแนวใดรักษาด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าผ้าปิดปากโดยเฉพาะและแม่นผู้ที่ขับขี่ประเภทรถจักรอันนี้แม่นสำคัญต้องได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อกันตรงฝุ่นและก็ควันจากท่อไอเสียรถแล้วสำหรับผู้ที่ขับขี่ประเภทรถใหญ่รถเก๋งรถกระบะและก็รถใหญ่อื่นๆเดี๋ยวต้องได้สวมใส่บ่อันนี้ถ้าเป็นไปได้ถือว่าถ้าสวมใส่ได้ก็แม่นดีอันนึงเพราะว่าอย่างเพราะว่าขับขี่ยานพาหนะประเภทรถใหญ่นี้มันก็มีการเปิดเครื่องปรับอากาศอยู่ในรถฉะนั้นแล้วเมื่อพัดลมดูดเอาอากาศจากภายนอกเข้ามาแน่นอนฝุ่นละอองก็เข้ามานำได้เฮาบ่สามารถหลีกเลี่ยงได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 นี้มันสามารถแทรกซึมได้ทางเครื่องปรับอากาศบ่ว่าจะเป็นห้องแอร์ที่อยู่ตามอาคารบ้านเฮือนหรือว่าในรถยนต์ในยวนยานพาหนะนี้ก็บ่สามารถหลีกพ้นเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแน่นอนใบพัดกระดูดเอาฝุ่นเข้ามาถึงจะมีการผ่านฟิลเตอร์หรือว่าเครื่องกรองอากาศฝุ่นมันขนาดน้อยมันก็ยังลอดเข้ามาได้มีรายการเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้เอาใจใส่รักษาสุขภาพของตัวท่านเองโดยเฉพาะก็แม่นท่านที่ขับขี่ประเภทรถจักรนี้ท่านสวมหมวกกันน็อกบางท่านหมวกกันน็อกแบบเต็มใบก็บ่สามารถป้องกันได้มันก็ยังแทรกซึมเข้ามาสู่หูดังของคนเฮาแล้วก็เข้าไปทางระบบทางเดินหายใจเนื่องจากฝุ่นนั้นมีขนาดน้อยมันก็แทรกซึมเข้าไปตามหลอดเลือดตามผนังเส้นเลือดของเฮาเข้าสู่กระแสเลือดมันก็บ่อันตรายในปัจจุบันทันด่วนหรือว่าทันทีทันใดแต่ว่าสะสมมือเล็กมือน้อยภาษาบ้านเฮาอาจจะเอิ้นว่าตายพรทรงอันนี้แม่นความจริงที่เอามาฝากเตือนมิตรรายการพวกเฮาหน้ากากอนามัยที่เอามาสวมใส่นั้นถ้าให้ดีก็แม่นหน้ากากอนามัยที่มีความหนาตั้งแต่3ซันขึ้นไปหรือประเภท 3M ที่สามารถกั้นตรงฝุ่นละอองขนาดน้อยได้หน้ากากทางการแพทย์นี้ส่วนหลายแล้วบ่แน่ใจว่าจะสามารถกันตองฝุ่น PM 2.5 ได้หรือบ่ยิ่งเวลาเฮาอยู่ตามถนนหนทางมิตรรายการพวกเฮาจอดรถติดไฟแดงติดไฟจราจรอยู่มีการเบิ้ลเครื่องภาษาบ้านเฮาเอิ้นว่าเบิ้ลเครื่องภาษาวัยรุ่นเนาะส่วนภาษาทางการอาจจะเอิ้นว่าติดเครื่องรถอยู่มีการเร่งเครื่องยนต์มันก็ยังทำงานอยู่ภายในห้องจักรมีการปล่อยไอเสียออกมาจากท่อเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มาผสมปนเปกันเข้ากับฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นฝุ่นละอองขนาดน้อยกันตรงด้วยหน้ากากอนามัยที่หน้า3ชั้นมันก็ช่วยบรรเทาเบาบางเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเฮาได้ปริมาณที่ลดลงบ่หลายก็น้อยก็ดีกว่าเฮาหายใจเอาเข้าไปแบบเต็มๆเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากถึงมิตรรายการของพวกเราเพราะว่าปัจจุบันนี้มาสังเกตเบื้องหันบ่ว่าจะยามฮ้อนยามแรงหรือว่ายามฝนก็แล้วแต่ฝุ่น PM 2.5 นี้มักมีให้เห็นบ่ขาดเลยแต่ก่อนอาจจะบ่สังเกตแต่ว่าถ้ามาเบิ่งปัจจุบันนี้ด้วยความทันสมัยแล้วเรามีแอปพลิเคชันสามารถกวดกาได้เพราะฉะนั้นก็อีกอันนึงขอให้มิตรรายการพวกเราเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพตื่มไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆนำกันก่อนเบิดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วพวกเราจึงค่อยกลับมาพบกันอีกเทื่อหนึ่งในระยะต่อไปของรายการ

รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: ลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วบ่แม่นมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเฮือ
1: โอ้ยลูกไผนอกบาดนี่เนาะเป็นหยังจะว่าป้าปล่อยลูกให้ตากระหนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกก็จะติดติดพี่น้องนอนลูกเอ้ยจะไม่มาบอกพวกนี้มันหนีหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เนื
2: ้อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้
3: แนวว่าเสื้อสาดแห้งเหม็นกุ่ยฮอดกระดูกแม่นสิปลูกดอกซ้อนเทียมข้างก็บ่หอมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเฮาแม่ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจอีกหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กับเสียงเพลงและเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อช่วยสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่อาจจะพักผ่อนหรือว่าหลายท่านอาจจะยังคงคุ้นเคี้ยวในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในความรับผิดชอบของตนเองอยู่ก็แล้วแต่บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็ตามก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการทุกท่านในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่หรือในการที่จะตั้งมั่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบเวลาบ่ายเวลาดีๆกับเสียงเพลงม่วนๆมีให้ท่านได้รับฟังที่รายการเพลงยามบ่ายเลี้ยวเบิ่งเวลาตอนนี้ก็ยับจอหม้อเข้ามาแล้วจะให้บิดรายการพวกเฮาได้รับความเบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการไปจนกลัวเวลาของรายการจะหมดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยต้องได้ขอลามิดรายการทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอให้ความสุขความโชคดีจงเกิดมีแก่มิดรายการทุกท่านสบายดี

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์ข้นหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจัดการแข่งขันลาวดิจิตอลอวอร์ดประจำปี2026ในระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนี้ที่ตึกอุทยานดิจิตอลนครหลวงวิจันทร์โดยการเป็นประธานของท่านไซลือซาอินเสียงใหม่ของรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีบรรดาหัวหน้ากรมเทียบเท่าคณะกรรมการภายในกระทรวงอ้อมข้างบรรดาบริษัทเทคโนโลยีต่างๆคณะผู้สอบและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของการจัดงานแข่งขันในครั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐบาลในการหันเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกำลังการผลิตใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ฐานเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและการสร้างความอาจสามารถพื้นฐานและอธิปไตยทางดิจิตอลการหันเป็นดิจิตอลต้องดำเนินไปโดยเน้นใส่ความยืนยงความปลอดภัยความทนทานต่อความเสี่ยงและสิ่งท้าทายในยุคโลกาภิวัตน์พร้อมทางลดพรความแตกต่างทางด้านดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนทุกสั้นคนได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมเวทีการประกวดลาวดิจิตอลอวอร์ดได้ถูกเริ่มต้นสร้างตั้งและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกำเนิดมาจากความมุ่งหวังในการสุญโญเสื้อสูและยกระดับผลงานนวัตกรรมด้าน ICT ดิจิตอลของคนลาวให้มีมาตรฐานซึ่งระยะผ่านมาเวทีนี้ได้กลายเป็นศูนย์โฮมของนักพัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการแข่งขันและคัดเลือกเอาผลงานเด่นเพื่อตั้งหน้าให้ลาวเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับภาคพื้นเซนอาเซียนดิจิตอลอวอร์ดซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้คัดเลือกจำนวน50ผลิตภัณฑ์โดยแบ่งออกเป็น6หมวดคือหมวดบริการภาครัฐหมวดบริการภาคธุรกิจธุรกิจสตาร์ทอัพนิติบุคคลธุรกิจสตาร์ทอัพบุคคลและนวัตกรรมนอกจากนี้ภายในงานยังมีบูธวางแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆจากบรรดาบริษัทเทคโนโลยีและโทรคมนาคมจากหลายภาคส่วนจบข่าวสุภวรรณ มวงไซอ่าน
2: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

ประกันสังคมสะสมเงินคืนความสุขชีวิตมั่นคงปัญหาบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมนะเส้นเคยนะมีนัดกันเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะออกอากาศทุกๆมื้อรายการนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น. นะพอกันในยามเช้าเนาะสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็หมายความว่าท่านสามารถรับฟังได้2ตอนถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะภาคเช้าก็แม่นทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางไลฟ์สดให้ท่านได้ไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์เขียนเป็นภาษาลาวแล้วก็ภาคแรงกลับมาเบิ่งรอบ2คนละเทปกันเนาะออกอากาศภาคแรงก็คือแมนทางห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ FM วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะทุกๆมื้อนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์3:30 น. 4:00 น. ตอนแรกอันนี้ก็ฝากให้กับมิตรการได้ติดตามพร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเนาะเขียนเป็นภาษาลาวหรือไปรับชมวิดีโอสั้นละครสั้น TikTok ของทางประกันสังคมเนาะเขียนเป็นภาษาลาวเนาะประกันสังคมแห่งชาติเนาะฝากมิตรการได้ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับท่านเองและก็คนในครอบครัวนะที่ว่าสามารถเกิดสิทธิ์ในการปินปัวสุขภาพห่วมนำเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันและเข้าสู่รายการกบกในวันนี้สันติภาพก็เอาอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญที่มีความสำคัญและสังเกตเห็นว่าผู้ประกันตนโดยเฉพาะแม่นภาคหัวหน่วยธุรกิจและกับภาคสมัครใจนี่แหละรู้สึกว่ายังบ่ทันได้เข้าใจหรือว่าเสียสิทธิผลประโยชน์ตัวนี้พอสมควรพอสมควรเขาเอื้อนว่าอุดหนุนป่วยการอุดหนุนป่วยการส่วนภาครัฐเฮาเนาะส่วนภาครัฐนี้แม่นบ่ค่อยพ่อปัญหาเนาะบ่ค่อยพ่อปัญหาเนื่องจากว่าเงินอุดหนุนป่วยการภาครัฐนะแม้นต้องมีข้อตกลงยืดใจเงินเดือนจึงจะได้รับก็หมายความว่าคุ้มครองคือกันแต่ถ้ามีข้อตกลงยืดใจเงินเดือนจึงจะได้ถ้าว่าบ่มีข้อตกลงยืดใจเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นเจ็บป่วยนี่นะเนาะก็หมายความว่ายังคงได้รับนโยบายเงินเดือนนำรัฐบาลอยู่ก็จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการเพราะว่าเงินอุดหนุนป่วยการหมายถึงเงินทดแทนการขาดรายได้เวลาที่มีการเจ็บเป็นพนักงานรัฐกรถ้าว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติก็หมายความว่าจะบ่ได้รับเพราะว่าเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้รัฐกรบ่ได้ขาดรายได้ย้อนการเจ็บเป็นเพราะว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจและกับภาคสมัครใจเนาะอันนี้มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนะบ่ได้หมายความว่าภาครัฐกรจะบ่ได้ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้ามีข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนพุ่นนะจึงจะได้ถ้าว่าความจริงแล้วภาครัฐนี่เขาว่าเจ็บป่วยระยะสั้นๆนี่นะนะรัฐบาลยังคงจ่ายเงินเดือนให้ปกตินะจนกว่าพุ่นละนะอาจจะเจ็บป่วยยาวนานนะคิดว่าผู้เกี่ยวน่าจะกลับมาเฮ็ดเวียกบ่ได้แล้วนะทางรัฐบาลเพิ่นจึงจะแนะนำให้เฮ็ดข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนเพื่อให้ผู้เกี่ยวได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมก็คือแม้นการคุ้มครองดูแลอาจจะป่วยการไปก่อนแล้วตีราคาตีเปอร์เซ็นต์ไปรับเงินเสียกำลังแรงงานหรือว่าเงินเสียองค์ขาเนาะขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนั้นนะสำหรับพนักงานรัฐเนาะก็เมื่อนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลดีๆแหละเนาะทั้งภาครัฐเองก็ดีถึงว่าจะบ่ค่อยได้รับแต่ว่าก็เป็นข้อมูลเป็นความรู้แหละแล้วก็
ส่วนภาคหัวหน่วยธุรกิจนี้สำคัญหลายเนาะและก็ภาคสมัครใจนี้เป็นห่วงหลายที่สุดก็คือเป็นภาคสมัครใจเนาะเพราะว่าภาคสมัครใจบ่มีตัวแทนอย่างฝ่ายบุคลากรเป็นประสานงานเรียกงานประกันสังคมมีแต่มาถอกเงินและก็แต่ละเดือนนั่นแหละเนาะบางคนกระทอกเป็น2ปีล่วงหน้าเพราะว่าสัญญา2ปีบางท่านกระทอกปีนึงล่วงหน้าแต่เป็นห่วงในเรื่องของนโยบายเนาะสวัสดิการสังคมถ้าว่าเฮาบ่ศึกษาผลประโยชน์ของเฮาแล้วเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาเนาะเฮาจะบ่ฮู้เมื่อเฮาบ่ฮู้เฮาก็บ่ได้ประกอบเอกสารมายื่นฮ้องขอเงินอุดหนุนแทนที่เฮาจะได้รับแต่ย้อนว่าเฮาบ่ฮู้ฮู้น้ำหลังมายื่นเอกสารก่ายกำหนดเวลาเนาะเพราะว่าอย่างเงินป่วยการเงินเกิดลูกเงินบำเหน็จอย่างต่างๆแล้วมาเป็นเงินอุดหนุนระยะสั้นจะมีขอบเขตการกำหนดเวลายื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนนะภาครัฐนี่ก็หลายเนาะเงินเกิดลูกนี่ส่วนหลายแล้วมาประจำการเนาะเพชรยิง

การยื่นเอกสารนะก็มีระเบียบนะเอกสารต้องครบถ้วนมีฉบับแท้โดยเฉพาะแมนการยืนเอกสารห้องของเงินอุดหนุนวันแล้วก็เป็นหัวข้อที่จะมาโอมาลมให้เมนการได้รับฟังเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการวันนี้เงินอุดหนุนป่วยการก็จะแยกออกเป็น2อย่างเด้อฟังนํากันภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะและก็ภาคสมัครใจป่วยการอันที่1ป่วยการย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะอุบัติเหตุเวียกงานป่วยการอันที่2แมนป่วยการย้อนอุบัติเหตุอื่นนะอุบัติเหตุวิกาลนี่มันจะเป็นอุบัติเหตุสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเหตุเวียกไฟดูดไฟช็อตมืนพลาดล่มตกคันใดขึ้นที่สูงนะเหตุในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานนะบางคนก็ใส่เครื่องกลจักเกิดอุบัติเหตุทับมือทับแขนทับขาเนาะจนนะสาหัสก็มีเนาะคือเนาะอุบัติเหตุเวียกงานหรือบ่ถึงสาหัสก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเวียกงานเอิ้นว่าอยู่ในหน้าที่ส่วนประชาชนผู้ประกันตนสมัครใจก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นหมดเนาะเพราะว่าในระบบสมัครใจนี่จะบ่มีอุบัติเหตุเวียกงานเพราะว่าบ่มีนายจ้างเฮาบ่ได้สังกัดคําว่าเป็นอุบัติเหตุก็ถือแม่นอุบัติเหตุทั่วไปเนาะคุ้มครองบ่คุ้มครองคือกันถ้าว่าเท่าเงินสมทบเข้ามาครบ3เดือนแล้วเนาะเงื่อนไขก็คืออุบัติเหตุเวียกงานจ่ายเงินเข้ามา1เดือนเป็นคุ้มครองสำหรับอุดหนุนป่วยการแต่คันว่าอุบัติเหตุอื่นต้องแมนเงินทอกเข้ามา3เดือนก่อนบ่ว่าจะเป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าระบบสมัครใจต้องทอกเข้ามาอย่างน้อยนั้น3เดือนก่อนจึงจะคุ้มครองสำหรับอุดหนุนป่วยการเนาะวันนี้อุดหนุนป่วยการคันว่าเบื้องวิสาหกิจเนี่ยย้อนเวียกงานนี่จะสูงเพิ่นจะให้อยู่ 80% หรือว่า 80% ของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเนาะเอาหมายความว่าเอา6เดือนสุดท้ายของผู้เกี่ยวมาเฉลี่ยเนาะสมมุติว่าทอกเงินมา4ล้าน5ก็บ่เฉลี่ยก็ได้เนาะสม่ําเสมอมา4ล้าน5ก็คือเป็น4ล้าน5เฉลี่ยกรณีมีการย้ายเวียกเนาะกรณีเงินเดือนมีขึ้นมีลงเนาะอันนี้แม่นเพื่อความยุติธรรมตามหลักการคณะเวทเวียกงานได้อยู่ 80% ในระยะ6เดือนครับ6เดือนสุดท้ายคำว่ายังบ่เซากับคุ้มครองต่อจาก 80% มาเป็น 70% ลดลงมา 10% หรือว่า 10% นะคุ้มครองสูงสุด1ปีอันนี้แม่นเงินอุดหนุนป่วยการคันว่ายังบ่ดีบ่เซานะคันว่าเป็นป่วยการย้อนอุบัติเหตุอื่นหรือย้อนพยาธิเองก็ดีเนาะย้อนพยาธิเองก็ดีแม่นเริ่มต้นแม่น 70%ของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายนะคุ้มครองเดือนที่1เจ็บป่วยแล้วนะยื่นเอกสารครบถ้วนห้องของเงินอุดหนุนประกันสังคมเดือนที่2ท่านต้องกลับไปตีเปอร์เซ็นต์ท่านหมายความว่าต้องไปกดสุขภาพคืนโมเมนตีเปอร์เซ็นต์เนาะต้องไปกดสุขภาพคืนถ้ายังบ่แข็งแรงท่านหมอเพิ่นจะเฮ็ดใบยังยืนว่าเป็นใบพักเจ็บป่วยให้แหละเนาะตื่นอีกเอ้า30วันแต่ว่าอิงตามเด้สุขภาพของแต่ละคนเนาะถ้าท่านหมอว่าอ่ะก็ยืนอีกพักผ่อนอีก30วันเจ้ายังบ่แข็งแรงเฮ็ดเวียกยังบ่ได้ก็เอาใบยังยืนจากแพทย์มายื่นประกันสังคมเลยเนาะอาจจะบ่ได้ผ่านบริษัทอะไรบัดนี้ผ่านแต่ข้างทะเบียนก็มายื่นประกันสังคมเลยคุ้มครองแบบนี้แหละเนาะป่วยการ6เดือนทะเบียนถ้าว่าจะป่วยทั่วไปมันได้อยู่ 70% หรือว่า 70%ยังบ่เซาคุ้มครองต่อ6เดือนสุดท้ายแมนได้อยู่60%จาก70มาเป็น60%แตกต่างจากอุบัติเหตุเวียกงานจะได้สูงกว่าอยู่10%เนาะอันนี้แมนความแตกต่างหมายความว่ารัฐบาลเพิ่นก็จะให้ความสำคัญสำหรับอุบัติเหตุย้อนเวียกงานเพราะว่าเฮ็ดเวียกให้กับนายจ้างอยู่ในหน้าที่นะบ่เฉพาะแต่ลาวดอกเนาะหลายๆประเทศก็ปฏิบัตินะลักษณะคล้ายคือกันหมายความว่าให้ความสำคัญกรณีเกิดอุบัติเหตุในหน้าที่เป็นพิเศษนะอันนี้มันอยากย้ำว่าอุบัติเหตุเวียกงานนี้อุบัติเหตุนะเคลื่อนว่าบ่แม่นอุบัติเหตุเวียกงานนะเป็นเงินอุดหนุนป่วยการนี้เนาะเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้เวลาที่มีการเจ็บเป็นนับแต่1มื้อขึ้นไปเนาะหมายความว่าเฮาไปห้องหมอเฮาใส่บัตรประกันสังคม

เจ็บป่วยท่านหมอบอกว่าท่านจะเป็นไข้หวัดเป็นหนาวเป็นหวัดเป็นไอเนาะมีใบสั่งพักของแพทย์นับแต่1มื้อขึ้นไปสามารถไปแลกเงินอุดหนุนน้ำประกันสังคมได้ 70% นับแต่1มื้อขึ้นไปท่านหมอว่าให้พัก3วันก็ได้3วันให้พัก1วันก็ได้แต่1วันเนาะอาจจะตกเท่าใดหลายหน่อยก็ขึ้นกับเงินเดือนที่ผู้เกี่ยวได้แจ้งเข้ามาบางคนก็มื้อนึง 30,000 บางคนก็มื้อนึง 40,000 ก็แล้วแต่เนี่ยแจ้งมาหลายก็จะได้หลายแจ้งมาต่ำก็จะได้ต่ำนั่นแมนเงินอุดหนุนป่วยการอิงใส่จำนวนวันที่แพทย์เขียนอยู่ในใบสั่งพักเนาะย้ำว่าเงินอุดหนุนป่วยการนี้จะได้เฉพาะผู้ที่เป็นพนักงานหรือผู้ประกันตนสมัครใจที่จ่ายเงินที่ทองเงินเท่านั้นคู่สมรสและครอบครัวจะบ่ได้รับเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการเนาะคู่สมรสกับครอบครัวแมนจะบ่ได้รับได้รับแต่การคุ้มครองเป็นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นเขาเนี่ยผู้เกิดสิทธิ์ตามนะจะได้รับการคุ้มครองเป็นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นส่วนเงินอุดหนุนป่วยการแมนจะบ่ได้รับเงินบำนาญก็จะบ่ได้รับเนาะต้องถอกเงินเข้ามาเป็นของตัวเองจึงจะได้ครับถ้าว่าใส่สิทธิ์ห่วมน้ำซื่อจะได้เพียงแต่ปิ้นผัวสุขภาพเนาะบางอุดหนุนบางอุดหนุนเท่านั้นอันนี้แมนสำหรับการคุ้มครองอุดหนุนบริการเนาะวันนี้คุ้มครองสูงสุด1ปีแล้วพวกเขายังถ้าว่ายังบ่เซาจะให้ผู้เกี่ยวไปประเมินอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกเพื่อตีเปอร์เซ็นต์ไปหับเงินเสียกำลังให้งานหรือว่าเงินเสียองค์ค่าไปตลอดชีวิตเนาะคันว่าอยู่ในระดับที่สูง41%ขึ้นไป100%จะประกันสังคมจะดูแลเนาะไปตลอดชีวิตคล้ายๆเงินบำนาญแต่ว่าเป็นเงินเจ็บป่วยเนาะก็หับเงินเจ็บป่วยไปเลยบ่ได้หมายความว่าอายุครบเกษียณแล้วจากรับเจ็บป่วยไปรับบำนาญต่อบ่แม่นเนาะจะรับเจ็บป่วยไปตลอดชีวิตเลยเนาะอันนี้ก็เป็นสวัสดิการอันหนึ่งรับเจ็บป่วยไปแล้วก็หมายความว่าผู้เกี่ยวบ่สามารถเฮ็ดเวียกได้ก็รับเงินอุดหนุนน้ำประกันสังคมในแต่ละเดือนนะแต่ว่าก็ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติถึงว่าจะบ่ได้ถอนเงินสมทบเข้าประกันสังคมแล้วก็ตามเนาะอันนี้แมนการคุ้มครองเริ่มต้นจากอุดหนุนป่วยการมันก็จะต่อมาหาอุดหนุนเสียกำลังแรงงานแบบนี้กรณีที่ว่ามีการเจ็บป่วยยาวนานเนาะสำหรับผู้ประกันตนเด้ออันนี้ว่าย้ำว่าผู้ประกันตนคู่สมรสและครอบครัวแมนจะบ่ได้รับเนาะอันนี้โอลมกันไปก่อนซ้ำนี่ระยะต่อไปพวกเราจึงมาหับฟังเกี่ยวกับเอกสารประกอบในการท้องขอเงินอุดหนุนป่วยการมีคืนอะไรติดตามฟังได้ในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการประกันสังคมนำเสนอดำเนินรายการเลยโดยสันติภาพสลับสเปลี่ยนกับทีมงานโฆษกคำเก่งและก็มีทีมงานโฆษกหญิงที่โดนเพิ่นจะมาโคจรมาพบกันเท่านึงเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาได้นะหรือว่าท่านใดอยากให้พวกเขาเอาหัวข้อใดมาโอมาล้มเกี่ยวกับเรื่องงานประกันสังคมกันสามารถทักทายสวัสดีกันเข้ามาเนาะผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติหรือว่าโทรมา1508ในโมงรัฐการเนาะก็สามารถมีความคิดความเห็นนะประกอบส่วนแลกเปลี่ยนนะในรายการของพวกเขาได้เช่นเดียวกันก็มื้อนี้อยู่กับหัวข้อการคุ้มครองอุดหนุนป่วยการก็ถือว่าเป็นอุดหนุน1ที่เห็นแล้วเนาะสังเกตตัวจริงเนาะว่าเห็นว่าหัวหน่วยธุรกิจเนาะได้รับผลพนักงานหัวหน่วยธุรกิจนี่นะเนาะได้รับผลกระทบนะเสียสิทธิผลประโยชน์หลายย้อนว่าบ่ฮู้สิทธิผลประโยชน์ของตัวเองเนาะว่าสามารถฮ้องขอเงินอุดหนุนป่วยการได้ส่วนหลายละแม่นเฮ็ดเวียกไปแล้วเกิดมีการเจ็บการเป็นบ่สามารถเฮ็ดเวียกได้ปกติแล้วไปครอบลาออกอันนี้ระวังเนาะอันนี้ระวังเป็นห่วงหลายแทนที่เขาจะสามารถขอเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีใน1ปีนายจ้างบ่จำเป็นต้องทอกเงินให้กับผู้เกี่ยวจ่ายเงินเดือนให้กับผู้เกี่ยวใน1ปีผู้เกี่ยวบ่จำเป็นต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมถ้าว่าจะเป็นยาวนานแต่ยังมีสิทธิ์ฮ้องขอเงินป่วยการนำประกันสังคมในแต่ละเดือนย้อนว่าสุขภาพบ่แข็งแรงย้อนว่าเฮาเป็นสมาชิกประกันสังคมเกินเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีแต่คันว่าลาออกไปแล้วมาฮู้น้ำหลังว่าโอ้ประกันสังคมนี่มีเงินป่วยการย้อนเจ็บป่วยสิกลับไปขอคืนขอเงินป่วยการคืนนี่แม่นจะบ่ได้รับเพราะว่าหยังเพราะว่าเงินป่วยการต้องขอตอนที่มีสถานภาพเป็นพนักงานอยู่เนาะต้องขอตอนที่เฮาเป็นพนักงานอยู่บ่ทันได้ถึงปลดปล่อยออกเทื่อจึงจะคุ้มครองเนาะอันนี้แม่นที่ผ่านมาไปพ่อเนาะโดยเฉพาะแม่นบริษัทโรงจักรโรงงานที่มีคนเฮ็ดเวียกพนักงานหลายๆคนน่ะนะจะยินเนาะเกือบทุกบริษัทได้ยินว่าอันนั้นบ่แข็งแรงมือมามือบ่มาเฮ็ดเวียกนะย้อนว่าสุขภาพของตัวเองเนาะก็เลยครอบลาออกเกรงใจเพื่อนร่วมงานมาเฮ็ดเวียกแทนเกรงใจหัวหน้าแผนกเกรงใจผู้อำนวยการเนาะตัวเองเฮ็ดเวียกบ่เต็มประสิทธิภาพนะแต่บ่ฮู้ผลประโยชน์ของตัวเองเกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนป่วยการแทนที่แน่นอนแหละแต่ละบริษัทก็จะมีผู้ฝ่ายบุคลากรเนาะเป็นผู้ประสานงานแต่เพิ่นก็เวียกหลายในบางเทื่อเนาะบางเทื่อก็กรรมระเบียบประกันสังคมบ่ได้แนะนำเพื่อนร่วมงานบ่ได้โจนว่าพนักงานเพื่อนร่วมงานครอบลาออกไปแล้วจึงฮู้เนาะว่ามีเงินป่วยการสิกลับมาขอคืนนี่แม่นบ่ได้เนาะอันนี้ไปพ่อเห็นหลายบ่อนนะก็เลยฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะแกมีรายการเนาะว่าเวลาเจ็บป่วยอย่าเฝ้าครอบลาออกจากเวียกให้ไปประเมินสุขภาพไปนะให้ท่านหมอกวดเพิ่นสิให้ใบสั่งพักของเฮาแล้วเฮาก็มาแลนเงินป่วยการเฮ็ดแบบนี้ไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนาะเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีถึงว่าเฮาจะบ่ได้ไปเวียกแล้วเนาะเฮาก็มีเงินนโยบายเป็นเงินป่วยการจากประกันสังคมกินในแต่ละเดือนย้อนว่าสุขภาพเฮาบ่แข็งแรงเนาะแต่คันว่าแข็งแรงรับป่วยการไปแล้ว 2-3 เดือนกลับเข้าเฮ็ดเวียกได้เห็นบ่ก็บ่มีปัญหาแต่ว่าเป็นห่วงที่ว่าบ่แข็งแรงไปเลยเนาะไปสมัครเวียกก็บ่ได้เลยนะแทนที่ว่าจะมีเงินนโยบายจากประกันสังคมในระยะเจ็บป่วยครอบออกเวียกไปสุขภาพก็บ่แข็งแรงไปสมัครเวียกใหม่มันไผสิรับเห็นบ่บ่มีรายได้บัดนี้เอ้าตื่มบัตรประกันสังคมกาย3เดือนใส่บัตรบ่ได้แหละบัตรนี้ออกจากเวียกได้เนาะเงินบ่เข้ามากาย3เดือนบ่มีสิทธิ์ไปใส่ละบัตรอยู่ของหมอ
ล้วนแต่เป็นภาระล้วนๆเนาะบางคนก็เป็นหนี้เป็นสินขายรถขายสัตว์เลี้ยงขายดินขายดอนมาปินปัวตัวเองย้อนว่าบ่ฮู้นโยบายบ่ฮู้ระเบียบการบ่ได้ศึกษาระเบียบประกันสังคมเนาะอันนี้แม่นฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่อีหลีและก็สำหรับเอกสารประกอบห้องขอเงินอุดหนุนไปการน้ำประกันสังคมก็บ่ยากเนาะบ่ยากเพราะว่าเขาจะมีแบบฟอร์มให้อยู่แล้วอธิบายเนาะว่ามีการประกอบเอกสารอย่างแน่แบบฟอร์มสามารถพัวพันกับจัดตั้งของท่านหรือว่าดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนาะ www.lsso.gov.la ได้แบบฟอร์มท่านเฮ็ดเรียกหัวหน่วยธุรกิจกับแมนแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนไปการเนาะมันจะมี2ฟอร์มรับอุดหนุนไปการย้อนอุบัติเหตุเวียกงานรับอุดหนุนไปการย้อนอุบัติเหตุอื่นหรือว่าสุขภาพย้อนพยาธิจังซี่ก็จะต่างกันเด้อให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้มันถูกเอกสารประกอบแน่นอนต้องมีใบบ่งมติของแพทย์นะแล้วก็ใบสั่งพักของท่านหมอสบับของแท้ใบบ่งมติของแพทย์อาจจะเป็นสบับก็ปีได้แต่ใบสั่งพักของแพทย์กำหนดมือว่าให้พักจักมือตัวนี้ต้องแมนต้นสบับลายเซ็นต้องครบเนาะลายเซ็นแพทย์ปิ้นปัวหัวหน้าแผนกผู้อำนวยการต้องครบเนาะบ่ครบยาเฝ้าเอามาเถือต้องไปเอาลายเซ็นนำท่านหมอจนครบกว่าเนาะบางคนนี่ถือเบาเซ็นแต่แพทย์ซื่อๆความจริงอยู่ในนั้นมันมีอย่างน้อย3ลายเซ็นเนาะเซ็นแต่แพทย์บ่มีเซ็นแผนกบ่มีเซ็นผู้อำนวยการห้องหมอตัวนี้จะบ่ได้ท่านต้องได้กลับไปคืนเนาะดีแท้แม่นให้กวดเบิ่งก่อนเวลารับเอกสารจากท่านหมอว่าเอกสารเซ็นครบถ้วนแล้วหรือยังถ้าว่าบ่ครบถ้วนบ่ทันได้มีการจ้ำผู้อำนวยการห้องหมออย่าเฝ้าเอามาเถอะเพราะว่าเอามาเอกสารก็เสียเวลาท่านต้องได้ตีกลับคืนเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีบัญชีเงินบัญชีธนาคารสำเนามาบัตรประจำตัวนะหรือสำเนาครัวก็ได้เนาะแบบฟอร์มเซ็นจำกัดบริษัทเนาะเซ็นมีหนังสือยั่งยืนเป็นเลขที่เนาะเลขที่บริษัทเด้อบ่เกี่ยวเนาะบ่แม่นหนังสือยั่งยืนก็เพียงแต่เท่านั้นส่วนผู้สมัครใจแม่นจะบ่มีบัญชีบ่มีเคลื่อนมาเซ็นต่างหน้าบริษัทเนาะเซ็นแต่ฟอร์มเซ็นผู้เกี่ยวแล้วก็แล้วเลยเนาะมาสามารถขอรับเงินอุดหนุนบริการได้จากประกันสังคมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับอุดหนุนบริการมาโอมาลมให้บริการได้ครับฟังในมื้อนี้นะก็ท่านใดที่อยากฝากหัวข้อใดเพิ่มเติมนะการสามารถทักทายเข้าสู่รายการของพวกเราได้เนาะโทรไป1508นะบอกสันติภาพนั้นอยากให้เอาหัวข้อบำนาญบ่มาโอมาลมหรือว่าหัวข้ออุดหนุนว่างงานสําหรับผู้น้อยเศรษฐกิจบ่โมมาลมก็สามารถทักทายสวัสดีกันเข้ามาได้เนาะเบิ่งเวลาก็ส่งท้ายให้บริการพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเนาะสําหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสวัสดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทหับหน้าที่ดำเนินรายการเอามาพบกันเป็นประจำแบบนี้รายการชีวิตติดพันสังคมก็จะมีข้อมูลข่าวสารมานำเสนอให้กับทุกท่านได้หับฟังเส้นเดียวกับมื้อนี้ก็มีหลากหลายข้อมูลข่าวสารว่าจะเป็นการเตือนภัยในปัจจุบันนี้ที่มิจฉาชีพซอกหาทุกรูปแบบเพื่อจะมาตัวยั่วเอาเงินเอาคำประชาชนเฮาแล้วก็มีหลายๆกรณีที่ถูกตัวกันไปก็เห็นมาละเนาะดังนั้นทุกคนต้องมีสติระมัดระวังกันตื่มและบอกต่อกันตื่มอีกเส้นเดียวกันกับปัจจุบันนี้ก็มีมิจฉาชีพที่ใช้โทรศัพท์นี่แหละโทรบอกว่าเบอร์โทรศัพท์เบิดอายุต้องมีการลงทะเบียนใหม่เข้าไปแอปนั่นแอปนี่กดเข้าไปลิงก์แล้วก็บอกรหัสต่างๆเฮ็ดให้สูญเสียเงินค้ำเป็นจำนวนบ่น้อยดังนั้นเนาะถ้าบ่แน่ใจห้ามบอกห้ามกดห้ามโหลดห้ามโอนเพื่อระวังมิจฉาชีพนี่ก็คือหลักการสำคัญเพื่อความปลอดภัยทางด้านการเงินของเฮาเพราะว่ามิจฉาชีพนี่มีกลโกงไม่เสมอให้ระวังไว้ตลอดถ้าหากบ่แน่ใจให้หยุดคิดก่อนทุกการกระทำถึงมือถือล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงห้ามบอกในที่นี้ก็แม่นห้ามบอกข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านแอปธนาคารรหัส OTP ให้กับคนอื่นฮู้เด็ดขาดและห้ามกดก็คือบ่ให้กดลิงก์ที่ว่าหน้าส่งใส่ใน WhatsApp อีเมลข้อความ Facebook ทุกช่องทางที่อาจจะนำไปสู่การหลอกลวงทางด้านการเงินได้และห้ามโหลดแอปที่บ่ฮู้จักจากลิงก์ที่บ่น่าเชื่อถือห้ามโอนเงินตามคำเรียกห้องของบุคคลอื่นที่แอบอ้างเป็นหน่วยงานบริการต่างๆถ้าบ่แน่ใจให้ติดต่อหาธนาคารที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะเป็นการดีที่สุดท่านผู้ฟังฝากเตือนและบอกต่อกันไว้เกี่ยวกับปัญหานี้บ่แม่นมีแต่อยู่สปป.ลาวได้อยู่หลายๆประเทศกับปรากฏเห็นมาแล้วดังนั้นพวกเราต้องได้มีสติตื่นตัวกันตื่มและบอกต่อกันอีกระมัดระวังเอาไว้เป็นห่วงเป็นใยแท้ๆท่านผู้ฟังเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปพวกเราจึงมาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันตื่มอีก

0: โหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกับเข้ามาในรายการพวกเรามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันอีกเว้าเรื่องตัวเลขโครงการและมูลค่าการลงทุนมหาศาลแต่เป็นอย่างเศรษฐกิจลาวยังบ่ทันเข้มแข็งยกสูงเรียกงานกวดการและคุ้มครองบรรดาโครงการสัมปทานที่ได้รับอนุญาตในระยะผ่านมาก็คือบรรดาโครงการใหม่ที่จะมีการอนุมัติในต่อหน้าให้มีความหัดกลุ่มละเอียดและจะแจ้งบนพื้นฐานของนิติกรรมกฎหมายและระเบียบการนำใส่เครื่องมือที่ทันสมัยเข่งขัดปฏิบัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและย่องย่อผู้ที่มีผลงานทั้งภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจนับแต่ปี1989มาฮอดปัจจุบันการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ 5,394 โครงการมูลค่า 65.5 ตื้อดอลลาร์สหรัฐการลงทุนภายในกิจการควบคุมและสัมปทานกวม 23 ส่วนห้อยผู้ลงทุนต่างประเทศหลายกว่าโมแมนมาจากสปอจีนมีถึง970โครงการมูลค่า15ตื้อดอลลาร์สหรัฐห้องลงมาก็แมนสสเวียดนาม441โครงการมูลค่า 12.7 ตื้อดอลลาร์สหรัฐและราชอาณาจักรไทย686โครงการมูลค่า 6.9 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเฉพาะ7เดือนของปี2016นี้ได้อนุมัติการลงทุนในกิจการสัมปทานและบัญชีการควบคุมทั้งหมด34โครงการมูลค่า 8.5 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปี2015ผ่านมาแมนเพิ่มขึ้น68ส่วนห้อยและการนำเข้าทุนตัวจริงบรรลุ1ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐตัวเลขทั้งหมดนี้แมนคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนได้เปิดเผยอยู่กล่องประชุมเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่11-12สิงหาคม2016ที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีทานเฉลิมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลทั้งเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนเข้าร่วมและทั้งหมดนี้กลายเป็นเงื่อนไขอันดีในการประกอบส่วนเข้าพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งในอนาคตแนวใดก็ดีเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานนี้ดำเนินไปอย่างถูกจุดถูกเป้าหมายหับประกันประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นท่านสอนไซส์4พันดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้ทิศซีนำสำคัญต่อกล่องประชุมว่าในตอนหน้าให้พร้อมกันบุทะลุทางด้านจินตนาการใหม่เพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนให้วองไว้ทั้งการและหับประกันด้านคุณภาพความโปร่งใสและความเป็นมืออาชีพให้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการหันเปลี่ยนทันสมัยยกสูงเวียกงานกวดการและคุ้มครองบรรดาโครงการสัมปทานที่ได้รับการอนุมัติในระยะผ่านมาก็คือบรรดาโครงการใหม่ที่มีการอนุมัติในต่อหน้าให้มีความหัดกลุ่มละเอียดและจะแจ้งบนพื้นฐานของนิติกรรมกฎหมายและระเบียบการเด็ดขาดแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท่อในแขนงการลงทุนอย่างแท้จริงให้มีมาตรการนับมือเข้มงวดหัดกลุ่มหลายภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมนำใส่เครื่องมือทันสมัยเข่งขัดปฏิบัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและย่องย่อผู้ที่มีผลงานทั้งภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจอย่างใดก็ดีเพื่อบรรลุเวียกงานในต่อหน้าคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกองประชุมเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ได้รับฮ้องเอาปัญหาสำคัญของเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนด้วยความเป็นเอกภาพสูงและมอบให้ทุกกระทรวงองค์การเทียบเท่ากระทรวงและองค์การปกครองนครหลวงแขวงสืบต่อจะตั้งพลบทบาทของตนในการยู่แฮงการลงทุนของภาคเอกชนให้บรรลุ4,9470ตื้อกีบหรือประมาณ 64.4 ส่วนห้อยของการลงทุนทั้งหมดตามคาดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แต่ปี2016ฮอดปี2030และปัญหาสำคัญอื่นๆตื่มอีกผ่านมาภาคและรัฐบาลได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของการลงทุนภาคเอกชนภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะนับแต่รัฐบาลได้เปิดกว้างการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศรัฐบาลได้มีการปรับปรุงนิติกรรมและนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและความเรียกร้องต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะเพื่อแน่ใจเฮ็ดให้การลงทุนของภาคเอกชนประกอบด้านวิชาการ
และแรงทุนสำคัญและสามารถดึงดูดการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งท่านผู้ฟังที่เข้าลบนี่ก็แม่นเวียกงานการลงทุนซึ่งว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขโครงการและมูลค่าการลงทุนนี่ก็แม่นมหาศาลกันอีหลีกะทั้งหมดนี้ก็แม่นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาเอาละตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

ตอนหาผู้การกับคืนเข่าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั่นท่านผู้ฟังโนรีได้อ่านบทข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเพิ่นว่าประชาชนลาวนี่นั่งอยู่ถึงบ่เงินบ่ค้ำอีกบ่ดลก็จะนับมือมีอยู่มีกินเจริญหังมีข่าวๆเกี่ยวกับการค้นพบแห่หายากในมูลค่ามหาศาลที่ความเอา4แขวงเสื่อมต่อแขวงบริคำไซและแขวงคำมวนอยู่ในพื้นที่แขวงเสกองและแขวงอัตปือได้กลายเป็นนิมิตหมายทั้งเป็นสัญญาณบอกเตือนว่าในอนาคตประเทศชาติและประชาชนลาวเฮาจะนับมือมีอยู่มีกินมีความเจริญหังมีตามตำนานที่เฒ่าแก่บุหารเคยเล่าไว้ว่าพอถึงยุคแล้วเจริญทุกสิ่งอย่างทรัพย์ในดินสินในน้ำจะฟูขึ้นดังสโนแรงข่าวการค้นพบแห่หายากที่ได้กล่าวมานี่แม่นมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งได้เปิดเผยผลสำรวจเมืองบุดลมานี่อย่างใดก็ดีท่านผู้ฟังเมื่อกล่าวถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำของประเทศลาวเฮายังคิดเห็นคำเว้าของลุงภูมิวงวิจิตรกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหุ้นทำอิฐของสปปลาวซึ่งเวลานั้นเพิ่นเป็นทั้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและธรรมการในโอกาสที่เพิ่นได้โอ้ล้มหรือบรรยายเอกสารการเมืองอยู่บอนใดเพิ่นก็เอ่ยถึงความสวยงามอุดมหังมีของประเทศลาวเฮาว่าเป็นประเทศที่สวยงามอุดมหังมีประชาชนลาวนั่งอยู่ถึงกองเงินกองคำมีมูลเสื้อดุมันเห่าหันไปเหยียบหมามาเหยียบเขียดทั้งอาจหารซานไซต้านศัตรูผู้ฮุกฮานแต่ประชาชนลาวสัมผัสยังถูกยากปากหมองเสื้อขาดหน้าผ้าขาดหลังย้อนมีศักดินาและจักรพรรดิต่างชาติที่เข้ามายึดครองฮุกฮานเป็นเวลาหลายห้อยปีเว้าถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำในประเทศชาติของพวกเขามันบ่เพียงแต่ว่ามีแห่หายากมันยังมีหลากหลายแห่ธาตุเซนว่ามีบ่อเงินบ่อคำบ่อแห่สังกะสีบ่อเกลือกะลี่บ่อกัวบ่อซื้นบ่อเล็กบ่อขางบ่อทานหินบ่อแก้วและบ่ออื่นๆในทั่วประเทศจากผลสำรวจที่มีอยู่ในเอกสารสรุปครบรอบ15ปีสปปลาวแม่นมีแห่ธาตุต่างๆถึง70ส่วนห้อยความเอาเนื้อทีในทั่วประเทศนี่คือความอุดมหังมีของสปปลาวที่มีเนื้อที่เพียง 280,000 กว่าตารางกิโลเมตรถึงจะเป็นประเทศน้อยพลเมืองน้อยบ่มีทะเลน้ำมูแต่พวกเขาก็มีบ่อแห่ที่มหาศาลขอเพียงแต่พวกเขาฮู้ปกปักรักษาและฮู้นำไส้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและเพื่อประชาชนมาในสภาพปัจจุบันบรรดาบ่อแห่ต่างๆที่มีในประเทศเฮาจำนวนบ่น้อยก็ได้ขุดค้นไปแล้วเซนว่าบ่อค้ำเสโปนบ่อค้ำอยู่อัตปือบ่อค้ำภูเบี้ยแขวงไซสมบูรณ์ส่วนบ่อค้ำที่มีในท้องถิ่นบ่อนเล็กบ่อนน้อยก็ถูกขุดค้นมีทั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายในระยะหลายปีผ่านมาส่วนบ่ออื่นๆคือบ่อเกลือกะลี่บ่อเล็กบ่อทานหินบ่อกัวบ่อซื้นก็ถูกขุดค้นซึ่งมีบางบ่อนก็เกือบหมดไปแล้วแต่ว่าปัญหาสภาพที่เฮายังประสบพบพ่อนั่นก็คือประเทศชาติและประชาชนยังถูกยากเงินกีบยังอ่อนค่าสินค้ายังแพงค่าแห้งยังต่ำถนนหนทางหลายแห่งยังเป็นทางดินแดงเป็นบวกคุ้มยามฝนก็เต็มไปด้วยขี้ตมยามแล้งก็มีขี้ฝุ่นง่ายกุ้มคาดว่าในอนาคตถ้าหากขุดค้นเอาทรัพย์สินเหล่านี้ออกมานำไส้อย่างถูกต้องครบถ้วนคาดว่าประเทศชาติและประชาชนคงหังมีเจริญไว้บ่ถูกยากลำบากถนนหนทางก็จะดีงามบ่มีบวกมีคุ้มบ่มีขี้ตมขี้ฝุ่นอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดเวลานี้รายการชีวิตติดพันสังคมก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายและสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อจะเฮ็ดให้สินค้าของท่านธุรกิจของท่านบริการของท่านได้เป็นที่ฮู้จักอย่างกว้างขวางท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่24กันยาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเขาจะไปที่นครปักเสแขวงจับประสักไปล้มสายกับท่านวงไพบูลย์แก้วคุณเมืองหัวหน้าห้องการแห่งงานและสวัสดิการสังคมนครปักเสท่านจะไปฮู้เกี่ยวกับวาระยาผ่านมาภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทางนครปักเสทางนครปักเสนี้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายหน่อยปานใดและปัจจุบันนี้เพิ่นสิมีแผนการฟื้นฟูขึ้นเท่าใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านวงไพบูลย
3: ์เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่อวงไพบูลย์แก้วคุณเมือง
2: เจ้าอยากให้ท่านเฝ้าสุฟังในเจ้าว่าในระยะผ่านมาทางนครปักเสเฮาได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็คือระยะฝนนี่เนาะจนมาฮอดปัจจุบันนี้เป็นขึ้นเท่าใดในท่าน
3: เจ้านครปักเสเลยครับภัยพิบัติจากน้ําท่วมนับแต่วันที่7มาฮอดวันที่31เดือน8 2566หมายความว่าสภาพปัจจุบันนี้ปกติแต่ความเสียหายในปัจจุบันนั้นนครปักเสประกอบมีอยู่42บาทและน้ําท่วมน้ําท่วมครั้ง27บาทเนาะแต่มีครอบครัวถือท่วมจํานวน 1,479 ครอบครัวมีจํานวนพ้น 6,570 คนและยิ่ง 3,168 คนและปัจจุบันนี่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นจากศูนย์กลางและก็จากนักแข็งนครเฮาในมูลค่าร่วม445ล้าน 301,000 กีบพิเศษพานาทานสอนใส่สีพันดอนนายกแห่งสปปลาวและประกอบส่วนในมูลค่า132ล้าน 810,000 กีบเจ้าในเบื้องต้น
2: อ๋อเจ้าก็แปลว่าเพิ่นในระยะเบื้องต้นเพิ่นก็ได้มีการช่วยเหลือแล้วและเฮาได้มีการปัจจุบันนี้เฮาได้มีการแผนฟื้นฟูเฮาขึ้นได้ใดนะเจ้า
3: เพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะผลกระทบหลักๆขออนุญาตรายงานผลกระทบก่อนจากกิจกรรมนี้สามตื่นกูกีบและกระจากยอดทอขอระบบเส้นทางสี่ตื่นกูกีบและศึกษาเช่าสองหลานกูกีบปัจจุบันนี้ทั้งอันนั้นของการให้งานละครปักซี่นะครับที่สีน้ำจากแผนกให้งานก็คือคณะกรรมการพิวัตรขันแกงและขันชุนกลางได้มีแผนเบื้องต้นเนาะโดยเฉพาะแมนมีคะแนนตัวอย่างคะแนนให้งานสวัสดิการสังคมความต้องการในมูลค่า412ล้านกีบเป็นต้นแมนงบประมาณข่าวสารแล้วก็เพื่อและคะแนนกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมควบต้องการแนวพันธุ์ในจํานวน3ตื่น642ล้าน 500,000 กีบและคะแนนโยธาธิการและขนส่งควบต้องการฟื้นฟูเพื่อสอบแปลงระบบเส้นทางในมูลค่า4ตื่น74ล้าน 954,000 กีบและคะแนนอุตสาหกรรมการค้าแก้ไขในอนาคตควบต้องการตะคายไฟฟ้าอยู่3จุดก็คือจุดปักซี่จุดบ้านพุทธกุ้งและจุดบ้านแก่และสุดท้ายก็คือของเขตศึกษาและกีฬาควบต้องการในการซ่อมแปลงบูรณะในจำนวน22ล้าน 950,000 รวมมูลค่าทั้งหมดในหาคะแนนการต้องการมูลค่าในการซ่อมแปลงเบื้องต้นนับภายใน3เดือน56เดือน92ล้าน 940,000 กีบเจ้าปัจจุบันเดชเนื้อฮะภัยพิบัติการแข่งก็คือแผนกแห่งงานเพื่อสร้างร่วมหากระทรวงแห่งงานเจ้า
2: เจ้าและท่านในระยะผ่านมาในการที่ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะคะแนนการเกี่ยวข้องโดยเฉพาะคะแนนแห่งงานและสวัสดิการสังคมเฮาได้มีการลงจัดตั้งปฏิบัติประกอบส่วนช่วยในการ แก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นได้ใดในด้าน
3: เจ้าสำหรับแผนกให้งานเฮาแม่นเพิ่นได้ลงซวยหมอบเครื่องซวยเรือเนาะเป็นต้นแม่นข่าวสารแล้วก็เพื่อคนเครื่องจากให้ของประชาชนเขามาอยู่บนจุดที่พักพิงที่เฮาได้กําหนดไว้อันแต่พิเศษก็แม่นทางอำนาจการปกครองแขวงก็คือกระทรวงให้งานเพิ่นได้ชี้นําในแต่ละระยะเจ้า
2: เจ้าและท่านเห็นว่าในระยะผ่านมาที่ว่าเกิดประสบภัยพิบัตินี้เฮาประสบความยุ่งยากได้บ่ในการช่วยเหลือประชาชนในการนั้นน่ะยกย้ายบ่หรือว่าในการนั้นแก้ไขด้านต่างๆโดยเฉพาะพื้นฐานโครงร่างต่างๆนี่เจ้า
3: เจ้าเฉพาะเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนเห็นว่าก็บ่มีข้อยุ่งยากบ่ได้เนาะเพราะว่าเฮามีแผนแล้วสําหรับมีเฮือประเภทอื่นๆฮะบัดนี้น้ําในปัจจุบันคืออยู่นครปักเสนี่เพิ่นก็มาแบบปกติเนาะมาบ่ไว้เป็นได้สามารถแก้ไขและเฮ็ดให้เครื่องใช้ครัวเรือนอื่นๆของยูนิคอนปักซี่ซื้อมาสามารถบ่มีความเสียหายหลายเนาะเจ้า
2: เจ้าแปลว่าเฮามันบ่ได้เทียบใส่ปีผ่านมานี่เด้เดือนเดียวกันของปีผ่านมานี่เห็นว่าปีนี้กับปีผ่านมานี่ปีใดหนักกว่าหมู่เจ้า
3: เทียบใส่ปีผ่านมาเห็นว่าปีผ่านมาหนักกว่าปีนี้เนาะเพราะว่าปีนี้เฮารู้สึกว่า1มาเฮามีแผน2มาเฮาฮู้สภาพของน้ําขึ้นในแต่ละยามเฮาสามารถแก้ไขแล้วก็ซอยเหลือประชาชนได้เจ้า
2: ก็ถอดถอนบทเรียนเนาะท่านเนาะ
3: เจ้าแม่น
2: เจ้าและในการที่เฮาอันนั้นๆเวียกแขนงของพวกเฮานี่เนาะในการเก็บกําข้อมูลมีหยังนี่เด้ประชาชนให้การร่วมมือบ่เจ้าแล้วเพิ่นได้มีการอันเสนอหยังบ่ต่อแผนกให้งานเฮาต่อห้องการให้งานเฮา
3: เจ้าสำหรับการเอาข้อมูลประชาชนเฮาก็ให้ความร่วมมือเพราะว่าโดยเฉพาะปัจจุบันนี้แข้งจำปาสักก็คือนครปักเสนี่ได้มีการแต่งตั้งเป็นตาแสงเลยเนาะประกอบพิธีตาแสงเจ้าหมายความว่าการประสานงานจากประชาชนหาตาแสงตาแสงเฮาของการให้งานเฮาก็คือว่ามีความสะดวกเฮ็ดได้ดีเท่าที่ควรฉะนั้นเฮาจึงให้การช่วยเหลือแบบรีบด่วนได้เจ้าเพราะว่าจะประสานเจ้า
2: เจ้าก็มีอีกข้อหนึ่งเนาะที่ว่าสิเป็นจุดศูนย์รวมที่ว่านั้นของการให้งานเฮาได้ไปเอาน้ําตาแสงเลยโดยที่ตาแสงก็ไม่ได้เอารวบรวมจากบ้านต่างๆว่าซั่นซะ
3: เจ้าแม่นแหละเพราะว่าเฮาจะมีข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบขันแล้วก็มีจุดข้อเหตุเนาะเพื่อกําหนดแต่ละตาแสงหั้นเพื่อ1มาเพื่อรับฟังการให้งานสภาพ
2: เจ้า
3: ของนาแล้วก็ความต้องการของพ่อแม่ประชาชนนั้นว่าสิต้องการยังแน่ตัวอย่างว่าระบบไฟบ่ระบบอื่นๆบ่ปัจจุบันนี้ก็โดยพื้นฐานแหละสําหรับภัยพิบัติน้ําท่วมนี่เฮายังโครงการให้งานเฮายังขาดนั้นวัตถุอุปกรณ์เนี่ยเป็นต้นเข้าแล้วก็เฮืออันเนาะกับน้ําดื่มเพราะว่าเฮาบ่มีงบประมาณเฉพาะในแต่ละปีนะเจ้า
2: แต่
3: คันมีตอนนั้นได้จ่ายแต่เบื้องต้นมันก็สิสะดวกเพราะว่าสภาพภัยพิบัติเฮากําหนดบ่ได้มันสิเกิดแนวใดเจ้า
2: โอ้เจ้าก็คือว่าเฮาต้องได้เอาใจใส่เรื่องตัวด้านว่าซั่นซะ
3: เจ้า
2: แล้วท่านคันเว้าเรื่องอันนั้นคันเว้าเรื่องอันเกี่ยวกับการภัยพิบัติทางธรรมชาติแนวนี้เนาะคือเฮาฮู้แหละว่าสิอันนั้นเกิดแบบนี้แล้วแผนการฟื้นฟูนี่เฮาได้มีการจัดแบ่งคือแนวใด
3: แล้วก็มีแผนบางบ้านตัวอย่างก็คือ
2: เจ้าก
3: ลุ่มคันกระแสคันเกิกเนาะบ้านท่าหินบ้านห้วยปูจังซี่ถ้าว่าเฮามีฝายน้ําล้นนั่นนะหรือว่าประตูน้ํา
2: เจ้าก
3: ั้นเหียดอ่ะเฮาจะสามารถรักษา3บ้านนี้บ่ให้ท่วมได้ในปีต่อหน้าถ้าว่าระดับน้ําอยู่ในปกติที่บ่ถึงขั้นแบบคู่กันน้ําของบ่จุดพื้นที่นี่นะ
2: เจ้า
3: ถ้าเฮามีประตูน้ําเฮาสามารถจะบ่ให้น้ําท่วมใน3บาทนี้ได้เจ้าก็แผนเสนอหาทั้งมันนั้นภายในให้งานเพิ่นจะเป็นนั่นน่ะเจ้า
2: คันว่าแม่นเฮามีแผนที่ว่าเฮาถอดถอนบทเรียนได้แล้วเนาะว่าจุดใดที่เป็นจุดอันตรายและสิเสี่ยงเฮาก็ไปแก้ไขตัวจุดนั้นและท่านเห็นว่าในปัจจุบันนี้การพัฒนาพื้นฐานโครงร่างโดยเฉพาะการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่นครปักเสนเฮา มาฮอดปัจจุบันเป็นเห็นว่าเป็นคืนอะไรท่าน
3: ก็สำหรับการป้องกันพื้นฐานของลาวฮ้องก็บางบอนตัวอย่างว่าอยู่บ้านปักซี่บ้านพุ่นกุ้งดูสิเกี่ยวกับอ่างตรงดูดน้ำและบ้านแก่หันเพราะว่าจักเฮาก็ใส่เวลาหลายปีแล้ว

0: บ้านสองสามปีผ่านมาเขาก็เลยได้แห่คือได้หายไส้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เพื่อป้องกันชั่วข้าวบ่หายน้ำท่วมเข้าบ้าน
1: แต่ว่าปีนี้ปีนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นน้ำท่วมขังเป็นบ่อทาน
0: ปัจจุบันเนี่ยแต่เพราะน้ำมันเข้าทั้งหัวเนาะมันจะท่วมแล้วอ่ะครั้งเนี่ยเลย
1: พวกประเทศนั้นอยู่ทางนั้นสื่อสังคมออนไลน์เน
0: า
1: ะ
0: ชื่อพิเศษลักๆเป็นน้ำเขาทั้งน้ำซี่เนาะน้ำฟองที
1: ่
0: เขาทั้งปากหัวเจ้าเฮ็ดให้น้ำท่วมเพื่อนพ่อแม่ประสบเจ้า
1: เจ้าเพราะว่าเห็นทั้งสื่อสังคมออนไลน์ก็เห็นว่าคือว่าหนักหนักเนาะคือว่าน้ำท่วมสูงแต่ว่าถ้ามันเพิ่นจะไหลทั้งเข้าไปทั้งช่องว่างต่างๆว่าซั่นซะ
0: เจ้าเขาทั้งน้ำซี่แน่น้ำคลองแน่เนาะหลักๆเขาไปตามหวยหั่นเจ้า
1: แล้วประชาชนอยู่เขตน
0: ั้
1: น
0: เ
1: จ้าเจ้าว่าต่อเลยท่าน
0: อันที่3ก็คือหมายความว่าจุดที่เฮาเฮ็ดอันนั้นบำบัดน้ํามันมีอ่างตรงเลยคือข้าพเจ้าว่าว่าแล้วเพราะว่าจักมันเก่าแล้วมันก็กําลังตีบ่ได้มันต้องเพิ่มจักเข้าไปเพื่อรุดปอนน้ําค้างไว้ท่วมเกินประสุดในเขตตัวเมืองเฮานี้เจ้า
1: ก็เฮาก็ต้องได้เป็นในตัวหน้าเนาะในฤดูกาลหน้าเฮาก็ต้องได้กาเกียมคมๆตัวที่เป็นจุดอ่อนนี้เนาะว่าจุดอันตรายตัวนี้เขาจะต้องได้ปรับปรุงขึ้นอะไรเพื่อบ่เฮ็ดให้ประชาชนได้รับผลกระทบและประชาชนเองที่เขตได้รับผลกระทบตัวนี้เพิ่นได้มีการเสนอว่าอยากให้ทางอันคันเทิงนี่แก้ไขแบบใดแบบใดบ่มีได้เสนอบ
0: ่ก็ด้วยพื้นฐานก็สําคัญก็คือการช่วยเหลือนะครับพระเจ้าช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นเป็นเขาเป็นหน้านั้นการเสนอเนาะบัดนี้ในนามอำนาจการปกครองนครในนามส่วนตัวครับพระเจ้าคิดว่าถ้าเฮาเฮ็ดประตูน้ําแต่ละจุดที่น้ําไหลเข้าจากน้ําคลองหรือน้ําซี่เข้าไปหาเฮือนั้น
1: เจ้า
0: เฮ็ดเป็นฝ้ายน้ําดุลเพื่อเฮ็ดเป็นซอจ่อปลูกพืชที่มันเหมาะสมมันนะกับที่กับน้ําที่น้ําน้ําใสมันน่าจะเป็นการดีในอนาคตหมายความว่ามันจะได้ทั้ง2ฝ่ายเจ้าคือว่านั่นน่ะจะเฮ็ดให้บ่ท่วมเพราะว่ามันอาศัยน้ําท่วมครั้งเจ้า
1: โอ้ก็แปลว่าเฮาหันไปนําเนาะได้เป็นทั้งซอจ่อพร้อมทั้งแล้วก็หันทั้งอันบ่ให้มีน้ํามันท่วมครั้งพร้อมเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านวงไพบุญแก้วคุณเมืองหัวหน้าโครงการแห่งงานและสวัสดิการสังคมนครผักเสหลายๆเจ้าทีมื้อนี้ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเราในมื้อนี้โอกาสหน้าสิขอเชิญท่านเข้าร่วมใหม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจหลาย
1: ๆเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้าเจ้าโชคดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านวงไพบุญแก้วคุณเมืองหัวหน้าโครงการแห่งงานและสวัสดิการสังคมนครผักเสแขวงจำปาสักท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
2: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมไปที่ลาว TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ลาวทีวีเสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
3: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
4: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเสื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการที่2ของรายการฮอบบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังป่านี้พวกเราจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์มาล้มสายท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าโครงการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ท่านจะมาให้ฮู้ว่าชี้แจงเกี่ยวกับประชาชนเพิ่นว่าโอ้ระยะนี้เป็นหยัง ปัญหา

0: เหงื่อนี่อยู่ตามห้อมตามอย่างคือบ่เห็นทั้งเพิ่นมาเอาแน่เนาะว่าซั่นตัวนี้นี่เพิ่นสิมาชี้แจงให้ฟังว่าเป็นคือแนวใดสบายดีท่านปัญญา
1: เจ้าสวัสดี
0: เจ
1: เจ
0: ้
1: ้
0: า
1: าย
0: ินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเฮาบ้านพันเมืองค่ะ
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้าย
1: ินดีเนาะ
0: เจ้าก็คือว่าแหละประชาชนเพิ่นได้เสนอเนาะมาว่าอ๋อเป็นอย่างปัญหาในปัจจุบันนี้ขี้เหงื่อปัญหาขี้เหงื่อนี่แหละ
1: เจ
0: ว
1: ้
0: ่
1: า
0: าเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดความขี้เหงื่อนี่ว่าปัจจุบันนี้เป็นขึ้นเท่าใดแน่เพิ่นว่าทั้งหอมทั้งอันนั้นคือบ่เห็นมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นมาเก็บเอาจังซี่ตัวปัญหาตัวนี้อยากให้ท่านชี้แจงให้ฟังในเจ้าว่าเป็นขึ้นเท่าใด
1: เจ้าสวัสดีท่านโฆษกสวัสดีท่านผู้ฟังก็อนุญาตเนาะเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการขี้เหงื่อที่ว่านอนอยู่ในภาระบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การคุ้มครองและบริการทุกมังวิจัดของการคอปตเฮาที่ว่าปัจจุบันนี้การเก็บเรียกขี้เหงื่อในคอนโดวิจัดเฮามีทางภาคส่วนของรัฐและก็ภาคส่วนบริษัทเอกชนที่ว่าอนาคตบริการปัจจุบันนี้ได้ทั้งหมดเข้าตรงเมืองงานเนาะเข้าบริการมีประมาณ360บ้านเข้าบริการได้ประมาณ 75% ของจำนวนบ้านทั้งหมดในนครหลวงวิจันทน์ต่อกับปัญหาที่ทางโฆษกในจอจี้ยกขึ้นมาเกี่ยวกับปัจจุบันนี้ของการคอปตเฮาก็เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงแล้วต่อกับการคุ้มครองภาคส่วนที่ให้บริการปัจจุบันนี้มีภาครัฐเฮาที่ว่ากว่า 60% ของพื้นที่การบริการนอกจากนั้นแล้วมันมีทางบริษัทเอกชนที่ว่ารับผิดชอบในการเก็บเมี่ยนก็ชงเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อในตัวเมืองแต่ละเมืองฮะตัวที่มีองค์การคอปตเฮานี่แหละผู้เบิ่งคุ้มครองแต่ละภาคส่วนต่อครับสภาพหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องงานดังกล่าวคือว่าการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อปัญหาบริหารจัดการขี้เหงื่อนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะแต่ว่าติดพันกับการดํารงชีวิตของสังคมเนาะกรณีมีปัญหามีสภาพอย่างเกิดขึ้นก็เป็นที่พันโดยโกงโลดครับการดำรงชีวิตของปัญหาสังคมเหล่านี้ต่อกับปัญหาที่เกิดขึ้นถือว่าจริงแล้วปัญหาขี้เหงื่อข้างกันมาเก็บขี้เหงื่อบ่เป็นปกติบ่มีอย่างต่างเนาะสภาพเกิดขึ้นที่เราเห็นนํากันนี่สาเหตุก็แม่นเกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนหลายปัญหาว่าสิเป็นเริ่มจากผู้ผลิตขี้เหงื่อเองอาตาผู้ให้บริการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อตัวอย่างผู้ผลิตขี้เหงื่อดําเนินการเข้าเฮ็ดสัญญาเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อการทอนโฮมขี้เหงื่อการเอาขี้เหงื่อออกมาให้ถึงโมงถึงเวลาที่บริษัทมาเก็บเมี่ยนลักษณะนี้
0: เจ้า
1: การคัดแยกขี้เหงื่อสิลักษณะนี้เนาะสําหรับผู้ให้บริการหมายความว่าก็ต้องไปบริการเป็นปกติตามวงเวลาหรือว่าตามมือที่ได้กำหนดกันในสัญญาหันเนาะลักษณะนี้หรือว่าปัญหาที่ว่าขี้เหงื่อข้างว่าขี้เหงื่อหมูไปเอาตามห้อมตามซอยหันอยู่ในบ้านเลยหลักๆก็เป็นย้อนผู้ให้บริการเนาะบรรดาบริษัทประกอบการอะไรเป็นหลักเนื่องจากว่าเขาก็จะมีการติดตามกฎการการเคลื่อนไหวของแต่ละภาคส่วนแต่ละบริษัทในกรณีนี้ปัญหาก็เป็นทางสังคมก็ได้ส่งข่าวมาทางการของปตทเฮาเลยนะในนามผู้คุ้มครองโดยกรมเอามาในประสานไปหาแต่ละภาคส่วนเพราะว่าแต่ละภาคส่วนเฮากับได้เบิดผู้ใดรับผิดชอบเขตใดเขตใดเนาะ
0: เจ้า
1: อันนี้ปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นก็ย้อนผู้ให้บริการที่ว่ามีสภาพมีปัญหาในการเคลื่อนไหวในการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อโดยเฉพาะในปัญหาภายในบริษัทเองปัญหาพาหนะปัญหาแรงงานสิแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกันก็ปตทเฮากับพยายามชุบนิ้วให้แต่ละภาคส่วนได้ไปแก้ไขบ่ให้ปะบ่ให้แก้ยาวรวมทั้งเรื่องสังคมเฮาก็มีการระดมให้มีการมีส่วนร่วม
0: เจ้า
1: ในการเข้าให้ถึงการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อนี่แม่นปัญหาที่เกิดขึ้นถือว่าเราก็พยายามแก้ไขแจ้งทางผู้ประกอบการไปแก้ไข
0: เจ้า
1: แต่ว่ามันปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะที่ว่าเป็นข้างเป็นขาวเป็นจุดเป็นบอลเนาะที่ว่าอาจจะเป็นการเกิดขึ้นเป็นลักษณะที่ว่าวันนี้นะครับการแก้ไขแล้วเกิดขึ้นมาอีกวันนี้เนาะลักษณะนี้นะ
0: เจ้า
1: เรากันได้ ได้มีระบบการประชุมปรึกษาหรือแล้วก็เน้นนักในแต่ละภาคส่วนในเพิ่มทวีการให้บริการ
0: เจ้าน
1: อกจากนั้นนครหลวงจันทร์เขาเป็นยังมียุทธศาสตร์การคุ้มครองจริงๆอ่ะแบบยืนยงจนฮอดปี2030มีดันบรรดานิติกรรมโดยเฉพาะแม่ขอตกลงเจ้าของขอลงจัดฉบับเลขที่1083ซึ่งได้กำหนดละเอียดเกี่ยวกับพันธะหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนผู้ผลิตที่เหนือมีหน้าที่พันธะแนวใดในการเก็บเมี่ยนที่เหนือในการเข้าให้สัญญาเนี่ยสำคัญเพราะว่าการที่มีที่เหนือชาซ้ายนี่มันส่วนหนึ่งมันเป็นภาคส่วนที่บ่ได้เข้าให้สัญญาบ่ได้เห็นสัญญาบ่ได้มีการจ่ายค่าที่เหนือละเอานำเอาที่เหนือไปทิมตามจุดต่างๆในตัวเมืองตัวนี้ก็เอากำทำได้เป็นลักษณะนั้นแล้วก็พันธะหน้าที่ของผู้ประกอบการตอนนี้สำคัญนะมีหน้าที่ใดๆจะต้องไปบริการปกติถึงมือถึงเวลาในเมื่อมีปัญหาภายในเยียบภายในของบริษัทแล้วก็ต้องไปแก้ไขมีระบบลดสัมหองอย่างต่างสุดท้ายนั่นเป็นบรรณามาตรการต่อผู้กระทำผิดผู้รับทิมที่เหนื่อยมีต่างอยู่ในข้อตกลงสำหรับนี้มันได้กำหนดละเอียดผู้ที่เป็นหลักทีมที่เนี่ยซ้ายตามตัวเมืองมีการตอบใหม่มีอะไรต่างๆในทั่วต่างๆอันนั้นหนึ่งงานการบริหารจัดการที่เนี่ยปัจจุบันนี้ของการเขาบุตรกำลังประเมินแต่ละภาคส่วนในการบริการของแต่ละภาคส่วนโดยที่ขอกระดานหางเสียงจากภาคส่วนตอนนี้มีแบบฟอร์มลงไปยังขอคำเห็นจากภาคส่วนที่ใช้บริการแต่ละเขตแต่ละเมืองเพื่อมาปรับปรุงการให้บริการของแต่ละภาคส่วนในเขตแต่ละเขตครับ
0: เจ้าและท่านในกรณีก็คือท่านได้ชี้แจงให้อย่างกระจ่างแจ้งเนาะท่านเนาะในกรณีที่ว่าถ้าว่าตอนเวลาจะตั้งปฏิบัตินี้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าบัดเหตุเจอตัวจริงที่ประชาชนบางบ้านเนาะหรือว่าบางเมืองบางเขตที่ได้รับผลกระทบก็คือการโบมาเอาขี้เหงื่อเป็นเดือนเป็นปีนี
1: ่
0: เฮาสิสามารถได้เทื่อให้ประชาชนได้เสนอผ่านช่องทางใดเพื่อเฮ็ดให้ได้รับการแก้ไขเพื่อบ่ให้มีเป็นปัญหาหางเสียงของสังคมทางนั้นองค์การคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์เฮาได้มีวิธีการแก้ไขตัวนี้บ่
1: เจ้าและยังผ่านมาภายหลังได้รับการรับรองขอตกลงฉบับ1083ของเจ้าของนครเวียงจันทน์ช่วงท้ายปี2565เฮาก็ได้มีการเผยแพร่นิติกรรมดังกล่าวเนาะในเก้าตัวเมืองในบรรดาแต่ละภาคส่วนบรรดาองค์การอยู่ในเมืองบรรดานายบ้านเลขาพักบ้านแต่ละเมืองนะครับทราบมีความเข้าใจเพื่อนำเอาข้อตกลงสำหรับนี้ไปเผยแพร่ลงในแต่ละบ้านของตนมีความเข้าใจรวมทั้งเขากันได้มีการลงโฆษณาทางโซเชียลแล้วก็เพื่อเป็นช่องทางในการส่งข่าวครับมีเงินมือประสานหรือว่าเบอร์แจ้งพื้นต่อสภาพเหตุการณ์ที่ว่ามีนะที่เหนือข้างเพราะมีการรับทิมเหี้ยต่างๆเนี่ยมันก็ได้มีการลงโฆษณาทางสื่อออนไลน์ต่างๆครับ
0: เจ้าตัวนี้ก็บ่ให้ว่าแต่ว่าทั้งอันการบริการเก็บเมี่ยนขี้เหี้ยเท่านั้นประชาชนเองก็ต้องได้เป็นเจ้าการน้ำกันเพราะว่าบางเทื่อเฮาก็ต้องได้เข้าใจเนาะบางบริษัทเพิ่นมีปัญหาทั้งพาหนะก็มีบุคลากรก็มีในการที่ไปเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อให้ตามกำหนดเวลาแต่ตัวนี้ถ้าว่าให้เห็นใจซึ่งกันและกันแต่ว่าถ้าว่าขี้เหงื่อแก่ยาวหลายประชาชนก็ให้เอาใจใส่รักษาความสะอาดน้ำกันนั่นแหละในการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อคัดแยกขี้เหงื่อเพื่อบ่ให้ส่งกลิ่นไปเป็นเขาเอิ้นว่าส่งผลกระทบต่อด้านกินเนาะท่านเนาะด้านสิ่งแวดล้อมตัวนี้
1: เจ้า
0: เจ้า
1: ทุกเรื่องของการต่อเขาก็จะได้สืบต่อประสานสมทบกับแต่ละภาคส่วน
0: เจ้าม
1: ีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเมื่อระยะนี้มันเร่งด่วนของตัวเขาจะมีการปรับปรุงบรรดาผู้ประกอบการนั่นแหละให้มีความพร้อมให้มีประสิทธิผลในการบริการเก็บเงินเยอะเพื่อลดปัญหาทางเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่สภาพปกติโดยไวเจ้า
0: เจ้าตัวปัญหาเพิ่นว่าโอ้ยรถมันใหญ่เข้าหอมบ่ได้ขี้เหงื่อมันหลายแล้วเข้าบ่ได้เดี๋ยวนี้ตัวนี้นี่
1: เจ้า
0: อันนั้นอยู่ ภายในนครหลวงจันทน์เฮานี่ท่านรถเก็บเงินขี้เหนียวที่สามารถเข้าในหอมน้อยเนาะคงเฮาก็มีแม่นบ่ท่านหรือว่ามีแต่รุ่นใหญ่ที่บ่สามารถเข้าหอมได
1: ้แต่ละภาคส่วนปรากฏว่ามีรถขนาดใหญ่ขนาดน้อยขนาดกลางเนาะรวมทั้งเฮาก็ได้มีการปรึกษาหรือแนะนํากันว่ากรณีสภาพลักษณะนี้เฮาต้องมีวิธีการแก้ไขใดโดยเฉพาะทางหอมทางซอยน้อยๆเราต้องมีการบริการสุกล่อบ่มีมาทอนหอมอยู่ทางปากหอมปากซอยนี่ตรงกลางเนาะให้รถปนใหญ่เข้าบ่ได้ก็ต้องมีการไปบริการออกมาหรือว่ามีการต้องหอมอยู่ปากหอมก็ให้รถเข้าได้รถปนใหญ่บ่จําเป็นเข้าไปไหนลักษณะนี้เฮาก็ได้มีการตกลงวิธีการลักษณะนี้นํากัน
0: เจ้าเจ้าก็ต้องได้จัดสรรเนาะท่านเนาะเพราะเรื่องประชาชนเองก็ต้องมีส่วนร่วมร่วมกันกับบุคคลที่ว่าขี้เหงื่อมีปริมาณหลายและบ่อยากชําระหลายและลักเอาขี้เหงื่อไปทิ่มบ่อนนั่นวางบ่อนนี่เฮ็ดให้บ่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็บ่สะอาดงามตาเลยนี่ตัวนี้นี่แม่นมีเฮามีมาตรการใส่บ่ต่อบุคคลที่ลักเอาขี้เหงื่อไปทิ่มนี่
1: แต่ตัวนี้เฮาก็พออยู่เนาะหลายแบบนี้ที่ว่าก็นอนอยู่ในข้อตกลงฉบับ 1.83 กันในระบุภาคส่วนที่ว่าช่วยโอกาสโดยเฉพาะการเฮ็ดสัญญาบ่ตรงกับปริมาณที่สร้างขึ้นในแต่ละวันมีขี้เหงื่อหลายแต่เฮ็ดสัญญาน้อยเนาะเพื่ออยากสําหรับน้อยหลักผู้ที่ช่วยโอกาสเอาไปเหยียบไปทิ่มน้ําภาคส่วนอื่นที่ว่าเราเฮ็ดสัญญาแล้วตัวเองเลยคันสัญญาหรือบ่เฮ็ดลักษณะนี้ก็มีพอปัญหากันร่วมกันแก้ไขนํามานักปกครองบ้านเมือง
0: จ้า
1: ได้กรณี
0: เจ้าเจ้าตัวนี้ก็เป็นปัญหาที่สําคัญเนาะอยู่ทางนะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเองก็มีบางเขตนี่ก็มีผู้ประชาชนที่มักง่ายแหละลักเอาขี้เหงื่อมาทิ่มเฮ็ดให้บ่งามถึงว่าภาครัฐภาคหยังเพิ่นก็ออกให้งานเก็บเมียนจังซั่นเก็บเมียนสําเร็จก็ยังมีมาลักทิ่มอยู่คือเก่าอันนี้ก็แม่นเว้าเป็นความเป็นเจ้าการความมีสติของตัวเองนี่แหละว่าสิเห็นแก่ตัวเนาะใดว่าสิเอาขี้เหงื่อของตัวเองมาทิ่มใส่บนอื่นนี่เนาะท่านเนาะ
1: จ
0: ้ะอันนี้ก็เป็นเว้าที่ว่าผู้ที่ว่ามักง่ายผู้ว่าที่มามักง่ายหั่นแหละบ่อยากเสียเงินหลายแล้วก็มาลักทิ่มนี่ตัวนี้ก็บ่ให้วานแต่ทิ่มโทษทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ทุกคนต้องเป็นส่วนร่วมนํากันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดเนาะท่านเนาะเจ้าตอนท้ายที่ท่านอยากฝากถึงภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือประชาชนและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องด้านนั้นบริษัทที่เก็บเมียนขี้เหงื่อใดในการเอาใจใส่น้ํากันร่วมใจกันเพื่อเฮ็ดได้เพื่อเฮ็ดให้นครหลวงจันทน์เฮาเป็นเมืองที่สะอาด
1: เจ้าสําหรับผู้ประกอบการบริษัทกันทางของการเข้ามาต่อเฮาก็ย้ําสุขยู่สุขดันให้ทางแต่ละภาคส่วนมีความรับผิดชอบเพิ่นมีความรับผิดชอบกับเก็บเมียนขี้เหงื่อเนาะแล้วพอแม่นยกระดับพัฒนาแก้ไขปัญหาภายในบริษัททันเรื่องเข้ามาต่อเฮาจะได้ปรับปรุงนะระบบการเก็บเมียนขี้เหงื่อในปัจจุบันนี้บ่ให้เกิดมีปัญหาทางเสียระยะผ่านมาก็เฮียห้องทางสังคมแต่ละภาคส่วนมีส่วนร่วมนํากันต่อทะเบียนงานเก็บเมียนขี้เหงื่อครับ
0: เจ้าก็ขอขอบใจท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์หลายเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการเฮาบ้านของพวกเฮาในมื้อนี้โอกาสหน้าสิขอสิไปสัมภาษณ์ท่านอยู่ทางห้องการในเนาะท่านเนาะเฮ็ดในรายการยกปัญหามาสนทนาตื่มเพื่อปันขยายให้ประชาชนได้เข้าใจแล้วก็เป็นเจ้าการนํากันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมก็คือบ้านเฮือนของตัวเองเจ้าเจ้าขอขอบใจหลายท่านปัญญาเจ้าจับเจ้าเจ้าสวัสดีท่านท่านผู้ฟังนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ท่านก็ไม่ฮู้ละว่าทั้งหลายภาคส่วนในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานนี้ตัวใดที่ว่าเป็นจุดอ่อนตัวใดที่เป็นข้อโค้งข้างประชาชนเสนอมาเพิ่นก็ต้องได้เร่งแก้ไขตัวนี้อยากให้ประชาชนว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาขี้เหงื่อก็ให้ไปแจ้งทางบ้านแล้วให้ทางบ้านไปตามขั้นตอนเนาะท่านผู้ฟังอันนี้เฮาช่วยกันเพื่อเฮ็ดหยังเพื่อเฮ็ดให้สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความสะอาดงามตาแล้วก็บ่ให้ส่งกลิ่นนี่แหละเป็นมลพิษต โตอากาศเนี่ยท่านผู้ฟังเอาตอนนี้เวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมพัยวันวอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ7 11เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เนินทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก็เฮ็ดเวียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างหากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกหับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเหือนเขาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเขาได้ที่020 5858 5833

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลงท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันในรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวในมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายคำศัพท์มีรายการจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเนื่องจากว่ามีรายการท่านมีความคล่องใจเนาะคู่คำนำอิดแตงดองและแตงงานก็ยังเป็น2คำที่เห็นใส้อยู่ในสังคมในเมื่อว่ามี2คำใส้มีรายการก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าคำใดเป็นคำศัพท์มาตรฐานเนาะใส้คำใดจึงถูกต้องและเหมาะสมมีคำว่าปุกคุมและปุกหุ้มสังเกตแล้วก็สมมุติฐานวิเคราะห์แล้วก็วิจัยขาดสติและก็เลินเล่อเนาะมีในการติดตามหาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้า

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่น้ํากันในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพต้องติดต่ออาจารย์ได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกจ้อม
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้าเป็นปกติดี
0: เจ้าครูคําทําอิฐในมื้อนี้มีคําว่าแต่งดองกับแต่งงานก็ยังเป็นอีก2คําที่มีรายการมีความข้องใจในการใช้ว่าโอ้คําใดเนาะถูกต้องและเหมาะสม
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังในรายการที่นับถือเรื่องแพงนี่พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการอธิบายคำแต่งดองและแต่งงานจึงพวกเขาการใช้เนาะทั้งสองคำมันบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าแม่นะ
1: คำว่าแต่งดองและแต่งงานเป็นคำผสมในภาษาลาวที่สื่อถึงการคู่เนาะคู่รวดดองหรือการเข้าพิธีสมรสแต่มีเข้าภาษาโครงสร้างและระดับความเป็นทางการรวมทั้งมุมมองทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทีนี้แต่งดองเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าแต่งแต่งมีหมายถึงจัดทำประดับเจ็ดแห่งเงียบห้อยและคำว่าดองดองมีหมายถึงคู่พันเป็นญาติพี่น้องกันเนาะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นแป้งดองก็หมายถึงจัดพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเป็นเมียกันตามที่ครองประเพณีคำนี้เน้นความผูกพันระหว่างสองตระกูลหรือว่าสองครอบครัวการเป็นแก้วเป็นดองถือว่าเป็นคำลาวเดิมที่ใช้ยามเป็นทางการและก็ถูกต้องตามหลักไว้วัจนานุกรมลาวฉบับล่าสุดเน
0: า
1: ะคือว่าคำนี้นี่มักใช้ในเอกสารทางการดังตัวอย่างคู่บ่าวสาวได้ไปจดทะเบียนแต่งดองอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่ห้องแต่งงานอยู่กรุงแฮมกรุงแฮมรีเวอร์ไซด์อย่างอีกเนาะและอีกในบริบทหนึ่งชุดแต่งงานของเจ้าสาวนี่มีนี่มีความงามและสง่างามหลายนั่นชุดแต่งดองชุดแต่งงานเห็นบ่แสดงว่าทั้งสองคำนี้ว่าคำใดก็ได้เป็นบท
0: สอนแม่นเข้าใจหมดอาจารย์เพราะเป็นคำ
1: รวม
0: ความหมาย
1: การแปลว่าแต่งดองเป็นคำลาวเดิมแท้และก็ใช้ปัจจุบันใช้ยามเป็นทางการอยู่ในกฎหมายว่าด้วยครอบครัวเวลาคุณบอกถึงการสร้างครอบครัวนี่เป็นกว่าแต่งดองถูกบ่
0: เจ้า
1: ถึงบริวารแต่งงานได้เนี่ยและส่วนหลายถึงจำนวนหลายว่าตั้งแต่ 90% แหละยังใส่แต่งดองแต่ว่าแต่ยิ่งที่เอกสารจำนวนเยอะกว่าก่อนอาจารย์จุดจะค้นเบิ่งมีคำว่าแต่งงานที่บอกอันนี้จะว่าเป็นจำนวนหน่อยและจะถือว่าทายเอียงในการใส่แต่งดองจะหลายจะเพิ่มหลายขึ้นเพราะว่าเป็นคำมาตรฐานเยอะกว่าส่วนมาแต่งงานอาจจะว่าเป็นภาษาปากว่าในชีวิตประจำวันในบางชั้นบางคราว
0: จ
1: ังมันมีมัสลุแต่งดอกมันใช้กับเอกสารทางการไว้ที่ครองประเพณีของกระแต่งดอกและก็ความผูกพันของสองตระกูลเนาะส่วนแต่งงานมันใช้ในภาษาปากว่าหรือว่าตัวงานฉลองหรือว่าชุดประดับเนาะเป็นว่าชุดแต่งงานเนี่ยเพื่อเป็นงานแต่งแต่งงานแต่งงาน
0: แมน
1: แมนอืมทีนี้แค่นั้นดอกซ้อนแต่งดอกแต่งงาน
0: เจ้า
1: อืมก็ความคือเลยต่างแค่นั้นแหละ
0: ถึกทั้งสองมีอะไรกันเนาะรวมความหมายได้มโนภาพอันเดียวกันทั้งแต่งดองและแต่งงานแต่ว่าให้เข้าใจว่าแต่งดองนี่แม่นคำศัพท์มาตรฐานเนาะอาจารย์ เป็นไส้เป็นทางการในเอกสารทางการส่วนแต่งงานไส้ในภาษาปากเว้าของกลุ่มคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นเด้ก็เพียงแต่ส่วนหน่อยแต่ว่าบางเทือกลุ่มส่วนหน่อยนี้อาจจะแมนได้รับผลสะท้อนหรือว่าอิทธิพลมาจากสื่อของประเทศเพื่อนบ้านเฮาแต่ว่าเห็นไส้หลายในสื่อสังคมออนไลน์ก็เลยเฮ็ดให้เฮาคุ้นหูคุ้นตาจังซี่นะแล้วก็ไส้แต่ว่าบัดในเอกสารทางการก็น้อยนักน้อยหนาดอกที่จะเห็นคำว่าแต่งงานนี่นะในเมื่อมามี2คำนี่บ่แม่นแต่2คำนี้เด้ออาจารย์คำคู่คำใดก็ยาเฮาต้องซอกหาคำศัพท์มาตรฐานให้ฮู้ว่าคำศัพท์มาตรฐานแม่นคำใดเพื่อการใช้ให้มันมีความสบายใจให้มันถูกต้องแหละเนาะแต่ก็ฮู้ไว้คำนั้นว่ามันมีความหมายคือกันแต่ว่าความนิยมหรือว่าการใช้ในน่ะทางการคือแต่งดองกับแต่งงานนี่แหละกำหนดไส้และเดิมมีรายการบ่ให้งงบ่ให้สับสนอีกแต่งดองคือคำศัพท์มาตรฐานไส้ทางการกันมีรายการสิว่าเอ้าอยากเว้าแต่งงานก็เว้าได้แต่ว่าไส้บ่เป็นทางการเนาะอาจารย์เนาะสิห้ามมาบ่ให้ไส้เลยดินะบ่ให้ไส้เลยเด้อให้ไส้แต่งดองมันก็เป็นไปได้ยากมีรายการก็เพียงแต่ให้ฮู้ว่าแม่นคำศัพท์มาตรฐานต้องไส้แต่งดองคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะปกคุมกับปกหุ้มเลยอาจารย
1: ์ปกคุมกับปกหุ้มทั้งสองคำนี้มีความหมายที่คล้ายคือกันเนาะในแง่ของการเก็บเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือปิดบังหรืออยู่ทั้งเชิงแต่มีความแตกต่างกันอยู่ที่ลักษณะขอบเขตและจุดประสงค์ในการใส่รายละเอียดนี้คืออย่างนี้ปกคุมเป็นคำผสมประเภทคำปริญญาประกอบด้วยคำว่าปกปกก็หมายถึงคุ้มไว้ทานเทิงและคำว่าคุ้มก็หมายถึงปก
0: ก็ว่าอธิบายซึ่งกันและกันนะจ๊ะ
1: คุ้มก็หมายถึงปกหรือว่าคุ้มไว้ยานดีเห็นปะคุ้มไว้ยานดีเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นปกคุ้มก็หมายถึงครอบอยู่ทานเทิงหรือว่ารวมเอาไปได้คำนี้มันเน้นการแชร์กระจายรวมไว้จากทางเชิงหรือกว้างขวางไปทั่วบริเวณมาใส่กับสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติหรืออารมณ์ความรู้สึกเช่นว่าหมอกเห็นบ่ตกคุ้มไปด้วยหมอกความมืดตกคุ้มไปทั่วเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศมวลชื่นปกคลุมไปทั่วงานเลี้ยงหรือว่าอิทธิพลนี่ก็สามารถรอได
0: ้
1: คือปกคลุมจากอิทธิพลนี้ตัวอย่างที่บรรยากาศจะยกตัวอย่างที่เป็นประโยชน์เนาะอันนี้บริบทอากาศหรือว่าธรรมชาตินี่ยามเช้าของฤดูหนาวหมอกคลุมหนาได้ปกคลุมไปทั่วเขตเทศบาลเมืองเห็นบ่คือว่าในยามเช้าของฤดูหนาวหมอกหนาได้ปกคลุมไปทั่วเขตเทศบาลเมืองเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนี้บริบทด้านอารมณ์หรือว่าด้านบรรยากาศหลังจากที่รับข่าวให้บรรยากาศภายในเมืองก็ปกคลุมไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจเล็กตัวอย่างหนึ่งในบริบททางด้านอิทธิพลหรือว่าความคิดเนาะแนวคิดแบบเก่ายังคงปกคลุมการตัดสินใจของคนในชุมชนนี้อันนี้มันปกคลุมความหมายของปกคลุมและตัวอย่างของการใช้คำว่าปกคลุมสามารถใช้ในบริบททางด้านธรรมชาติบริบททางด้านอารมณ์หรือว่าบรรยากาศหรือบริบทอิทธิพลหรือว่าความคิดก็ได้เนาะบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าปกคลุมคือมันเป็นจะคล้ายกันเด้ปกคลุมนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าปกก็หมายถึงคลุมไว้ขานถึงและคำว่าคลุมคลุมก็หมายถึงโอห่อรวมก็ได้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นปกคลุมก็หมายถึงครอบอยู่ขานถึงรวมเอาปิดพอหรือคุ้มสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้อย่างมีคิดเนี่ยสนิทหรือต้อมหอกทุกด้าน เพื่อป้องกันรักษาหรือห่อบ่ให้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในคำนี้เนี่ยมันเน้นการดึงห่อหรือการแทติดไว้กับผิวหรือพื้นผิวอย่างแน่นหนามักใส่กับสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นตัวสิ่งของวัตถุหรือว่าผิวหนังเช่นว่าคาหิมะใบไม้เปลือกดังตัวอย่างอันนี้ในบริบทธรรมชาติหรือว่าพื้นผิวเนาะยอดภูสูงในประเทศที่หนาวเย็นคือปกคลุมด้วยหิมะสีขาวตลอดปีอันนี้ในบริบทวัตถุหรือว่าสิ่งของเพิ่นเอาผ้าแพ้ผืนใหญ่มาปกคลุมเครื่องเฟอร์นิเจอร์ไว้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและต่อมาในบริบททางด้านชีววิทยาเนาะหรือเกี่ยวกับร่างกายของคนเราหรือว่าสัตว์ก็ได้ผิวหนังของสัตว์ชนิดนี้คือปกคลุมด้วยเจ็ดแขนเพื่อใส่ป้องกันตัวชัดชนิดใดตักซ้อนคือออกบอที
0: ่ตัวลิ้น
1: ปกคลุมด้วยเจ็ดแขน
0: ลิ้นอาจารย
1: ์ตัวลิ้นนั่นเองมีเจ็ดปกคลุมตัวตัวมันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: คุณเนาะเพื่ออยากให้มีรายการเนี่ยท่านผู้ฟังเข้าใจแจ้งตื่นอาจารย์จะยกตัวอย่างตื่นอีกเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ตัวอย่างเป็นมาเปลือกไม่ปกคลุมลำต้นยินบอกหมายว่าเปลือกห่อหุ้มต้องมอบลำต้นไว้ทั้งหมดเพื่อป้องกันอันตราย
0: เจ้า
1: เป็นตัวอย่างนึงหิมะปกคลุมพื้นดินหิมะตกลงมาหนาแน่นจนปิดบังผิวดินไว้ทั้งหมดนึงปกคลุมพื้นดินยินบอกเป็นตัวอย่างนึงเพิ่นใช้ยางปกคลุมสายไฟอันนี้มันเพื่ออย่างเพื่อความปลอดภัยบ่ให้กระแสไฟฟ้าหัวไหลออก
0: เจ้า
1: เห็นบ่อันนี้คือว่าเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่างปกคลุมและปกคลุมแล้วเนาะลักษณะของปกคลุมเนี่ยมันแพร่กระจายกว้างเอาจากด้านถึงส่วนว่าปกคลุมนี่มันมีลักษณะห่อหรือว่าปุ้มปิดไว้อย่างมิดชิดอ้อมรอบเลยเนาะบัดนี้ขอบเขตเนาะขอบเขตของปกคลุมแม่นบริเวณกว้างเป็นวงกว้างเห็นบ่ส่วนปกคลุมก็หมายถึงว่าขอบเขตมันเฉพาะตัววัตถุแล้วก็แนบสนิทเลยบัดนี้เราถึงจุดประสงค์ปกคลุมมันบอกถึงสภาพการเกิดขึ้นทั่วพื้นที่ส่วนปกคลุมบอกถึงการปกป้องหรือว่าการห่อหุ้มยีมอร์ซอน
0: เจ้า
1: วันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อปกคลุมมันใช้กับหมอกบรรยากาศความรู้สึกหรือการแพร่กว้างรวมไว้เช่นหมอกปกคลุมไปทั่วความโศกเศร้าปกคลุมไปทั่วเป็นว่าพิธีสงสารส่วนปกคลุมเน้นใส่กับสิ่งที่ปุ่มหรือว่าห่อติดพื้นผิวหรือวัตถุผู้กระทำเช่นว่าหิมะปกคลุมผ้าปกคลุมผิวหนังปกคลุมติดๆนี่เนาะจะจอนแต่ว่าความเดียวกันนั่นคำว่าปกคลุมมันเชื่อจะใส่ในความหมายของปกคลุมนะยกตัวอย่างว่ารัฐบาลลาวว่านแขนปลูกต้นไม้ปกคลุม70%ให้ได้ภายในปี2025อันนี้มันข่าวสัมปิกายนี่เนาะ
0: แม่น
1: เด็กตัวว่าเนเจอร์เนี่ยคือแค่มันกระตานกันดอกซ้อน
0: เจ้า
1: ปกคลุมกับปกคลุมตัวว่าบางกรณีเพิ่นอาจจะใช้ว่าหมอกปกคลุมปกคลุมไปทั่วแทนที่จะว่าปกคลุมปกคลุมไปทั่วเห็นบ่
0: เจ้าแม่น
1: ตัวใดหมอกกัน
0: ปกคลุมอาจารย์
1: ปกคลุมมันปกคลุมในกรณีที่ว่าถึงเอายางเนาะเป็นใส่ยางพลาสติกหันมาปกคลุมสายไฟมันเปลี่ยนมาเปลี่ยนปกคลุมสายไฟได้บ่
0: ก็บ่ได้แหละนี่บ่เหมาะสมเนาะอาจารย์
1: หรือว่าเปลือกไม้ปกคลุมลำต้น
0: สิว่า
1: ปกคลุมเปลือกไม้ปกคลุมลำต้นได้บ่
0: ก็บ่เหมาะสมเพราะว่ามันสิบ่แน่นหนาคือจังปกหุ่มได้อาจารย
1: ์แน่นแน่นปกหุ่มแล้วมันหมายความติดแน่สนิทเห็นบ่
0: แล้วก็อยู่ทางใน
1: ยานันตัวยินกันนะ
0: แน่นแน่นแน
1: ่นหมายความว่ามันถูกปกหุ่มด้วยเก็บแข็งเนี่ย
0: เจ้า
1: แล้วปกหุ่มด้วยเก็บแข็งได้บ่
0: ก็บ่เหมาะสมนะอาจารย
1: ์
0: เห็นว่าบ่เหมาะสม
1: ดังนั้นมันจะมีกรณีมันว่าอันนั้นความหมายลึกของมันแล้วก็คือว่ามันแตกต่างกันมันมีกรณีใส่ที่แตกต่างกัน
0: เจ้าแม่นอันฟังอธิบายถ้าหากเว้านิยามเนาะเว้าเรื่องนิยามนี่ถือว่าเป็นคำห่วมความหมายเพราะว่ามันอธิบายซึ่งกันและกันแต่เวลาใจแยกละเอียดโดยเฉพาะกรณีในการไส้เวลาที่เราเปลี่ยนไส้มันก็รู้สึกว่าคัดหูเนาะอาจารย์เนาะแล้วก
1: ็
0: ให้เข้าใจลดว่ามันบ่เหมาะสมกับกรณีในการไส้คือ 2-3 กรณีที่อาจารย์ยกมาแหละถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนกับคืนกับบ่เหมาะสมไส
1: ้
0: ปกหุ่มนี่จะมีลักษณะที่เด่นสัดเราเห็นได้แจ้งก็คือว่ามีสิ่งที่อยู่ทางในเนาะถือว่าถูกหุ้มห่ออย่างแน่นหนาว่าซั่นซะติดกับพื้นผิวหั่นถือว่าการหุ้มห่อหั่นแม่นแน่นหนาแม่นวัตถุอันนั้นหั่นแม่นอยู่ทางในเนาะส่วนคุ้มนี่แม่นจะได้มโนภาพที่แจ้งว่าแม่นมันครอบอยู่ทั้งถึงเนาะอาจารย์เนาะม
1: ัน
0: กวมเอามันกวมเอานี่เป็นบริเวณกว้างขวางเป็นบริเวณที่ว่ากว้างเห็นนะหรือว่าเว้าเรื่องความรู้สึกบ่หรือว่าบรรยากาศบ่นี่เฮาก็ใส่ปกคลุมนี่ก็คิดว่าเหมาะสมกว่าคันสิใส่ปกหุ้มนี่ก็เห็นว่ายังบ่เหมาะสมอันน่ะรวมความหมายกันแต่ว่าสิแทนกันทุกกรณีนี่ก็ได้ยินน้ํากันแล้วเด้เนาะมีรายการว่ามันแทนกันบ่ได้เด้เนาะจะมีกรณีเฉพาะคิดว่าคือสิได้แล้วบ่อาจารย์ปกคลุมปกห
1: ุ้
0: มเนาะบัดนี้สังเกตและก็สมมุติฐานอาจารย์
1: คำว่าสังเกตและสมมุติฐานนี่เป็นคำศัพท์ทางวิชาการและกาลเทศะทั่วไปในภาษาลาวเนาะที่ใช้ในกระบวนการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และการคิดอย่างมีเหตุมีผลแต่มีเข้าภาษาโครงสร้างและขั้นตอนทางตรรกศาสตร์หรือว่าทางโลจิกเนาะที่แตกต่างกันทีนี้สังเกตมีเป็นคำกริยาจากเข้าบาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าสังเกตะเนาะสังเกตะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าสังเกตก็หมายถึงเบิ่งและพิจารณาให้คับเน่บอกเบิ่งและพิจารณาให้คับเน่คำนี้เลยเน้นใส่เน้นการใส่ประสาทสัมผัสตาเห็นหูได้ยินเนาะเบิ่งจ้องติดตามหรือเก็บข้อมูลตามความเป็นจริงโดยบ่ทันได้สรุปเพียงคาดคะเนด้วยเหตุผลถือว่าเป็นขั้นตอนเก็บพวกความข้อมูลหรือว่าข้อเท็จจริงเนาะดังตัวอย่างอันนี้ในบริบทการทดลองของนักวิทยาศาสตร์เนาะนักวิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเติบโตของพืชในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเห็นบ่ทำอะไรคุ้นคั่วเกี่ยวกับเรื่องการเติบโตของพืชเนาะมันต้องได้สังเกตก่อนมันบ่ซับซ้อน
0: แม่น
1: มันต้องได้สังเกตก่อนเช่นเดียวในบริบทการแพทย์หรือว่าทางด้านสุขภาพท่านหมอให้คนเจ็บพักผ่อนอยู่ห้องหมอเพื่อติดตามและสังเกตอาการยามใกล้ชิดเห็นบ่มีในตัวอย่างหนึ่งในบริบทชีวิตประจำวันถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นท้องฟ้ากำลังมืดมัวซึ่งเป็นสัญญาณที่รู้ว่าฝนจะตกเป็นบริษัท
0: เจ้าแมน
1: แต่ว่าเราสังเกตดึงท้องฟ้าโอ้ท้องฟ้ามือนี่นี่เป็นแมนมันบดคึกไวที่น้อยฝนจะที่ตกอยู่สินะ
0: อ
1: ันนี้คำว่าสังเกตเนาะ คำว่าสังเกตก็หมายความว่าเบิ่งและพิจารณาให้คัดแน่มันนี่มาเทียบใส่กับส มมุติฐานสมมุติฐานนี่เป็นคำผสมแบบสมาธิจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าสัมมติเนาะภาษาบาลีออกเสียงว่าสัมมติแล้วก็แปลงเสียงเป็นคำลาวะสมมุตินะซึ่งหมายถึงความคิดเห็นการยอมรับหรือการกำหนดตกลงกันและคำว่าฐานนะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวะฐานที่หมายถึงที่ตั้งห้าฐานหรือว่าที่เมื่อสองคำนี้มาสมาธิเข้ากันเป็นสมมุติฐานก็หมายถึงข้อความหรือสิ่งที่ตั้งขึ้นเป็นห้าฐานเพื่อให้คิดหาเหตุผลหรือแนวทางพิสูจน์คำนี้เลยมันเน้นการตั้งข้อสมมุติเนาะการคาดคะเนหรือว่าการเดาคำตอบล่วงหน้าอย่างมีเหตุมีผลเพื่อหักพ้องการทดลองหรือการพิสูจน์ว่าชื่อหรือผิดเป็นขั้นตอนตั้งสมมติฐานก่อนพิสูจน์เห็นบอกตกซ่อนจริงเลยบอกเวลาเขียนบทวิทยานิพนธ์
0: เจ้าม
1: ีบอก
0: มีสมมติฐาน
1: สมมติฐานอันนี้สมมติฐานว่ามันที่เป็นจริงสิเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ค้นคั่วไปค้นคั่วไปหมายความวิเคราะห์ว่ามันจะถือตามเขาสมมติฐานได้หรือบ่
0: เจ้า
1: วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทการค้นคั่วเนาะนักวิจัยได้ตั้งสมมติฐานว่าการอ่านช่วยเพิ่มความจำจากนั้นจึงเริ่มทดลองหมายความว่าการอ่านมันเพิ่มความจำแท้บอกอันนี้จึงจะเริ่มเนาะหมายความว่าตั้งสมมติฐานว่าการอ่านจะช่วยเพิ่มความจำมันแน่นแท้บอกมันต้องเริ่มจากการทดลองมันโดยซ้อน
0: เจ้าแม่นแม่จัน
1: ต้องได้สังเกตติดตามกันได้และจึงสามารถสรุปได้ว่าจริงที่มาสมมุติฐานนั้นมันถือแท้หรือบ่ถือแต่ว่ามันจะถือและการอ่านช่วยคืนความจำถ้าว่าเขาอ่านตลอดนะความจำเขาก็ดีถ้าว่าเขาขาดการอ่านมีความจำมันค่อยๆเสื่อมด้วยดอกซ้อน
0: แม่นแท้จัน
1: อีกตัวอย่างหนึ่งที่บริบทแก้ไขปัญหาธุรกิจเนาะทีมงานตั้งสมมติฐานว่ายอดขายที่ลดลงยอดขายที่ลดลงเกิดจากการโฆษณาว่ากลุ่มกลุ่มเป้าหมายจริงป่ะอันนี้ก็คือว่ามีการแก้ไขปัญหาทางด้านธุรกิจว่ายอดขายเป็นยังที่ลดลงสาเหตุมันย้อนมาอาจเกิดมาจากการโฆษณาเนาะแล้วก็ตั้งสมมติฐานขึ้นแล้วหลังจากนั้นจะเป็นไปสังเกตจะค้นคั่วเนาะพิสูจน์ความจริงว่ามันแน่แท้บ่จริงบ่นี่คืออย่างนึงบริบทการสืบสวนเจ้าหน้าที่ตั้งสมมติฐานเริ่มต้นเกี่ยวกับสาเหตุของอัคคีภัยก่อนลงตรวจสอบพื้นที่จริงอันนี้มีบางเทื่อเกิดอัคคีภัยนี่เพิ่นกระบาดเนี่ยไฟฟ้าช็อตโลดบ่หรือว่าไฟฟ้าลัดวงจร
0: บ
1: ่สามารถเล่าหมายความตอบไปโดนบาง
0: บ่ได้อาจารย์
1: ไฟฟ้าลัดวงจร
0: บ่ได้เพราะว่าทุกเหตุการณ์มันบ่แม่นมันสิคือกันหมดเด้เนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่น
0: สาเหตุนี่มันจะบ่แม่นอันเดียวกันหมดเด้
1: ดังนั้นจึงต้องตั้งสมมติฐานเรื่องต้นไว้ก่อนว่าสาเหตุของไฟไหม้มันเนี่ยย้อนอย่างที่บอกมันย้อนไฟฟ้าและวงจรบ่หรือว่ามีคนมาวางเติงบ่มีบ่คนมาวางเติง
0: มีม
1: ันมีเกิดมีไฟไหม้อันนี้ก็มันต้องได้มีการสืบสวนนะดังนั้นที่บอกทั้งสองสังเกตกับสมมติฐานตามที่อาจารย์ยกตัวอย่างมันเห็นว่าคือหรือต่างกัน
0: ต่างกันอาจารย์บ่แม่นอันเดียวกัน
1: บ่แม่นอันเดียวกันเนาะถ้าพวกเขาสามารถสรุปได้ว่าสังเกตแม่นขั้นตอนการเบิ่งและติดตามความเป็นจริงตัวอย่างเช่นว่าอยู่หมอเนาะท่านหมอจะสังเกตอาการของคนเจ็บ หรือว่าสังเกตพฤติกรรมจริงๆนะส่วนสมมติฐานนี่มันขั้นตอนการตั้งข้อคาดคะเนล่วงหน้าเพื่อทดสอบนะอย่างมาตั้งสมมติฐานสมมติฐานในการค้นคว้าวิจัยนี่เนาะส่วนดังนั้นมันจะมีความหมายเฉพาะองค์ไปของมัน
0: แม่นมันคุณลงความหมายมีรายการมันไส้แทนกันพอได้สังเกตนี่มันเริ่มต้นจากการบึ้งเลยอาจารย์จากการบึ้งเห็นด้วยตาเป้านี่แหละบึ้งเห็นด้วยตาเป้าบึ้งฟังนะบึ้งจากนะพฤติกรรมหรือว่านะการแสดงออกตัวจริงฮั่นติดตามไปเรื่อยๆแต่ว่ายังบ่ทันสรุปเทื่อใดยังสรุปบ่ทันได้เทื่อก็เป็นเพียงแต่คือกันกับการเก็บกรรมหรือว่าการรวบรวมข้อมูลหั่นน่ะเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะประมวลผลด้วยตาเฮานี่แหละประมวลผลด้วยตาด้วยหูด้วยประสาทสัมผัสของเฮานี่เนาะมันการเบิ่งการติดตามความเป็นจริงอันความเป็นจริงมันเกิดขึ้นเนาะใดเฮาก็เบิ่งหรือว่าฟังไปตามนั้นหั่นนะสมมุติฐานนี่พัดแม่นเป็นอีกบาดก้าวนึงเนาะมันอีกเรื่องนึงแล้วว่าเป็นการตั้งข้อสมมุติหรือว่าเว้าง่ายๆแม่นคาดเดาล่วงหน้าว่าได้บ่อาจารย์
1: เจ้าคาดเดาม
0: ันคาดเดาล่วงหน้าโอ้มันอาจจะเป็นไปแนวนี้แต่บางเทื่อกับบ่ถือกับข้อสมมุติฐานได้อาจารย์
1: เจ้า
0: บาดเฮาพิสูจน์หลังจากที่เฮาพิสูจน์แล้วๆนะบางเทื่อก็อาจจะถูกตามข้อสมมุติฐานเฮาแต่ว่าบางเทื่อนี่ก็บ่ถือ กับมีหั่นนะ
1: แ
0: ม่นแต่ว่าการสมมุติก็จะเป็นแนวนั้นมันตั้งข้อสมมุติแล้วก็คาดเดาล่วงหน้าแต่ว่าบนพื้นฐานเหตุผลได้บ่แม่นสิฮาวได้ฮาวตั้งได้ข้อสมมุติฐานนี่ก็ได
1: ้
0: 2คำนี้ต่างกันนะคิดว่าได้แล้วครูคำต่อไปเพื่อให้มีรายการได้กันนะครับความรู้เติมอีกวิเคราะห์กับวิจัยอาจารย
1: ์วิเคราะห์กับวิจัย2คำนี้มีเป็นคำศัพท์ทางวิชาการการบริหารและการค้นคว้าเนาะที่สื่อถึงการศึกษาคนคั่วและเหตุความเข้าใจอย่างละเอียดซึ่งมีเข้าภาษาพื้นฐานขั้นตอนและเป้าหมายทางการปฏิบัติที่แตกต่างกันดังนี้วิเคราะห์เป็นคำกริยาจากเข้าบาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าวิคหะและก็เปลี่ยนเสียงเป็นคำลาว่าวิเคราะห์ซึ่งหมายถึงแยกออกเป็นส่วนเพื่อศึกษาให้ถึงท้องคำนี้เลยมันเน้นการแยกองค์ประกอบการแยกประเด็นหรือการจำแนกข้อมูลออกเป็นส่วนๆเพื่อเบิ่งความสัมพันธ์สาเหตุผลกระทบหรือเก็บความเข้าใจโครงสร้างของปัญหานั้นๆเป็นขั้นตอนที่ใช้ได้ทั้งชีวิตประจำวันการบริหารและวิชาการดังตัวอย่างว่าทีมงานกำลังวิเคราะห์ข้อมูลการตอบรับของลูกค้าเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดนี่เนาะจะมีวิเคราะห์ข้อมูลและอีกตัวอย่างหนึ่งในบริบทการแก้ไขปัญหาก่อนจะตัดสินใจพวกเขาต้องวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกในละเอียดนี่บอกตัวนี้อันนี้มีก่อนจะไปตัดสินใจเหตุอย่างนี้เขาก็ต้องมีข้อจุดดีจุดอ่อนหรือว่าข้อดีข้อเสียก่อนมันมาดับซ้อน
0: เจ้าแม่นแล้ว
1: แต่ว่าเขามีการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียแล้วสิ่งที่เขาจะตัดสินใจเหตุอันนี้มันจะมีแต่จะได้รับประโยชน์ประชันชะมันนี่อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทภาษาหรือว่าวรรณคดีเนาะนักศึกษากำลังวิเคราะห์โครงสร้างประโยคและความหมายของศัพท์ในบทกาพย์ก่อนนี่เนาะอันนี้วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซ้ำคือวิเคราะห์บอก
0: เจ้า
1: หรือรายเงียน
0: เจ้าแน่นอน
1: พร้อมกันนั่นแต่ยังมีบทวิเคราะห์อันเด็ก
0: เจ้า
1: บทวิเคราะห์วรรณคดีต้องแต่ได้กับจะมีนี้ดังนั้นคำว่าวิเคราะห์มันจะบ่คือกับคำว่าวิจัยเนาะเป็นอย่างบ่คือเ พราะว่าวิจัยนี่เป็นคำกริยาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าวิจัยะแต่แปลงเสียงเป็นคำลาวาวิจัยซึ่งหมายถึงค้นคั่วเพื่อหาข้อมูลยานที่ชวนตามหลักวิชาคำนี้และเน้นๆขบวนการค้นคั่วทดลองรวบรวมข้อมูลยานเป็นระบบและมีแบบแผนตามหลักวิชาตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาความรู้ใหม่พิสูจน์สมมติฐานหรือแก้ไขปัญหาใดหนึ่งอย่างมีหลักการและหลักฐานยืนยันตัวเป็นกระบวนการค้นคว้าที่แน่นหนักทางด้านวิชาการดังตัวอย่างว่าอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันเก็บบทวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเห็นไหมคำว่าบทวิจัยบางเทื่อเขาก็ว่าบทค้นคว้าที่ดับซ่อน
0: เจ้าแม่ไหนหมดค้นคว้า
1: ล้างเทื่อจะซ่อนไปกันเป็นบท
0: ค้นคว้าวิจัย
1: และอีกตัวอย่างหนึ่งในบริบทการแพทย์เนาะศูนย์ปฏิบัติการกำลังวิจัยยาวัคซีนชนิดใหม่เพื่อทดสอบประสิทธิภาพต้องมีการวิจัยเด้ยาวัคซีนบ่แม่นว่าวิเคราะห์ซื่อๆที่ได้บ่ดอกซ้อน
0: บ่ยังบ่ละเอียดเพียงพอเถออาจารย
1: ์วิจัยมันจะละเอียดจริงบ่อีกตัวอย่างหนึ่งในบริบทการพัฒนาเนาะกระทรวงได้จัดทำโครงการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตรกรรมอันนี้คือว่าเรื่องวิจัยมันจะมีโครงการมีหลายเนาะแล้วก็ต้องมีนักวิจัยเด้โดยเฉพาะอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าครูอาจารย์นอกจากสอนแล้วก็ต้องมีโครงการคนคั่วโครงการวิจัยฟังอาจารย์อธิบายแล้วระวังวิเคราะห์กับวิจัยเป็นอะไรความหมายใกล้เคียงกันบ
0: ่ใกล้อาจารย์แต่ว่ากับบ่แม่นอันเดียวกันใกล้กันแต่บ่แม่นอันเดียวกัน
1: มันก็ครัวพันกันในการวิจัยนะ
0: เจ้า
1: คือว่าบางเทื่อก็ว่าคนคั่วเนาะมันก็ต้องมีการวิเคราะห์เด้
0: แม่นขั้นตอนนั้นแม่น
1: วิเคราะห์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิจัยว่าท่านจะวิเคราะห์นะซึ่งว่าอาจารย์จะสรุปโดยย่อ2คำนี้เนาะวิเคราะห์แม่นการแยกองค์ประกอบและพิจารณาเหตุผลของข้อมูลหรือปัญหาเช่นว่าวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์สาเหตุถึงแบบส่วนคำว่าวิจัยแม่นกระบวนการค้นคว้าและทดลองอย่างเป็นระบบเพื่อหาความรู้หรือข้อเท็จจริงใหม่เช่นทำการวิจัยบทวิจัยบทค้นคว้าวิจัยจริงๆนะจะเป็นเช่นนั้นดอกซ้อนวิเคราะห์กับวิจัย
0: เจ้ามันเป็นสองคำที่มีการผัวพันกันเนาะแต่ว่านะวิเคราะห์นี่จะมีระดับถ้าเทียบเนาะจะน้อยกว่าวิจัยหรือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของวิจัยเนาะเพราะว่าวิเคราะห์นี่มันจะเน้นเรื่องการแยกองค์ประกอบเนาะว่าอันนี้คนละอันเอาอันนี้มาวิเคราะห์แล้วมันมีอันใดแดแยกออกมาอย่างละเอียดแล้วก็พิจารณาถึงเหตุผลของปัญหาฮะแต่บาดวิจัยสะพอนมีลักษณะใหญ่และกว้างกว่าเพราะว่ามันเป็นการค้นคว้าเป็นขบวนเลยอาจารย์เป็นขบวนการเป็นขบวนการค้นคว้าแล้วก็ในนั้นนี่ก็จะประกอบมีการทดลองอีกเป็นระบบเนาะเพื่อหาคำตอบหรือว่าหาการพิสูจน์นั่นมันเป็นความรู้และข้อมูลใหม่ๆเนาะอาจารย
1: ์
0: หลังจากที่สำเร็จการวิจัยหรือว่าสำเร็จการค้นคว้าแล้วแน่นอนว่าเราจะได้สิ่งที่เราได้รับก็คือแม่นข้อมูลใหม่ซึ่งมันเป็นความรู้ใหม่อันที่เราบ่เคยรู้หรือว่าบ่เคยมีมาก่อนอันนั้นแม่นผลที่ได้มาจากการวิจัยก็คือแม่นผลจากขบวนการค้นคว้าดังกล่าวฮั่นเนาะอาจารย์เนาะ
1: แล้ว
0: พัวพันกันมีรายการเอ้ยตัดแยกออกจากกัน ก็บ่ได้แต่ว่ามันก็บ่แม่นอันเดียวกันแล้วก็บ่สามารถแทนกันได้นะเนาะครูคำสุดท้ายขาดสติและเลินเล่อ
1: คำว่าขาดสติและเลินเล่อนี่เป็นคำศัพท์ในภาษาลาวที่ซื่อถึงความบ่ระมัดระวังหรือความขาดการควบคุมตัวเองแต่ว่ามีเข้าภาษาโครงสร้างและระดับความคุ้มแองทางพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างแจ้งเนี่ยมีขาดสติเป็นคำผสมลาวปาลี

0: อาจเกิดจากอารมณ์สัววูบเนาะเป็นแบบใจให้ตกใจอย่างนี้หรือว่ามีสิ่งมึนเมาตลอดหมดสภาพทางกายมักนำไปสู่ความเสียหายรุนแรงหรือว่าเป็นอันตรายดังตัวอย่างเราดื่มเหล้าเมาจนขาดสติแล้วขับรถไปตำเอาเสาไฟฟ้าเห็นปะแล้วสาเหตุที่ว่าเห็นเราขาดสติมันย้อนยัง
1: ย้อนอารมณ์อาจจะ
0: ดื่มเหล้า
1: ดื่มเหล้าโอ้แม่นย้อนการดื่มเหล้าเนาะดื่มเหล้าก
0: ินเหล้าเมาจนขาดสติเห็นปะจึงไปตำเอาเสาไฟฟ้า
1: อ
0: ันนี้หรือบริบทหมายว่าซิงเมาแต่ว่าเขาดื่มไปหลายมันก็เก็บไม่ขาดสติได้นะวันนี้ในบริบทอารมณ์โมโหย้อนความใจร้ายคิดให้เราขาดสติใส่อารมณ์ตัดสินปัญหาจึงเกิดมีเรื่องผิดเถียงกันยามบินแดงเห็นไห
1: มมีปากเสียง
0: กันสาเหตุที่พากันผิดเถียงกันหรือว่าไปยีกันนะยกซ้ำหลังจากเถียงกันหมดแล้วเนาะยังใส่มือใส่ลงมือลงตีนเจอกัน
1: อ
0: ันนี้อันนี้คือว่าขาดสติมันบอก
1: เจ้าแม่นขาดสติ
0: หมายว่าใส่อารมณ
1: ์ใส่อารมณ์
0: ตัดสินนะอันนี้นี่คืออย่างหนึ่งคนเจ็บมีอาการไข้สูงจนขาดสติและดูมู่ตัวว่าไขมันเยี่ยมยาวเห็นบอกบางคนไข้ขึ้นแห้งหมายว่าขาดสติ
1: บุ้งเมื่อคิงเลยอาจารย
0: ์บุ้งเมื่อคิงอันนี้อันนี้ก็แมนขาดสติด้วยกันอันนี้แมนขาดสติในความหมายบ่มีความยั่งคิดเผลอตัวควบคุมอารมณ์เป็นเองบ่ได้แล้วก็ข้อมเดียวกันนั่นเนาะคำว่าขาดสตินี่นะทุกท่านยังหมายถึงบ่เอาใจใส่ในเรียกงานใดหนึ่งของตนอันนี้อยู่ในเรียกงานการจัดตั้งเนาะบางคนอาจจะขาดสติต่อการจัดตั้ง
1: ว
0: ่าคนดูซ้อน
1: ว่าอาจารย
0: ์หมายว่าเงินสติกับบุทรงไปรวมกับบุญรวมบัดเวลาอันนั้นเป็นสรุปปัจจุบันมีบางสหายขาดสติต่อการจัดตั้งอินเดย
1: ์
0: เป็นใจหมายแสดงว่าจะมีความหมายดังนั้นความหมายที่หนึ่งขาดสติความหมายที่หนึ่งขาดสติความหมายที่สองคืออะไรคุณแย้งกัน
1: ขาดสติที่หนึ่งนะอาจารย
0: ์แน่แน่นั้นบุหงสิกโตเลย
1: บุหงสิกโตมันจะเกิดความหุนแหงเกิดความหุนแหงทอดชีวิตทรัพย์สินผู้ใดอันที่หนึ่งนี้คันสมมติว่าโบมันหุนแหงถึงขั้นหุนแหงหลายนะอาจารย
0: ์เจ้าแต่ว่าตัวที่สองนี่สามารถปรับปรุงได้ในบริบท
1: ปรับปรุงได้ถ้าหากว่าเอาใจใส่จะต้องเริ่มต้นจากผู้เกี่ยวเลย
0: ให้หลังคือให้หลังคือจะมีทรงข้าวมีในการตรวจกวดกาฮะเนี่ยบอกว่าสหายนิ่งขาดสติเบลอร์ควรเอาใจใส่ในการเสียเงินสติเป็นละเดือนเป็นละเดือนแต่ความเดียวกันนั้นรวมอย่างเป็นตัง
1: จะต้องมาสติแมนอันนี้แมนหมายความว่าบ่เอาใจใส่ตัวเวียกงานบ่เอาใจใส่ตัวการจัดตั้งบ่แมนมาเกิดอารมณ์หุนแฮงเกิดการทำให้การจัดตั้งนั่นบ่มันมีหลายความหมายเนาะมีหลายกันเทียบกับเลินเล่อเนาะอาจารย
0: ์มันมีเทียบกับเลินเล่อเลินเล่อนี่คือคำซ้อนเพื่อเสียงเนาะคือคำซ้อนเพื่อเสียงประเภทคำกริยามีความหมายว่าประมาทขาดความระมัดระวังคำนี้มันเน้นความบริเกียรติขี้ชวนความประมาทความมักง่ายในนิสัยหรือว่าการเรียกงานโดยที่ผู้เกี่ยวยังมีสติผู้ตัวดีและมีสติผู้ตัวดีแต่พอเอาใจใส่หรือกวดสอบให้ดีคือว่าเป็นข้อบุกพองในการปฏิบัติเรียกงานดังตัวอย่างว่าพนักงานพนักงานคุณนี่เลื่อนเลิก

0: ก็ได้ตรวจสอบเอกสารดีๆคิดให้ตัวเลขในบทรายงานผิดพลาดนี่หมอหลังจากการเช็คเอกสารไปแล้วบัดนี้ขณะตรวจสอบมันก็กวดได้เห็นตัวเลขที่อยู่ในบทรายงานนั้นผิดพลาดสาเหตุมันย้อนยังย้อนความเลื่อนลือของพนักงานผู้ที่เฮ็ดบทรายงานนะจึงบอกนี่ตัวอย่างหนึ่งในบริบทชีวิตประจำวันเนาะบางคนมีกระเลื่อนเลือดที่ดอกซอด
1: เจ้าม
0: ักลืมใส่กระแกประตูเงินก่อนออกจากเงินไปนะงับประตูไว้ซื่อดูบริใส่กระแกอันนี้กระเลื่อนเลือดคือกันนะแต่นั่นตัวนี้เป็นอันตรายที่เกิดตัวเองบอก
1: โอ้ต่อสภาพการปัจจุบันนี้ถือว่าอันตรายที่สุดเลยอาจารย์ ความเลินเล่อนี่นะมันเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเสียหาย
0: แมนแมนเป็นต้นว่าลึกจักหน่
1: อ
0: ยเวลาเขาขับขี่ไปจอดบนใดบนหนึ่งเขาควรใส่กระแจกระคัดเนาะโบเพียงแต่กระแจคอในดอกซอด
1: เจ้าแมน
0: กระแจคอนี่บูยู
1: ฮักบาทเดียวอาจารย์เนาะครบสำนาน
0: ดังนั้นก็เขาบกวนเลยเนาะในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งของที่เป็นของเขานี่ต้องหนักตาดีๆเล็กตัวอย่างนึงมันบริบทความปลอดภัยการคุเวลาเขาคั่วกินแล้วนะบางเชื่อกะเลื่อนเล่อเนาะบ่มอดแก๊
1: แมนมีเลย
0: อันนี้บางเพื่อจะกลายเป็นสาเหตุเกิดอัคคีภัยได้เด
1: ้โอ้แมนแท้อาจารย
0: ์เรียนเลิกก็คือว่าเป็นทวัตเทียบใจกับขาดสติตัวใดข้าแห้งกว่ากัน
1: ขาดสติให้แห้งกว่าอาจารย
0: ์เจ้าเจ้าแมนแต่ว่าเรียนเลิกดีเอากับพยายามเนาะเพราะว่าเรียนเลิกมันการประมาทเนาะขาดความระมัดระวังดูระบละเอียดละอบอกหอกคอกมักง่ายว่าสั้นซัก
1: มักง่ายได้ยาก
0: เลยแน่มักง่ายได้ยากตัวอย่างเป็นว่าขับรถจักรไปชื่อเครื่องอยู่ท่านสะดวกชื่อฮะจอดได้คราวนึงคือ นั่งบอก
1: ออกมาบ่เห็น
0: แน่ก็บ่ออกในตัว
1: เบนเบนเบน
0: มันออกมาแล้วบ่เห็นรถตัวเองอันนี้ย้อนมาเล่นเลย
1: แท้ได้ถือว่าประมาทนั่นแหละหรือว่าไปตลาดก็คือกันมีคอกฝากก็คิดว่าโอ้ไปซื้อหอมมัดนึงผักกาดมัดนึงซื้อดอกเอาออกมาแล้วบ่เห็นบ่ฝากก็ได้เพราะว่าเสียดายเงินค่าฝากแล้วบัตรเสียมานี่ถือว่าโอ้คิดกินแดงใจอันนี้เอิ้นว่าเป็นความเลินเล่อเนาะอาจารย์เนาะถือว่ามันก็ยังเบาบางกลัวขาดสติเพราะว่าขาดสตินี่มันมีความหมายนักแล้วมันความหมายกว้างเนาะเห็นน้ำมาซ่อนใส่กันได้อาจารย
0: ์ขาดจะเลิกขาดสติว่ะ
1: แม่น
0: เขาต้องใช่ป่ะ
1: เออใช่เลิกขาดสติเออคือเห็นในเรื่องงานจราจร
0: ขาดสติอาจจะมีใส่ลักษณะแบบนี้นอกจาก
1: ซ่อนแม่นในเรื่องงานจราจรนอกซ่อนเห็นมันใส่หลายนักขับขี
0: ่
1: เลิกขาดสติ
0: ประมาทเด้อแม่นเจอที่บัตรนี้ที่ย้อนมาเลิกแหละย้อนประมาทบ่มันจะขาดสติมันก็ไปน้ำกันมันมาไปน้ำกันแก้ความหมายของมันอาจารย์จะมาสรุปเนาะสรุปโดยย่อว่าขาดสติใส่กับการสูญเสียความรู้สึกหรือว่าสูญเสียการควบคุมตัวเองเช่นว่าเมาจนขาดสติใจให้จนขาดสติก็บอกได้ชวนเข้ามาเล่นเล่อใส่กับความบริเวณที่ชวนความประมาทในการเก็บเรียกงานในหรือว่าในชีวิตประจำวันมีความประมาทเห็นบ่เช่นว่าเก็บเรียกเลื่อนเลิกเลื่อนเลิกประมาทบอกเอาใจใส่นะอันนี้ดังนั้นตัวนี้ทั้งสองอย่างความหมายลบเป็นบทสอน
1: แม่นแม่นลบทั้งสองตั้งแต่ลบหน่อยลบหลาย
0: ดังนั้นพวกเขาควรมีสติและก็มีความหอกคอละเอียดละออโยประมาทเพราะว่าความประมาท ม่นเส้นทางแห่งความตายมีมรดกซ่อน
1: เจ้าแม่นแล้วจนก็เลื่อนเลื่อนนี้หวมความหมายกับประมาทอีกเนาะอาจารย์เนาะเลื่อนเลื่อนนี้หวมความหมายกับประมาททั้งเลื่อนเลื่อแล้วก็ทั้งประมาทก็ยังมีลักษณะเบาบางหรือว่าอ่อนกว่าขาดสติเนาะเพราะว่าขาดสติเป็นใส่กับการสูญเสียความรู้สึกหรือว่าการควบคุมคุมตัวเองบนบ่ได้เลยค่ะนะส่วนทั้งเลื่อนเลื่อทั้งประมาทนี่เป็นการขาดความระมัดระวังเนาะขาดความระมัดระวังเป็นคนบ่ละเอียดแหละซั่นซะมักง่ายคืออาจารย์ว่าแหละบ่เอาใจใส่บ่กวดให้ดีมันเป็นข้อบกพร่องมันเป็นข้อบกพร่องในการเฮ็ดเวียกงานกับว่าแม่นในอาจารย์นี่นะ
0: จ้ะ
1: กันเฮ็ดเวียกงานใดคั่นว่าเลื่อนเลื่อตลอดนี่สิเฮ็ดกับเวียกงานใดนี่ก็จะมีผลกระทบต่อตัวเองเนาะคั่นเฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขหรือว่าเรื่องของอนาบัญชีการเงินจังซี่น่ะแฮงนำความเสียหายหลาย
0: นี่แหละ
1: เพราะว่าเป็นเวียกงานที่ซับซ้อนแล้วอันเว้าเรื่องตัวเลขนี่นะถ้าหากว่าเฮายังเลื่อนเลื่ออีกนี่แม่นโอ้ความเสียหายสมมุติว่าอันขาดเลข0ไปตัวนึงมันคนละหัวหน่วยเลยเด้อาจารย
0: ์
1: จากหัวแสนก็เป็นนะหัวล้านก็เป็นหัวที่10ล้านที่ใหญ่ขึ้นกว่านั้นนะเนาะฉะนั้น2คํานี้ก็มีการพัวพันกันได้เนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่นพัวพันกัน
1: แต่ว่ามันก็มีกรณีในการใช้ที่แตกต่างกันนักเบาแตกต่างกันใช้ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าคิดว่าคือสิได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์เจ้าพอดีมดอาจารย์คำซับมื้อนี้พร้อมๆกับเวลาขอบใจอาจารย์หลายๆที่เข้าร่วมพบกันใหม่อีกเทื่อนึงอาทิตย์หน้า
0: เจ้า
1: สุขดีเด้ออาจารย์
0: ส
1: ุ
0: ขดี
1: เจ้าอีกเทื่อนึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพคำศัพท์ใดที่ยังมีความข้องใจในการใช้มีรายการส่งข้อความให้ดอกซ้อนทาง WhatsApp หมายเลข020-5986-4685เบาคืนอีกทีนึง020-5986-4685ขอบใจมีรายการทุกท่านให้เกียรติตามมาฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้เวลาที่เหลือนี้ให้ฟังเพลงอัดท้ายรายการอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นลาก่อนสบายดี

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ตั้งหน้าพัฒนาขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเลย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น

แม่นมีความฮู้เต็มพุงเพียงปากสอนตัวเองบ่ได้ไผสิยองมาดีสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงต้อนรับท่านกันสู่รายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้งระบบ AM เนาะ AM ยามนี้พอได้แจ้งไปแล้วเนาะว่ามีการปรับปรุงซ่อมแปลงทุกรายการได้ย้ายไปใช้ทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ส่วนว่าทั้งออก FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการอาทิตย์อัศดงเริ่มแต่เวลา 18:00 น. 19:00 น. วันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสเนาะพบกันการมื้อนี้กับกงกับมื้อวันพฤหัส24 กันยา 2026ขึ้น13 ค่ำเดือน 10ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เอาเวลานี่ไวๆเนาะปุ๊บปั๊บเพิ่นเดียวมื้ออื่นนี่ก็วันศุกร์ก็ได้ทุกท่านเลยไวๆเนาะเฮ็ดหยังกับบ่ทันแข่งขันกับเวลาเมื่อวานนี้บ่เฮาก็นําเสนอไปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันบุญฮ้อข้าวสลากครับพอบางท่านก็มันเกี่ยมได้ก็ต้มข้าวนมใบตองเด้ยามนี้ใบตองก็แพงเนาะแม้แต่มักเบ่งอันนี้แม่ค้าชาวขายมักเบ่งก็ราคาก็แพงสูงขึ้นก็ถามเพิ่นว่าเอ้าคือราคาคือแพงแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นว่าใบตองแพงดอกไม้ก็แพงซั่นซะบวกใส่ยามฝนแห้งปลูกยากเพิ่นว่าเนาะหลายครอบครัวก็สิมันเกี่ยมเนาะเฮ็ดเครื่องสนทานไปอุทิศบุญกุศลให้ญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั่นแหละท่านรายการมื้อนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนทุกท่านเช่นเคยทั้งคติเตือนใจแด่เนาะข้อมูลข่าวสารนี่แหละเพราะว่าทุกท่านฟังในรายการอาทิตย์อัศดงของพวกเขาเห็นข่าวนี้ท่านผู้ฟังเด็กน้อยกับน้ำที่พวกเขาเตือนกันผ่านมาโอ้ให้มีสติเด้อล่าสุดนี่เห็นเพิ่นลงสื่อออนไลน์ Facebook ว่า2มื้อหลังว่า2ไอ้น้องเด้ตกน้ำสร้างเนาะคือว่าเสียชีวิตเบิด2โอ้ยลูกผู้ใดหลานผู้ใดแน่นอนแล้วความหัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนาะยังทําใจบ่ได้แต่ว่าสถานที่เดียวกับบ่ระบุว่าอยู่ไสจะเห็นแต่เพิ่นว่าเราเสียใจนําน้องแฟนต้าและน้องโซดาเสียชีวิตทั้ง2พวกเขาได้เตือนกันตลอดว่าเด็กน้อยกับน้ําระมัดระวังแท้ๆต้องได้ติดตามอย่างใกล้ชิดแท้ๆเพิ่นบ่ได้เด้เด็กน้อยนี่น่ะครับผ่านมาก็เหตุการณ์เด็กน้อยจมน้ําเด้ตัวทุ่งเฮียนแล้วก็ไปลิ้นน้ำไปห้องของบึงจุดท้ายจมน้ำเสียชีวิตกับมีเราเห็นข่าวพันมาก็เสียอกเสียใจแต่ละครอบครัวก็ทำใจบ่ได้เนาะฉะนั้นก็ฝากไว้แห่งระยะนี้น้ำขึ้นน้ำน้องแดต้องได้เป็นเจ้ากาเด้อผู้ปกครองติดตามให้มันดีอันตรายความสูญเสียกินเนื้อแข็งใจก็จะตามมาถ้าว่าเราพลาดได้ตัวรายการนี้ชื่อว่าวานยาพี่น้องเอ๋ยมันเสียงเพลงก่อนแล้วจะกลับเข้าสู่ในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัศดง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกท่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเลย
1: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง
2: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสารลาวผ่านไปเสียงเพียงของมุ่นข่าวสารฝากตอนเด้อพลุงเมป้าดาวนาสาวเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแดบางทางกะสิเป็นกลมๆมวยเงยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่งอยู่กอกิจเนาะหรือว่าลงจากกับจากให้จากนาหัวสวนแดบางทางกะสิเป็นกำลังกับเงินกับสารแต่กับมีทุกกะสิเวียกงานแตกต่างกันไปเอาเด็กๆเป็นกำลังใจให้ทุกกะสิเวียกงานเด้ออย่าติอย่าหิคือบ่เว้าแหละหิเวียกตีเวียกนี่มันบ่สำเร็จบ่ได้เงินได้ทุกท่านได้ทุกมื้อนี้ถ้าว่าเฮ็ดเวียกก็จึงได้เงินแม่นบ่ถ้าว่าเป็นพนักงานลูกจ้างแฮงต้องได้เฮ็ดเวียกหลายถ้าว่าขี้ข้านห่วยนายก็ด่าคือบ่เว้าแม่นบ่ฉะนั้นอดทนนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่าเฮาตั้งใจทุ่มเทกับมันแล้วเวียกอันใดมันก็สำเร็จแน่นอนนะผ่านมาก็สิเห็นข่าวแหละผู้นี้โอ้เวียกนี้ก็บ่คักเวียกนั้นก็บ่คักอันใดก็บ่คักถ้าว่าใจเฮามันบ่เอาแล้วนะมันก็บ่อยากคักนั่นแหละเนาะมันก็บ่อยากสำเร็จจักอย่างเวียกใดก็ดีเบิดนั่นแหละขอแต่ว่าเฮาเข้าใจแล้วก็ใส่ใจกับมันซะสิเวียกนักเวียกหน้าก็สำเร็จได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้เด้อเฮ็ดใดก็คือบ่ทุกมื้อนี้นี่เฮ็ดเวียกก็ต้องการเงินเด้แม่นบ่ทุกเวียกงานก็ต้องการเงินแลกด้วยเงินจังซะนะก็ต้องได้เบิ่งเรื่องสุขภาพเด้ผู้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ได้โดยเฉพาะแล้วกรรมกรนี่ก็สร้างแบกหาบ3ล้อเนาะเป็นห่วงเด้อบางคนมาเฮ็ดเวียกสูงจังซะกรรมกรก็สร้างก็ขอให้เบิ่งในยามนี้มันแดดกล้าเด้อ 2-3 มื้อนี้ฮ้อนได้ฮ้อนว่าจักหน่อยว่าขึ้นหลักล้านอยู่เทิงผู้เวียกชั้นสูงเป็นวินลมแดดตกก็มีผ่านมาก็เห็นข่าวแล้วเห็นเวียกสันสูงสุดท้ายเป็นลมเป็นวินสิละห่างไกลนอนบ่เพียงพอสิก็ได้ให้เกิดปฏิเสธง่ายเนาะแทนที่ว่าสิหาเงินเลี้ยงชีพสุดท้ายหาเงินมามาเป็นเพื่อตัวเองก็มีอันนี้ขอฝากไว้เนาะอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวท่านใดก็ขออดทนสมเชยเป็นกำลังใจให้ทุกอาชีพเวียกงานเนาะพี่น้องเนาะแน่นอนแล้วก็มีสารณฮู้มื้อนี้มาฝากว่าอันนี้ก็สิเป็นความเข้าใจบ่ได้จังได๋เนาะว่าความดันเลือดต่ำนี่ดื่มเบียร์ช่วยได้แท้บ่ไปอ่านเบิ่งสารณฮู้โอ้อันนี้แน่นอนบ้านเฮานี่ติดพันแท้ๆเด้บุญบ้านเฮาบ่แม่นบุญก็ยังกินทุกมื้อดื่มทุกมื้อได้เนาะพี่น้องเนาะเอามาฟังเบิ่งว่าเป็นความดันเลือดต่ําดื่มเบียร์นี่ช่วยได้แท้บ่เพิ่นว่าอันนี้ได้ไปอ่านสารฮู้เพิ่นวิจัยมาเนาะว่าการดื่มเบียร์นี่เป็นการเพิ่มความดันเลือดได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะบ่เป็นการเป็นปั่วที่ถูกวิธีนะทั้งยังเป็นผลให้ต่อร่างกายหลายกว่าพอดีอีกว่าซั่นเด้โดยเฉพาะหากกินในปริมาณหรือว่าดื่มในปริมาณหลายนี่นะในเบียร์นี่มีส่วนผสมของธาตุมึนเมาหรือว่าแอลกอฮอล์เนาะความดันต่ำเป็นอาการหนึ่งที่บวนพยาธิโดยอาจเกิดจากพยาธิอื่นๆได้เช่นว่าพยาธิหัวใจขาดน้ำบ่อเสียเหงื่อหลายเนาะทายอาจมหลายหรือว่าเสียเลือดอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียอดนอนนี่เลือดจางอาการที่พบในคนเป็นความดันต่ำจะอิดเมื่อยได้อ่อนเพลียง่ายอีกเนาะหาวนอนบางคนนี่เมื่อยนั่นก็มึนงงอีกเป็นวินเวลาลุกนั่งได้บางคนเนาะหรือว่ายืนขึ้นกับมูบไปเลยก็มีได้วูบดับไปเลยนะบางคนเนาะเปลี่ยนท่าทางไว้จะเกิดอาการนะมืดเป็นวินได้พันมากก็สิเห็นเนาะเป็นวินแท้ได้ความดันต่ำจังซะล่มก็มีบางคนเป็นอัมพาตอัมพาตวันนี้ลักการปินปั่วเพิ่นว่าจังซี่ปกตินี่ความดันเลือดวัดแทกได้นี่95/30/60หา90เพิ่นว่าประเทศตามตัวถึงหรือว่าตัวลุ่มแต่ถ้าหากต่ำกว่า90หา60ถือว่าความดันนี่ต่ำเพิ่นบอกถ้าบ่มีอาการหน้ามืดเป็นวินหรือว่าวินหัวก็บ่ต้องเป็นปัวแต่ถ้ามีอาการต้องได้ป รึกษาหาแพทย์ด่วนเด้เนาะขอแนะนำโดยเฉพาะแล้วการเป็นการออกกำลังกายทุกมื้อโดยการย่างบ่อแล่นเต้นออกกำลังกายอย่างแอโรบิกบ่อแล้วก็ดื่มน้ำหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าโอ้ความดันเลือดบางคนเอาเบียร์ใส่ท่านเซาเนี่ยเพิ่นวิเคราะห์วิจัยมาในวิทยาศาสตร์ก็บ่เป็นผลดีเลยแล้วก็บ่เป็นหลักการในการปิ่นปั่วอีกเนาะเอาเป็นข้อมูลฝากไว้ก่อนสำนี้เดี๋ยวจึงมาฟังในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัสดง

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ั้งหน้าพันธุ์ขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจําวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บหุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั๊มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

0: ้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้คิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

คนความทุกข์จนห่มอยู่นำคนขี้ข้านเป็นว่าแม่นแท้ๆได้พี่น้องได้เอาฝากไว้แจ้งไว้ในรายการนำบ่สุกุสุคนและเรื่องบ่กดกันอย่าท้อพวกเฮาก็นำเสนอเรื่อยๆกับเพื่อเตือนสติทุกท่านนั่นแหละให้มีสติเนาะเรื่องเงินเรื่องคำรักษาไว้ให้ดีผ่านมาโจรนี่มันก็โอ้ศอกหลักแหละอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองอย่างว่ามือเก่าก็ว่าแม่นได้นี่จับปุ๊บไปเลยได้มือเก่าเพิ่นว่าติดดีขนาดเนาะล่าสุดนี้ซอกหาจับตัวชายหนุ่ม2คนก็เหตุลักกระแสไฟยุงเฮือนประชาชน2ครั้งวันที่2กันยายน2566นี้เวลาประมาณ 4:00 นปลายนะชายหนุ่ม2คนนี่ก็เหตุลักตัดสายไฟยุงเฮือนประชาชนเขตบ้านไสสว่างเมืองไสธานีนครหลวงจันทน์เจ้าของเฮือนผู้เสียหายข้อมูลว่าจากภาพกล้องวงจรปิดนี่โจรได้มานํากันใน2คนคนที่1นี่ใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีครีมหรือว่าสีขี้เท้ามันว่าเบิ่งจากกล้องเนาะมีสกินตัวหนังสืออยู่หน้าเอิกนะส่งขาสั้นพายกระเป๋าสีดำใส่ผ้าปิดปากสีดำแล้วก็ใส่เกือบแตะคนที่2นี่ใส่หมวกแก๊ปใส่เสื้อแขนยาวลายส่งขายาวแล้วก็ใส่เกือบแตะลักตัดสายไฟอยู่ภายในห้านนะเงินของตนภายหลังได้แล้วคนให้ก็ได้รถจักรบุหูยี่ห้อนะลากสายไฟไปทางวงเวียนดอนนูนซึ่งก่อนหน้านี้วันที่2กันยายน2566ก็ได้มีกลุ่มจวนมาทํากัน4คนนะ4คนเนาะเข้ามาลักเครื่องคาดว่าสิแม่นกลุ่มคนเดียวกันที่มาลักซ้ําอีกเพิ่นว่าท่านใดที่พบเห็นหรือว่าฮู้ข้อมูลบุคคลลักษณะที่เว้าไปนั้นก็สามารถแจ้งหาเจ้าหน้าที่หรือว่าแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์9963 9559 9963 9559เนาะเอาฝากไว้เตือนสติเรื่องปัญหาปรากฏการณ์อย่าท้อพวกเขาเว้ากันตลอดเตือนกันตลอดให้มีสติเด้อแล้วพันมาก็เห็นเหตุการณ์นี่อย่างลักเงินอยู่ในตู้เซฟบ่ลักจนเบิดงัดจนเบิดแล้วเอาไม่อย่างกระเป๋าบ่ขี้เหงื่ออีหยังไปใส่ตู้เซฟไว้เบิ่งแม่ความเก่งของโจรทุกท่านโอ้ยเนาะมีสติมีสติอันนี้ก็ขอฝากไว้แจ้งไว้บรรยากาศนะเบิดทุกคนพอมาฟังรายการอาทิตย์อัสดกในตอนนี้เอาเวลากับมันไว้ไว้พักฟังสิ่งที่สนใจจักหน่อยนึงเอาท่านใดที่ยังอยากได้ดินในตัวเมืองหรือว่าเขตชานเมืองที่พวกเขาได้นำเสนอโดยว่าแต่ต้นเดือนมานี่โอ้หลายทุกท่านเนาะเอาท่านใดที่อยากได้ดินในตัวเมืองทางก็สะดวกดีในเขตชุมชนนี่นะมองแก่การอยู่อาศัยหรือว่าต้องการดินปลูกเฮือนพักผ่อนและทำกลางธรรมชาติก็ได้ทางเลือกที่หนึ่งนี่สะดวกสบายเด้อโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงทำเลดีที่สุดเพิ่นว่าอยู่ใกล้ห้องหมอเบลเด็กห้องหมอ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงเซเว่นอีเลเว่นบนบอกเดินทางไปเสร็จก็ไม่สะดวกพื้นฐานโครงสร้างครบสุดทางซีเมนต์กว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เนืองทางอีกห้องระบายน้ำอ้อมข้างโครงการหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมนะพี่น้องเนาะราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านไปกีบต่อต่ำเมตรจ่ายก่อน30ส่วนห้อยและกับผ่อนระยะถึง2ปีบ่มีดอกเบี้ยเนาะหรือว่าชิดจ่ายสดก็ได้ลดอีกเลย10ส่วนห้อยทันทีทางเลือกที่2สายธรรมชาติโครงการดิจิทัลทรัพย์เศรษฐีบ้านกุศลสมบัติเมืองไสธานีนครหลวงจันทน์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความยุ่งยากในตัวเมืองแออัดซับซ้อนเนาะไปมากก็ยุ่งยากอยากไปซอกผักผ่อนอยู่ทางธรรมชาติอากาศดีใกล้ตลาดไปมาสะดวกทั้งปูยางแต่ทั้งใหญ่จนฮอดโครงการดิจิทัลพุ่นน่ะมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้ทันผู้ฟังเอ้ยเป็นเจ้าของโครงการได้ง่ายๆใจเพียงหารังกีบเข้าปลุกสั่งเงินได้ทันทีใจพรเพียงแต่1ล้านไปกีบต่อเดือนพรยาวถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยถ้าโครงการนี้แล่นเอกสารออกใบตดินให้ล่าๆเด้อบ่เสียค่าเงินเพิ่มจักกีบเลยพิเศษก็แม่นสำหรับชิปทานทําอิฐที่ไปจองตอนดินรับของแถมเจาะหน้าบาดาลให้ล่าๆนะโอกาสดีๆแบบนี้มีจํานวนจํากัดเนาะโทรปรึกษาได้ที่02058585833 585853เด้อพี่น้องเด้อเราเปลี่ยนบรรยากาศตื่นแท้จริงกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการ

เดี๋ยวเบิ่งเวลาแล้วยับจบบ่ขอมาขอบใจมีการทุกท่านในเขตติดตามรับฟังรายการอาทิตย์สะดงเวลาเบิดแล้วปุ๊บปั๊บบ่เดียวเนาะบ่อยากจากเวลามาไล่สมมาลาพี่มาวงมื้อนี้ก็สิได้อวยให้พรทุกท่านจงโชคดีมีความสุขเด้อกินข้าวแลงมื้อนี้แซ่บๆเนาะรายการอาทิตย์สะดงทางระบบ FM นี่บ่มีมื้ออื่นน่ะว่าจันทร์ฮอดวันพฤหัสเด้ก็สิวันอาทิตย์หน้าเนาะทางระบบ FM ส่วนว่าทางระบบ AM มื้ออื่นยังได้ติดตามรับฟังตื่มเนาะข้อมูลข่าวสารเอาอีกเทื่อนึงเนาะยาย่านสิ่งที่มาบ่ถึงบนเว้าจงอยู่กับปัจจุบันในมันได้เนาะอย่าชุบไปย่านเด้อเนาะบางคนนี่ย่านแท้ย่านว่าแน่นอนแล้วสิ่งที่มาบ่ถึงหรือว่าบ่ทันมานะอยู่เฝ้าย่านไปก่อนก็บ่ว่าก็ตายตื้มตูมบ่ได้เนาะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันในมันได้แล้วก็ปล่อยวางอยู่สึกหลายขึ้นหลายในความดันขึ้นเนาะเจ็บหัวบ่สบายอีกเสียเวลาในพี่น้องได้อันนี้ก็ขอนําไปแต่เรื่องใกล้ตัวขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพสำคัญทุกเมื่อได้ดีได้ฟังเพลงบ่ได้ติดตามข่าวสารพ่อนคลายพักสมองมีกินสำหรับก็กินไปคือเป็นว่าแหละบ่ดินหนหลายบ่คนดินหนหลายก็คือว่าแหละยุ่งยากเลยเนาะเป็นอย่างมาสุขภาพปุ๊บบาดเดียวท่านสาวรักครอบครัวกับเบิดไปเดี๋ยวพันมากระจีเห็นข่าวมันบ่ฉะนั้นอย่าดินหนหลายเอาพอด้ามพอดีแต่ละมื้อใส่ประจำวันให้อยู่น้ำครบหน้าครบตาน้ำครอบครัวก็โอ้ได้ได้แล้วได้แล้วเนาะเอาเบิ่งสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อบ่สบายไปพบแพทย์พบหมอเนาะอย่าสู้เป็นท่านหมอด้วยตัวเองหรือว่าจะเป็นด็อกเตอร์ด้วยตัวเองให้ไปพบแพทย์พบหมออะไรเนาะเอ้ามื้อนี้เวลาเบิดแล้วสมบัติพิมพ์วงพร้อมด้วยในช่างคุ้มเสียงขอให้ใช้ให้พรทุกท่านจงโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้พลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026เปิดสัปดาห์หุบเงาจีนอาเซียนเผยแพร่ห้างกำหนดอัตราสุดเสยโครงการทั้งด่วนบริคำไซแทงถุยเวียดนามตั้งเป้าหมายสุกยู่มหาวิทยาลัยให้ติดอันดับ10แห่งในอาเซียนและ2แห่งในโลกจีนขยายการควบคุมการส่งออกสารเคมีตั้งต้นไปยังสหรัฐอเมริกาเม็กซิกและแคนาดาสุดท้ายของรายการเสริญทานหับฟังบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าพร้อมกันเพิ่มทวีเฝ้าระวังสกัดกั้นพยาธิอาหิวะหมู่แอฟริกาต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: ตอนแรกวันนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านขึงคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026โดยท่านในหัวว่ากองประชุมได้ไขขึ้นในตอนเช้าวันที่22และอัดลงในตอนแรงวันที่23กันยานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การเข้าร่วมแบบเสื่องหน้าบรรดาคณะนำองค์การปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบความเห็นต่อการรายงานสภาพผลเด่นประจำเดือนกันยาและทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนตุลาคม2026ผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ค้นคั่วปรึกษาหารือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อที่สำคัญคือสภาพพ่นเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนการปฏิบัติเวียกจุดสุ่มพ่นเด่นประจำเดือนกันยาและทิศทางแผนการประจำเดือนตุลาคม2026ของรัฐบาลการจัดตั้งปฏิบัติมติ02ของรัฐบาลลงวันที่25กุมภาพันธ์2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติมติ04ของกรมการเมืองส่วนกลางภาคลงวันที่11เมษายน2024ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่การปฏิบัติข้อตกลงเลขที่08ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่9กุมภาพันธ์2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบจัดตั้งพันธุ์ขยายบรรดาข้อเสนอของบรรดากระทรวงองค์การปกครองนครหลวงและบรรดาแขวงต่อการนำพารวมของคณะบริหารงานส่วนกลางภาคสมัยที่12ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติข้อตกลงเลขที่17ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่20เมษายน2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การเทพเทาลงสวยนครหลวงจันทน์และบรรดาแขวงทั่วประเทศการพันขยายการจะตั้งปฏิบัติมติ62และมติ34ของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเรื่องงาน3สร้างในระยะใหม่และความคืบหน้าการก้าวเกี่ยมจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ติดพันกับการแบ่งความรับผิดชอบในดำรัด08ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่27มังกร2026ต่อการสรุปเวียกงานพ้นเด่นประจำเดือนกันยา2026ของรัฐบาลท่านเขิงคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่ากองประชุมรัฐบาลได้ตีราคาว่าถึงสภาพการสากลในภาคพื้นยังสืบต่อผันแปรไปยังซับสนและคาดเดาได้ยากบวกกับสภาพอยู่ภายในประเทศมีฝนตกหนักเหตุให้น้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่บางท้องถิ่นภายมีฝนเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่รัฐบาลได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกจุดสุ่มและมาตรการที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้าน
2: ต่อการสรุปเบี้ยงานพ้นเด่นประจำเดือนกันยาปี2026ของรัฐบาลกองประชุมได้ตีราคาว่าถึงสภาพการสากลและภาคพื้นยังสืบต่อผันแปรไปยังซับสนและคาดเดาได้ยากบวกกับสภาพภายในประเทศมีฝนตกหนักเหตุให้น้ำท่วมน้ำไหลสู่อยู่บางท้องถิ่นพาให้มีผลเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกจุดสุ่มและมาตรการที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นเป็นทั่วประเทศได้สืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงก่อสร้างหลักฐานการเมืองอยู่บรรดาหลักฐานและจุดหล่อแหลมได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 78% ของแผนการปี ปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 56% ของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.7% ได้มีพรประสานสมทบสกัดกั้นตอบโต้และแก้ไขการระบาดของพยาธิอะฮีวาหมูอยู่6แขวงตามหลักวิชาการเพื่อบ่ให้แพร่ลามออกสู่วงกว้างได้เอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและเป็นสินค้าทั้งคุ้มครองราคาสินค้าและราคาบริการได้สุ่มใส่ปรับปรุงกลไกคุ้มครองการขนส่งรถไฟให้มีความสงบและปลอดภัยหอบด้านนอกจากนั้นก็ได้พัฒนาสีมือแรงงานตามมาตรฐานสีมือแรงงานแห่งชาติและส่งเสริมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจจัดหาเวียกเหตุงานทำเข้าสู่ตลาดแรงงานภายในและต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 11,000 กว่าคนเท่ากับ 174% ของแผนการเดือนได้ส่งเสริมมาตรฐานแรงงานปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ออกแรงงานและผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายและระเบียบการได้สำเร็จการสร้างขบวนการเปิดซกเย็นใหม่ปี 2006-2007และสรุปถอดถอนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติการสอบเสียงจดสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสกเฮียนปี 2025-2026 ในทั่วประเทศได้เอาใจใส่ปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขและป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิตามฤดูกาลอย่างใกล้ชิดการนำและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็ได้ลงหักฐานอยู่บางบ้านตาแสงเมืองและบางแขวงพร้อมทั้งนำเอาวัตถุและตื่นฮอนจำนวนหนึ่งไปช่วยแก้ไขผลกระทบจากภัยน้ำท่วมได้สืบต่อสุ้มไซบูรณะซ่อมแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติบรรดาเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้สามารถเที่ยวไปมาได้ได้สุ้มไซปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้เอาใจใส่ติดตามสภาพการพักพื้นและสากลอย่างใกล้ชิดการนำพักรัฐได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและเข้าร่วมบรรดากองประชุมสากลทั้งได้ต้อนรับคณะผู้แทนขั้นสูงและองค์การจัดตั้งสากลยูสปปลาว
1: ท่านขึงคำแก้วหนูจันทร์ในฮู้ตื่นว่าเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งต้องได้สืบต่อเอาใจใส่แก้ไขให้มีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าเป็นต้นการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่งและนิติกรรมของรัฐบาลการนำพาด้านการเมืองแนวคิดให้พนักงานและประชาชนปัญหาสแกมเมอร์อุบัติเหตุตามท้องถนนการค้าขายยาเสพติดการค้าขายและนำเข้าสินค้านอกระบบการแอบอ้างทางพุทธศาสนาการคุ้มครองบรรดาหุ้งหมอห้องกวดพยาธิของเอกชนและสถานเสริมความงามการแก้ไขและคุ้มครองงานต่างประเทศการสร้างข่าวปลอมข่าวบิดเบือนการยุแย่แบ่งแยกความสามัคคีภายในและปัญหาอื่น
2: เคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อเอาใจใส่แก้ไขให้มีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าเป็นต้นเหมือนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่งและนิติกรรมของรัฐบาลการนำพาทางด้านการเมืองแนวคิดให้พนักงานและประชาชนบรรหาสแกมเมอร์อุบัติเหตุทางท้องถนนการค้าขายยาเสพติดการค้าขายและนำเข้าสินค้านอกระบบการแอบอ้างทางด้านพุทธศาสนาการคุ้มครองบรรดาห้องหมอห้องกวดพยาธิของเอกชนและสถานที่เสริมความงามการแก้ไขและคุ้มครองแรงงานต่างประเทศสภาพการสร้างข่าวปลอมข่าวบิดเบือนการยุแยงแบ่งความสามัคคีภายในและปัญหาอื่นๆสำหรับบาราที่2กองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอา1มันห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพยิ่งซ้าย5ปีครั้งที่5แต่ปี2006หาปี2030ที่2มันห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่4แต่ปี2006หาปี2030ที่3มันห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและลดลังความหุนแฮงต่อแม่หญิงและความหุนแฮงต่อเด็ก5ปีครั้งที่3แต่ปี2006หาปี2030โดยได้ซีนำคณะผู้สอบสมทบกับคะแนนการและภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงบรรดาห้างแผนดำเนินงานดังกล่าวตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นเหมือนบทบาทความสำคัญของเวียกงานข้อมูลสถิติด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องการกำหนดบรรดาเป้าหมายจุดสุ่มก็คือหน้าเวียกที่จะต้องได้แก้ไขและผันขยายส่งเสริมการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในเวียกงานการกำหนดแผนโฆษณาเผยแพร่แนะนำและอื่นๆให้ละเอียดจ่าแจ้งและครบถ้วนสมบูรณ์กว่าเก่าสำหรับเวลาที่3กรมประชุมเห็นดีด้านหลักการห้ามห้องเอาที่1เป็นทางยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติแต่ปี2006หาปี2035ที่2เป็นทางยุทธศาสตร์พัฒนาและนำใช้ดาวเทียมอยู่สปปลาวแต่ปี2006หาปี2035โดยได้ซีนำกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารสมทบกับแขนงการและภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นการกำหนดจุดสุ่มพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์และการนำใช้การกำหนดขอบเขตการนำใช้การกำหนดเงื่อนไขการลงทุนและการร่วมมือในเวียกงานดังกล่าว การกำหนดยุทธศาสตร์ความเป็นกลางในการร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการจัดเลี้ยงบุรีมสิทธิ์และนโยบายต่อของเขตเวียงงานต่างๆที่จะต้องนำใส้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเวลาที่4กองประชุมเห็นดีด้านหลักการทับพ้องเอาห่างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าสำหรับปรับปรุงมันห่างกฎหมายว่าด้วยแฮทาสำหรับปรับปรุงการห่มห่างกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพและห่างกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเข้าเป็นกฎหมายเดียวกันการค้นคว้าห่างนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองและความไม่ชอบของคะแนนการต่างๆขันตัดแสงโดยได้ซี่น้ำกระทรวงองค์การสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาห่างนิติกรรมที่ติดพันกับคะแนนการของตนไปปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลให้มีเนื้อในสอดคล้องกับสภาพตัวจริงละเอียดจะแจ้งหัดกุมครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างโรงเรียนทันการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกองประชุมได้ชี้นำการปรับปรุงการออกแบบการหมายไม้ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแล้วนำมาผ่านท่านนายกรัฐมนตรีและบรรดาท่านหกนายกรัฐมนตรีเพื่อมีคำเห็นตื่มอีก
1: ท่านเขิงคำแก้วหนูจันทร์ฮู้ตื่มว่าสำหรับทิศทางแผนจุดสุ่มประจำเดือนตุลาคม2026กองประชุมรัฐบาลได้ทิศซี่นำคะแนนการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญดังนี้สืบต่อใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มทวีการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อโทษต่างๆในสังคมโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดปัญหาการปุ้นจี้ชิงทรัพย์ปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดผ่อนลงและหับประกันความปลอดภัยรอบด้านสืบต่อสุ่มใส่เก็บและหับงบประมาณจากแหล่งและหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและซอกหาแหล่งและหับอื่นตามทางแห่งของตนทั้งหันเป็นทันสมัยและคุ้มครองรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเก่าสืบต่อลงซวยแขวงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตาแสงโดยเฉพาะให้เร่งปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งความรับผิดชอบของแขนงการต่างๆต่อเวียกงานดังกล่าวสุ่มใส่กะเกียมเนื้อในและเข้าร่วมรายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานส่วนกลางภาคสมัยที่12ที่จะจัดขึ้นในมอนี้โดยเฉพาะห่างนิติกรรมที่ติดพันกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสุ่มใส่กะเกียมเนื้อในที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาหน้านี้ให้สำเร็จทันเวลาในนั้นให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับกระทรวงการเงินกะเกี่ยมบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ให้กระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องกะเกี่ยมรายงานทางกฎหมาย8ฉบับที่ได้กำหนดไว้สุ่มใส่เล็งทวงและปรับปรุงบรรดานิติกรรมก็คือนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้ผ่านกองประชุมรัฐบาลและกองประชุมนายกห้องนายกมาแล้วเป็นต้นคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขพัฒนาเหตุธาตุและตำรัดว่าด้วยการกำหนดนโยบายสำหรับแขวงพงศลีและแขวงหัวพันให้ฮีบฮ้อนแก้ไขปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมลัก38เมืองปากงืมที่มีการเคลื่อนไหวบ่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายกฎหมายและระเบียบการทั้งบิดเบือนลักธรรมคำสอนทั้งพุทธศาสนาและฮิตของประเพณีอันดีงามของชาติก็ถูกคมลงเสือและเข้าใจผิดพร้อมกันนั้นให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงนำรัดเลขที่315ของรัฐบาลลงวันที่16สิงหาคม2016ว่าด้วยการคุ้มครองและปกป้องการเคลื่อนไหวศาสนาอยู่ลาวให้สอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขในปัจจุบันสืบต่อสุ่มใส่ก่อสร้างซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและเส้นทางต่างๆให้สำเร็จตามแผนกำหนดโดยเฉพาะโครงการที่มีทุนแล้วทั้งทุน ODA ทุนรัฐและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนตามมติเลขที่05ของรัฐบาลสืบต่อสุกยู่และส่งเสริมการผลิตฤดูฝนการผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าและปรุงแต่งเพื่อส่งออกให้บรรลุตามแผนพร้อมทั้งเพิ่มทวีการติดตามเฝ้าระวังสกัดกั้นและแก้ไขการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาที่กำลังระบาดอยู่หลายท้องถิ่นให้ลงเลิกซอกหาสาเหตุตัวจริงเพื่อมีมาตรการป้องกันบ่ให้เกิดขึ้นอีกในต่อหน้าพร้อมกันนั้นให้ฮีบฮ้อนค้นคว้านโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการและครอบครัวที่เลี้ยงหมูสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้ให้แข็งแรงกว่าเก่าให้ส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกกะเกียมจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาครบรอบ32ปีให้ดีมีเนื้อในและความหมายเน้นใส่ความสำคัญของการศึกษา ครูนักเรียนโดยถือเป็นขบวนการปลุกระดมการหักอาชีพครูการเข้าเรียนและอื่นๆสืบต่อสุ่มใส่การพันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีครั้งที่10 2026-2030เพิ่มทวีการโฆษณาสุขศึกษาการสักยากกันพยาธิและส่งเสริมสุขภาพให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับรู้และเข้าใจพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการบริการของบรรดาห้องหมอรัดให้ดีขึ้นกว่าเก่าบรรดากระทรวงองค์การสืบต่อลงสวยนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงตามข้อตกลงเลขที่17ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่20เมษายน2026ให้ได้ผลดีสืบต่อกะเกียมการเคลื่อนไหวต่างประเทศของการน้ำขันสูงและกะเกียมต้อนรับคณะผู้แทนประเทศต่างๆให้ดีและสมเกียรติตอนท้ายก่อนประชุมนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องมายังบรรดาสมาชิกรัฐบาลและการนำบรรดาท้องถิ่นนำเอาแผนเวียกจุสุมประจำเดือนตุลาคม2026ที่ก่อนประชุมได้เป็นเอกภาพไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของแขนงการและท้องถิ่นตนให้ละเอียดมีการเบ่งความผิดชอบให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการจัดตั้งแต่ละขั้นและมีคาดหมายเวลาเหตุสำเร็จที่ชัดเจนงานสัปดาห์วัฒนธรรมฮูบเงาจีนอาเซียนประจำปี2026จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนแรงวานนี้ที่ห้องฮูบเงาเมเจอร์แพลตินัมศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นครหลวงเวียงจันทน์มีทานผักขันไซสีขันไซรองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางฟังหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวท่านนางเซินอี้จุนหัวหน้าแผนกโฆษณาอุหมเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีจีนท่านสำนานน้ำมะนีอุดมท้องผู้ในการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อมวลชนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของไทยพร้อมด้วยทูตนุทูตสมาคมสภาการค้าจีนประจำลาวผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมหูบเงานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญครูอาจารย์นักศึกษาและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม200กว่าคนท่านนางเซินอี้จุนหัวหน้าแผนกโฆษณาอุปโภคเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีของจีนมีคำเห็นว่า
3: 今天我们相聚在美丽的老挝半夏共同见证
1: งานสัปดาห์วัฒนธรรมฮูบเงาจีนอาเซียนประจำปี2026ร่วมกันจัดขึ้นโดยสมาคมนักสร้างฮูบเงาจีนกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาวและแผนกโฆษณาอุปโภคเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีจีนภายใต้หัวข้อภูผาและทะเลที่ล้อมรวมแสงเงาแห่งอนาคตพร้อมทั้งจัดกิจกรรมพิเศษการสนทนาเกี่ยวกับการทำมือด้านหุบเงาการแบ่งปันของนักสร้างหุบเงาสื่อดังและการใส่หุบเงากิจกรรมนี้อาศัยหุบเงาเพื่อเสริมต่อทางจิตใจระหว่างประชาชนของแต่ละประเทศสุขยู่การทำมือที่เป็นรูปธรรมในการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนและหัวมือด้านหุบเงาในภาคพื้นและการผลิตหุบเงาหวมกันสืบต่อเพิ่มทวีการไปมาหาสู่ด้านมนุษยสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนอาคเนย์ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอริยธรรมและประกอบส่วนกำลังด้านวัฒนธรรมเพื่อสร้างประชาคมรวมสถานการณ์จีนอาเซียนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบรรดาผู้เข้าร่วมยังได้รับชมหุบเงาเหลืองจดหมายหักถึงอาม่าหุบเงาเหลืองนี้สื่อความหมายด้วยภาษาภาพที่ละเอียดอ่อนและความรู้สึกที่จริงใจแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นแบบจีนและพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีเลิศของจีนหุบเงาที่นำมาสายอยู่ในงานสัปดาห์วัฒนธรรมหุบเงาจีนอาเซียนครั้งนี้ได้คัดเลือกหุบเงาที่ดีเด่น10เรื่องของจีนและประเทศต่างๆในอาเซียนอาคเนย์มาสายรวมกันเนื่องในกลุ่มเอาหลายด้านเช่นความอบอุ่นด้านมนุษยธรรมการพัฒนาแห่งยุคสมัยความเป็นชาติพันธุ์การเติบโตของวัยหนุ่มและอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณีแต่ละยุคของแต่ละสมัยของจีนและประเทศต่างๆในอาเซียนพร้อมทั้งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนด้านหุบเงาระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง
0: คณะกรรมการค้นคว้าสดเสยผลกระทบต่ำแล้วเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเขตบริคำไซแทงทุยได้เผยแพร่ห่างกำหนดอัตราสดเสยในเมื่อวานนี้ที่ห้องการบ้านทงใหญ่เมืองปักสันมิทานสุริจันทร์เทียงจันไซห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปักสันพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงบัวเวียงคำห้องประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงไซเจริญองค์การปกครองบ้านทงใหญ่หาดสายสูงสีบุญเฮืองและต่างนาครอบครัวที่มีเนื้อที่ถูกผลกระทบจากโครงการเข้าร่วมนิติกรรมฉบับนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการมาตรการและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติอย่างละเอียดเพื่อหับประกันให้การทดแทนค่าเสียหายต่อที่ดินสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ให้มากพืชผลปลูกและการปลูกแปลงฮีดของประเพณีมีความสอดคล้องถูกต้องโปร่งใสยุติธรรมและ สามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐผู้พัฒนาโครงการโดยเฉพาะประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบหากขอตกลงดังกล่าวได้กำหนดอัตราคิดไรราคาหัวหน่วยทดแทนแยกตามประเภทที่ดินคือดินปลูกสร้างนาเฟืองดินสวนนาเฮือและดินประวางตามที่ตั้งและเอกสารสิทธิ์นำใช้ที่ดินของ4เมืองอย่างจะแจ้งเจ้าของโครงการจะต้องได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินทดแทนผ่านบัญชีธนาคารให้ผู้ถูกผลกระทบให้ครบถ้วนภายใน60วันทั้งราชการภายหลังหางนิติกรรมถูกรับรองและมีผลศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้หางนิติกรรมยังได้กำหนดข้อห้ามองค์การคุ้มครององค์การกวดกาตลอดฮอดมาตรการต่อผู้ละเมิดอย่างเข้มงวดเพื่อให้การดำเนินโครงการทั้งด่วนสายนี้สำเร็จตามแผนการและเกิดผลประโยชน์สูงสุดจุดประสงค์การเผยแพร่หางนิติกรรมครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาโครงการแสดงความคิดเห็นและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลมีความสอดคล้องถูกต้องตามกฎหมายมีความโปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ตามนโยบายของรัฐสร้างความเข้าใจและเป็นเอกภาพประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงต่อไปเชิญทานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
4: ์ความกดดันสูงของอากาศเย็นได้ปกคลุมอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมตะวันออกผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศเย็นในตอนเช้าอยู่แขวงภาคเหนือพอมีหมอกบางปกคลุมอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่แขวงภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง18หา18องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง19หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง25หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง24หา32องศาสำหรับแขวงเชษฐสมบูรณ์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิระหว่าง16หา18องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง23หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง16หา24องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวตามที่รายงานว่าเวียดนามตั้งเป้าหมายสุกยู่สถาบันการศึกษา10แห่งให้ติดอันดับ200มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนและ2แห่งติดอันดับ100ของโลกเมื่อแบ่งตามสาขาวิชาภายในปี2035รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาระยะยาวระหว่างปี2026หา2035พร้อมทั้งวางวิสัยทัศน์จนถึงปี2045โดยมีเป้าหมายสุกยู่ให้มัธยมศึกษาห้อยส่วนห้อยผ่านมาตรฐานคุณภาพภายในปี2035
0: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงการค้ากระทรวงความมั่นคงสาธารณะกระทรวงการจัดการภาวะฉุกเฉินสำนักงานบริหารภาษีทั่วไปและสำนักบริหารยาแห่งชาติจีนได้ประกาศปรับปรุงบัญชีควบคุมการส่งออกสารเคมีตั้งต้นไปยังสหรัฐอเมริกาเม็กซิกและแคนาดาโดยการเพิ่มจำนวนสารเคมีที่อยู่ในบัญชีและต้องขอใบอนุญาตส่งออกจาก16ชนิดเป็น18ชนิดมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไปดังนั้นผู้ส่งออกต้องยืนขอใบอนุญาตเมื่อส่งออกสารเคมีในบัญชีทั้ง18ชนิดรวมทั้งสารประกอบในรูปแบบเกลือไปยัง3ประเทศดังกล่าว พร้อมเดียวกันนี้ยังสืบต่อกำหนดไทยต้องมีใบอนุญาตสำหรับการส่งออกสารเคมี41ชนิดที่อยู่ในบัญชีเป็นยังเมียนมาลาวและอัฟกานิสถานขณะที่การส่งออกสารเคมีอยู่ในบัญชีเป็นยังประเทศและภาคพื้นอื่นๆบ่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการการส่งออกสารเคมีตั้งต้นของจีนให้ดีขึ้นต่อไปเส้นทางรับฟังบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าพร้อมกันเพิ่มทวีเฝ้าระวังสกัดกั้นพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกา
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพประเทศลาวได้พยายามตอบโต้ควบคุมและสกัดกั้นพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาให้สงบลงแต่การประเมินสภาพการโดยรวมและอิงใส่ข้อมูลทางด้านระบาดวิทยาที่เก็บกำได้เห็นว่ายังมีความเสี่ยงสูงที่พยาธิดังกล่าวจะแพร่ระบาดออกไปสู่เขตอื่นๆและขอบเขตทั่วประเทศย้อนแนวนั้นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงจึงได้เอาใจใส่เฝ้าระวังและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาโดยพันขยายแจ้งการของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่4213ลงวันที่11กันยายน2016ว่าด้วยการเพิ่มทวีการติดตามเฝ้าระวังและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาที่กำลังระบาดอยู่หลายท้องถิ่นลงสู่บรรดาเมืององค์การปกครองท้องถิ่นด้านสากลด้านท้องถิ่นด้านประเพณีบริษัทและผู้ประกอบการอหิวาหมู่แอฟริกาแม่นพยาธิที่เกิดจากเสื้อไวรัสซึ่งสามารถติดเสื้อในหมูเลี้ยงและหมูป่าพยาธินี้สามารถแพร่ลามได้อย่างไววาในกลุ่มประชากรหมูและสามารถเฮ็ดให้หมูตายเป็นจำนวนหลายพร้อมนี้ยังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผู้เลี้ยงหมูแขนงเลี้ยงสัตว์และเศรษฐกิจโดยรวมพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาเป็นพยาธิติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์และบ่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้หมายความว่าประชาชนบ่สามารถติดเสื้อพยาธินี้จากการสัมผัสหมูกินซีนหมูหรือผลิตภัณฑ์จากหมูได้หมูที่เป็นพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาจะมีอาการทอกท้องเป็นตุ่มมีผื่นแดงตามต้นตัวหูท้องผิวหนังหมูบ่กินอาหารบ่กินน้ำแล้วจะตายแบบกระทันหันในที่สุดดังนั้นถ้าฮู้ว่าหมูของท่านติดเสื้อพยาธิบ่ควรฆ่าบ่ควรขัวบ่ให้มีการเคลื่อนย้ายเด็ดขาดถึงว่าพยาธิดังกล่าวบ่สามารถติดเสื้อจากสัตว์สู่คนได้แต่คนเฮาก็บ่ควรกินซีนหมูที่เป็นพยาธิแบบสุกๆดิบๆเด็ดขาดเพราะว่าจะมีเสื้อพยาธิอื่นเข้าสู่ร่างกายคนเฮาได้โดยเฉพาะพยาธิแม่ท้องแม่กะฝากที่ห้าแหงจะนำไปสู่กระแสเลือดไหลเข้าสู่สมองกลายเป็นเนื้องอกในสมองจะเฮ็ดให้เสียชีวิตได้ฉะนั้นจะกินซีนหมูแต่ละครั้งต้องเฮ็ดให้สุกดีห้อยส่วนห้อยในความร้อน70องศาขึ้นไปหรือใช้เวลาหลายกว่า30นาทีเสื้อพยาธิก็จะตายในนั้นเมื่อทานสัมผัสหมูต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งสิ่งสำคัญครอบครัวใดเลี้ยงหมูเป็นคอกเป็นฟาร์มควรล้างคอกสัตว์ให้สะอาดเป็นประจำฆ่าเสื้อพยาธิในคอกและฟาร์มเป็นประจำถ้าหมูของทานควรไปปรึกษาหารือนำสัตวแพทย์หรือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อกวดเบิ่งความผิดปกติของหมูคอกหมูฟาร์มหมูของทานเพื่อให้หมูและคนเฮามีความปลอดภัยจากพยาธิอหิวาหมูแอฟริกา
0: ที่ท่านรับฟังผ่านไปนั่นแม่นบทเสนอของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าพร้อมกันเพิ่มทวีเฝ้าระวังสกัดกั้นพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พยโยศิษฐ์และอัมไพวันมุกอมทนอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นเจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมีรายการที่หักแพงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการหักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับ2เทื่อหรือว่า2มื้อเนาะวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 20:00 น.พบกันวันนี้กับปองไตเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังแม่นวันพฤหัสวันที่24 กันยา 2026กุ่งกับมือขึ้น13คำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569มืออื่นมือหือมือหือเนาะวันเสาร์นี่ก็จะแม่นบุญฮอเข้าสลากแล้วเด้ซึ่งเป็น1ใน22ของเราก็คือไว้อีหลีเนาะเวลาเนาะเข้าประดับบินกะหาขอผ่านพ้นไปบุญทรงเงือเดือน9อยู่หลวงพ่อบางกะหากับพานพ้นไปในโอกาสบุญฮอเข้าประดับดินบุญฮอเข้าสลากจะมาฮอดแล้วดิบุญเข้าสลากแล้วแล้วจะเป็นหยังบัดนี้ก็จะเป็นบุญออกพรรษาแล้วเด้ออกพรรษาลาพระเจ้าอยู่นครหลวงจันทน์ก็จะมีงานเสริมฉลองงานบุญทรงเงือแต่ละปีก็อยู่ทาวัดจันทน์เด้แต่ว่าหลายปีมาแล้วแหละบ่มีน้ำซ่วงเพิ่นก็ซ่วงอยู่ตามเงื่อนไขที่มีมันเป็นคลองน้ำแต่พอมีน้ำก็ซ่วงกันอยู่หั่นเนาะเนื่องจากว่าสภาพน้ำคลองก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นเกาะเป็นดอนลายระยะบุญทรงเฮือกับพอดีถือกับหาดดอนจันทร์ขยายออกไปบ่มีน้ำทรงเฮือแต่ว่าแนวใดก็ตามฮีบหรือว่าประเพณีที่เคยเป็นประสืบทอดกันมาก็ยังมีอยู่เนาะรักษาไว้อันดีงามของเราเฮาสำหรับรายการฮักแผ่นดินแม่วันนี้ก็มี3ระยะเช่นเคยระยะเมืองลาววันนี้พวกเขาจะไปเบิ่งการแนะนำแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อสุขยุคการท่องเที่ยวลาวสู่ยุคดิจิตอลเนาะส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้ลาวกับเพื่อนมิตรจะไปเบิ่งการพัวพันหัวมือกับโอทริสระหว่างลาวกับโอทริสเนาะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้ต้อนรับท่านทูตของประเทศโอทริสเนาะรายละเอียดจะเกิดขึ้นในระยะลาวกับเพื่อนมิตรส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้บ่ไปไกลเนาะไปใกล้ๆอยู่แขวงเวียงจันทน์นี่ใกล้ๆพอไกลบินตกเพิ่นว่าอยู่จากนครหลวงเวียงจันทน์ไปก็บ่ไกลอ่างน้ำงึมสวรรค์แห่งผืนน้ำและธรรมชาติอันงดงามเนาะบ่ได้ไปดนเลยเด้อ่างน้ำงึมมื้อนี้รายการฮักแผ่นดินแม่จะพาท่านไปเที่ยวระยะเที่ยวบ้านแม่อันนี้ก็เป็นทั้งหมดเนื้อในรายการที่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่ประจำวันพฤหัสบดีวันที่24 กันยา 2026เปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะฟังเพลงฮอกจากรายการก่อนมอบเป็นความสุขความเบิกบานมุ่นซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสลาวของพวกเฮาที่อยู่ต่างประเทศและก็พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่าน

ครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น.ต้องขอบใจนําเพิ่นเป็นรายการที่ได้ส่งคําคิดคําเห็นเข้ามาหาพวกเฮาก็อย่าลืมว่าคําคิดคําเห็นเหล่านั้นจะเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่พวกเฮาในการปรับปรุงการดําเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นไปฟังระยะเมืองลาววันนี้เนื้อในรายการระยะเมืองลาววันนี้เว้าถึงการนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อสุขนุกการท่องเที่ยวลาวก้าวสู่ยุคดิจิตอลอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากกรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเนาะกรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

่านเหงียนมิงเติมเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวพร้อมด้วยผมในการใหญ่บริษัทสตาร์โรโคมจำกัดและภาคส่วนเกี่ยวข้องกับห่วมสำหรับแพลตฟอร์มลาวทาวเวอร์จะเป็นพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองหรือว่าตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวในยุคดิจิตอลโดยสามารถช่วยค้นหาข้อมูลวางแผนการเดินทางจองสำหรับเดินทางแบ่งปันประสบการณ์ผ่านแพลตฟอร์มเดียวในนี้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการที่หลากหลายเช่นว่าการค้นหาสถานที่และจุดหมายปลายทางการจองที่พักและบินยนต์จองปีรถไฟและรถโดยสารเช่ารถและรถตู้หรือว่าซื้อซิมหรือว่าอีซิมค้นหาร้านอาหารและกิจกรรมท่องเที่ยวและเข้าถึงการบริการท่องเที่ยวพร้อมกันนี้แพลตฟอร์มนี้ยังมีบทบาทเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเข้าหากันผ่านระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวลาวเข้าถึงตลาดหลายขึ้นสำหรับยูนิเทลนี้การหัวมือโครงการนี้มันสะท้อนถึงบทบาทในการนำเอาเทคโนโลยีและดิจิตอลเข้ามาส่งเสริมกันในการท่องเที่ยวพร้อมทั้งหวมวางพื้นฐานให้แก่ระบบนิเวศดิจิตอลการท่องเที่ยวของลาวเฮานี่แหละจากการให้ข้อมูลไปสู่การเชื่อมโยงบริการครบวงจรเพื่อให้การท่องเที่ยวลาวสะดวกทันสมัยและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอันนั้นก็เป็นการนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อสุนยุกการท่องเที่ยวลาวก้าวสู่ยุคดิจิตอลที่รายการฮักแผ่นดินแม่และยะเมืองลาววันนี้นำมาเสนอให้เพื่อนวิรายการได้ฟังพวกเขาจะไปต่อกันที่และยะลาวกับเพื่อนมิตรเนาะลาวกับเพื่อนมิตรเมื่อนี้จะไปเบิ่งการพัวพันหัวมือระหว่างลาวกับโอทริสอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากวันที่18กันยายนนี้อยู่ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมกำนับของท่านนางคาทารีนาวีเซอร์เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐโอทริสประจำลาวมีสำนักงานสถานทูตตั้งอยู่นครหลวงบางกอกประเทศไทยในโอกาสมาเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเป็นที่3ที่ลาวเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่14-18กันยายนนี้และในโอกาสนี้ทานทองสวรรค์พรหมวิหารจะได้แสดงความขอบใจที่ทานทูตสวิตให้เกียรติเป็นตัวแทนประเทศโอทริสทานทูตโอทริสเนาะให้เกียรติเป็นตัวแทนประเทศโอทริสเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเป็นที่3ในครั้งนี้พร้อมทางตีราคาสูงต่อสายผัวพันและการหัวดีงามระหว่างลาวและโอทริสนับแต่ที่2ประเทศได้สร้างตั้งสายวันการทูตร่วมกันในวันที่1กันยายน1967ซึ่งปีหน้านี้ก็จะครบรอบ60ปีแล้วเด้ของการสร้างตั้งสายผัวพันการทูตดังกล่าวและ2ฝ่ายก็ยินดีเป็นเอกภาพที่จะจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญของ2ประเทศเนาะวันการผัวพันการทูตนั่นแหละให้มีกระบวนการอย่างฟื้นและสองฝ่ายยังเห็นดีจะสืบต่อสุขยู่และส่งเสริมการทุนมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะในโควิดการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวให้ได้รับการขยายตัวยิ่งขึ้นเพื่อนำผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติและในโอกาสที่สองฝ่ายก็ยังได้ปรึกษาหรือทบทวนคืนเกี่ยวกับการเสริมขยายการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในแขนงการต่างๆเช่นการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างพลังงานสะอาดผ่านการสนับสนุนและขอบร่วมมือของสภาพยุโรปอาเซียนโอทริสและองค์การจัดตั้งสากลอื่นๆเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเพื่อพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าให้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังเห็นดีจะสืบต่อเสริมขยายและหัดแน่นสายพันธุ์และการทุ่มเงินดีงามระหว่างสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าเพื่อนำออกผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติพร้อมทางยืนยันจะสืบต่อให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิธีภาคพื้นและสากลและนอกจากนี้ฝ่ายลาวยังได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้เกมออกจากสถานภาพประเทศโดยพัฒนาในปีในท้ายปี2026เนาะและได้เสนอให้องค์ทริสสืบต่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนลาวคือดังผ่านมาพร้อมทั้งการให้สิทธิพิเศษด้านการค้าการช่วยเหลือนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆต่อลาวในระยะข้ามผ่านเพื่อประกันให้เป็นไปอย่างโรงเรียนมีคุณภาพและยืนยงและในฐานะเป็นเจ้าภาพและประธานกองประชุมทบทวนสุทธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเป็นที่3ประเทศลาวก็แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการเข้าร่วมและการสนับสนุนของคณะผู้แทนโอทริสในครั้งนี้โดยมีทานทูตโอทริสเนาะประจำลาวต่างหน้าประเทศโอทริสเป็นผู้แทนเข้าร่วมแต่ว่าสำนักงานสถานทูตมันตั้งอยู่นคร

วงบางกอกเนาะนักสงครามหลวงบางกอกประเทศไทยอันนั้นก็แม่นแล้วเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตรแล้วเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตรนำมาเสนอให้เพื่อนเป็นรายการของรายการฮักแผ่นดินแม่เอาสองระยะละเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะฟังลำซะบัดนี้โดนแล้วไม่ได้ฟังลำจักนึงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่การดำเนินรายการระยะสุดท้าย

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการพวกเรามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 20:00 น.เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วระยะเที่ยวบ้านแม่จะพาท่านไปเที่ยวอ่างน้ำงึมซึ่งเป็นสวรรค์แห่งผืนน้ำและธรรมชาติอันงดงามท่านผู้ฟังที่หักแพงถ้าเว้าถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศในนั้นอ่างน้ำงึมก็ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่บ่ควรพลาดเพราะว่าอ่างน้ำงึมตั้งอยู่บ่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งอยู่แขวงเวียงจันทน์เนาะเมืองแก้วอุดมห่างจากนครหลวงประมาณ90 กิโลเมตรเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการสร้างเขื่อนน้ำงึมและได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์อันโดดเด่นความพิเศษของอ่างน้ำงึมอยู่ที่ทัศนียภาพอันกว้างใหญ่และสวยงามเหมือนกับวาดภาพภาพวาดบ่แม่นวาดภาพภาพวาดเนาะภาพวาดจะเห็นนะผืนน้ำสีฟ้ากว้างไกลสุดสายตาสลับกับเกาะน้อยใหญ่นับเป็นห้อยนับเป็นห้อยเนาะนับเป็นห้อยแห้งอะไรกระจายกระจายอยู่ทั่วอ่างจนได้รับสายยาว่าทะเลสาบแห่งประเทศลาวเนาะและเมื่อเหลียวเบื้องจากจุดสูงจะเห็นภาพของเกาะดอนน้อยใหญ่ที่โผล่พ้นขึ้นจากผืนน้ำสร้างทัศนียภาพอันแปลกตาและงดงามหาอันเปรียบได้ยากและบรรยากาศของอ่างน้ำเงิมมีความสงบเย็นสบายท่านผู้ฟังเหมาะสำหรับการพักผ่อนและลบหนีจากความวุ่นวายจากชีวิตในเมืองในยามเศร้าอยู่อ่างน้ำเงิมนี้จะมีหมอกบางๆลอยปกคลุมหนาน้ำสร้างความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายได้ส่วนในยามค่อยคำลงแรงแสงตะเวนที่ส่องกระทบผืนน้ำเพื่อให้เกิดสีสันสีคำเลื่อมมยิบมยับแวววาวเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็นแต่นอกจากความงามของธรรมชาติแล้วอ่างน้ำเงิมยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวหลายรูปแบบเช่นว่าการล่องเรือชมทิวทัศน์การตึกปลาเนาะตึกเบ็ดนั่นแหละเนาะพักผ่อนตามรีสอร์ทแคมป์น้ำและซิมอาหารป่าน้ำจืดสดๆที่ขึ้นสื่อของพื้นที่นักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งเรือไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนหอบอ่างและก็ชมความงามของดอนต่างๆได้อย่างใกล้ชิดด้วยความงดงามทางธรรมชาติบรรยากาศอันสงบและกิจกรรมที่หลากหลายอ่างน้ำเงิมจึงเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นของลาวและเป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้รักธรรมชาติควรได้ไปสัมผัสอย่างหน่อยจักหนึ่งครั้งในชีวิตสถานที่อ่างน้ำงึมตั้งอยู่เมืองแก้วอุดมและบางส่วนของเมืองตุลคมแขวงเวียงจันทน์ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ85-90 กิโลเมตรตั้งอยู่อ่างน้ำงึมเนาะสถานที่ท่องเที่ยวถือว่าทะเลเมืองลาวเลยเนาะสำหรับการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์มันเริ่มต้นจากใช้เส้นทางเลขที่10ใช้เวลาเดินทางประมาณ1-2 ชั่วโมงอันนี้ก็ขึ้นกับสภาพการจราจรไปทางด่วนก็ได้เนาะไปลงพลฮวงก็ได้ไปเมืองตุลคมพี่ก็ได้ไปได้หลายทางกิจกรรมที่น่านิยมก็แม่นการล่องเรือชมวิวอ่างน้ำงึมรับประทานอาหารป่าน้ำจืดสดๆชมตะเวนตกดินเนาะเหนือผิวน้ำพักผ่อนตามรีสอร์ทแคมป์อ่างฤดูฝนนี่โดยเฉพาะแม่นเดือนมิถุนาหาเดือนตุลาธรรมชาติจะมีความเขียวงามและน้ำก็จะเต็มอ่างฤดูแล้งก็แม่นพฤศจิกากุมภาอากาศเย็นสบายเหมาะสำหรับการล่องเรือและพักผ่อนอันนั้นก็แม่นระยะเที่ยวบ้านแม่เนาะพาท่านไปอ่างน้ำเงิมสวรรค์แห่งผืนน้ำและธรรมชาติอันงดงามเที่ยวบ้านแม่รายการฮักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนเป็นรายการได้ฟังอย่าลืมเด้อพี่น้องเชื้อชาติลาวของพวกเราที่กลับมาอย่างบ้านเกิดเมืองนอนกับบุคคลพลาดเนาะฝากไว้อ่างน้ำเงิมอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านบุคคลควรพลาดบ่ไกลจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วไว้ใช้พรแก่ผู้รายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่และงานทุกประการมื้อนี้ศรีสุวรรณดิดาละวงในสังคมคุมเสียงพร้อมโดยป้องแต่เจริญสุขผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: การออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติคำร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติคำร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและมีบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกากความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อทำการติดสังน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเลี้ยงไว้บนน้องหับทั้งด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลขพวกโตแม่นำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาทส่วนประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กดเสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปหับหน่วยบาทเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์กลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงให้หน่วยบาทออกจากอุปกรณ์วงกลมเพื่อละหน่วยบาทจนครบ6หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการไขหน่วยบาทและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลขครบโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถือ 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถือ 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถือ 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถือ 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถือ 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถือ 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลุดขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทั้งราชการการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นล้มศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทราชวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านโดนคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใช้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพคณะขอบเขตของประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามมาฟัง และรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดอย่างแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30 4เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์ยังจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ท่านสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยปานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นได้มีคณะกรรมการมาจากเจ็ดภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเส้นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวาดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเสริมบรรณาการถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข3พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกได้รางวัลมีคือดานี่1ขอเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสร้างชาติ3คณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินขอเชิญเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกได้รางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกได้รางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหน่วยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนกันอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคสิ่งรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเรื่องเก็บเงินทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหายสร้างรายหับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเงินเพิ่มจำนวนที่หนึ่งเดียวในท้องตลาดเพื่อเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเพียงผู้กับการประกอบเชิงช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดความแตกต่างต่างๆที่ประทุกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเชิญเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเชิญเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการบรรจุด้วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อจะทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่อุปกรณ์ซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไป ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงระบาดหมายเลขประจำหลักตั้งหน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1เพื่อเหตุให้หน่วยบาททั้ง6หน่วยบาทได้สลับกันไปมาขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การออกเลขรางวัลหน่วยเลขพกตัวแม่นการเสี่ยงมาพกหน่วยบาทจับทั้งหมด60หน่วยบาทมัดเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้รับผลจากเลขพกตัวเลข5ตัวเลข4ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวและเลข1ตัวท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนประกอบวงกลมเป็นครั้งที่3เงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหัวกระดาษใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีรอยหลุดขีดขาดเปื้อนว่าปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการขอขอบใจน้องคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับไว้ด้วยปานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับทุกที่ตำแหน่งรับห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเปลี่ยนข้างที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข1ก็เชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วกลมเป็นครั้งที่4การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นล้มศูนย์อยู่วันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาซึ่งจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการขอบเขตของประเทศเขาขับใจน้ำคณะกรรมการฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลได้จับประนอยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแนนได้หักเกียรติเข้าห้องเพื่อเปลี่ยนจักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับอนวยปานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงน้อยบานหมายเลขประจำหลักเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกคันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับบนน้อยผานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นและในขณะนี้หน่วยผ่านทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยผ่านและทำการไขหน่วยผ่านเพื่อเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่160ออกข้างวันที่24เดือนกันยาปี2016รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขหนึ่งสี่สองหกหกเจ็ดหนึ่งสี่สองหกหกเจ็ดเลขหาโตได้แก่หมายเลขสี่สองหกหกเจ็ดสี่สองหกหกเจ็ดเลขสี่โตได้แก่หมายเลขสองหกหกเจ็ดสองหกหกเจ็ดเลขสามโตได้แก่หมายเลขหกหกเจ็ดหกหกเจ็ดเลขสองโตได้แก่หมายเลขหกเจ็ดหกเจ็ดและเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดผลการออกเลขรางวัลหวยเลข

0: โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลของการออกเลขรางวัลให้ประธานรับทราบอีกครั้ง
1: ผลของการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่160ออกข้างวันที่24เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่142667 142667เลข5ตัวได้แก่หมายเลข4266742667เลข4ตัวได้แก่หมายเลข2667 2667เลข3ตัวได้แก่หมายเลข667 667เลข2ตัวได้แก่หมายเลข67 67และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพลงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังตื่มอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา20:30 นาทีถึงเวลา21:00มื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตาม

0: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่หลายคนมักฮ้องและก็บางเพลงก็โด่งดังมาหลายปีมีนักฮ้องหลายคนนำมาฮ้องสืบต่อเนื่องกันนักว่าถึงแข่งพงศลีหลายคนคงคือดอกว่าเออพงศลีนี่มีหลายเพลงที่พรรณนาถึงแต่บ่เคยไปจักเทื่อไปนะ แล้วมีไผบ่ที่ฮู้จักความหมายของคำว่าพงศลีผู้ดำเนินรายการได้อ่านเห็นในหนังสือบางคนก็อ้างว่าพงศลีนั้นแม่นเพี้ยนมาจากคำว่าฟองศลีซึ่งเป็นภาษาไตลือแต่บางคนก็บอกว่าที่มาของคำว่าพงศลีนั้นแม่นมาจากชื่อของสองไอ้น้องไปนะซึ่งเป็นคนที่มาก่อตั้งเมืองแห่งนี้ผู้หนึ่งชื่อว่าสาผู้น้องนั้นชื่อว่าหลีจึงนำเอาชื่อของสองไอ้น้องนี่มารวมกันส่วนคำว่าพงหันหมายถึงโค้งเขตโค้งเขตที่เป็นเขตศอกหลีกที่เต็มไปด้วยภูผาป่าดงแล้วก็อยู่ห่างไกลเพราะว่าเมืองพงศลีนั้นเวลาที่เฮาขึ้นฮอดจุดสูงสุดแนมลงมาเฮาก็จะเห็นโอ้ยทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็เห็นเหมือนกับว่ามันตั้งอยู่พงหรือว่าหอมผูดังนั้นเพิ่นจึงเอิ้นว่าพงศลี
1: ถึงแนวใดมาฮอดทุกมื้อนี้ยังบ่มีไผให้คำตอบได้ว่าพงศลีชื่อนี้มีความหมายว่าแนวใดแต่หลายคนก็ฮู้ว่าพงศลีแม่งแขวงหนึ่งที่อยู่เหนือสุดของประเทศลาวเป็นแขวงที่เป็นฐานที่มั่นของการปฏิวัติเป็นหนึ่งในสองแขวงเต้าโฮมในระยะต่อสู่กู้ชาติจนได้ขนานนามว่าพงศาลีอาจหาร

0: ท่านที่เคารพเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้นำเสนอเพลงที่เคยดังมาก่อนดนปีแล้วแหละที่เกี่ยวพันกับแขวงพงศาลีหากไปอิงตามการบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารลาวซึ่งสังรวมเก็บกำข้อมูลโดยท่านพรเพชรเพชรเวียงแก้วในหน้าที่23ได้กล่าวไว้ว่าในเมื่อก่อนนั้นพงศาลีแม่นขึ้นกับอาณาจักร12พนาลือแต่ว่าถูกฝรั่งโอนให้มาขึ้นกับการปกครองของลาวในปีค.ศ. 1895ซึ่งปัจจุบันนี้ในภาคส่วนที่ขึ้นกับจีนมีแต่10พันนาลือเท่านั้นเพราะว่า2พันนาลือนั้นเอามาขึ้นกับลาวซึ่งรวมมีเมืองอู่เหนือและเมืองอู่ใต้ซึ่งทั้ง2เมืองนี้แม่นขึ้นกับแขวงพงศาลีในปัจจุบัน
1: แขวงพงศาลีเป็นดินแดนของลาวที่ติดกับประเทศจีนและเวียดนามเห็นให้กลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในสมัยต่อสู้ต้านกับพวกลาวเมืองขึ้นที่เข้ามายึดครองเป็นหัวเมืองในอดีตก่อนนี้เมืองพงศาลีเป็นเมืองเอกของแขวงตัวเมืองตั้งอยู่ถึงภูเขาสูง 1,400 เมตรหากเทียบใส่ระดับน้ำทะเลตั้งอยู่ติดกับภูฟ้าเฮ็ดให้อากาศเย็นสบายตลอดปีแต่ปัจจุบันเพิ่นได้ยกย้ายสำนักปกครองแขวงมาตั้งอยู่เมืองบุญเหนือเพื่ออำนวยความสะดวกในการขยายเมืองและการคมนาคม
2: แขวงพงศาลีประกอบมี7เมืองคือเมืองพงศาลีเมืองใหม่เมืองขวาเมืองสัมพันธ์เมืองบุญเหนือเมืองยอดอู่และเมืองบุญใต้มีเนื้อที่ 16,270 กิโลตาเมตรและมีพลเมืองประมาณ 190,000 คนประกอบด้วยชนเผ่าลาวลือห่อกอยาวกัมพูซางผู้น้อยมุ่งหลายกึมมุกอมูจีกอมูซางฮายีและมีคำขวัญประจำแขวงว่า
0: พงศาลีเปรียบคือดังสวรรค์สร้างวิมานด้านแดนผู้ดอยเป็นดินแดนวีรชนหักพงพันเสื้องามเรือหลายผู้ฟ้าทะเลหลวงหมอกใหญ่เซินซิมซาผู้ฟ้าดื่มเหล้าเขียวเอียวสถานที่เบิงฮีดของประเพณีเอกลักษณ์หลายเผ่าเสื้อเป็นของต้นฝากผู้ชมนั่นแหละ

ระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.laและฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่ฮักแพงการเดินทางไปเยี่ยมยามแขวงพงสาลีนั้นมีทางรถและทางยนต์ถึงว่าเส้นทางที่ยาวไกลแต่สำหรับคนที่อยากเฮียนฮู้วิถีชีวิตอยากเห็นภูมิประเทศเขตเหนือของลาวแล้วแม่นกุ้มค่าเพราะว่าทิวทัศน์ธรรมชาติภูผาป่าไม้สวยงามหลายเพราะว่าพงสาลีเป็นแผ่นดินสีเขียวสดใสงามตาเป็นถิ่นกำเนิดของสาเขียวสา400ปีและเหล้าเขียวทีลือสื่อ
1: เฉพาะสาเขียว400ปีแมนมีอยู่บ้านก่อแมนซึ่งเป็นบ้านหนึ่งที่ขึ้นกับเมืองผงสาลีเป็นบ้านที่มีประวัติการปลูกสาเลี้ยงชีพมาแต่ดึกดำบรรพ์ซึ่งเมื่อก่อนบ้านมีชื่อว่าบ้านลุงจิ๋งตามการเล่าของคนเฒ่าอาวุโสของบ้านบอกว่าบ้านก่อแมนนับแต่มือสร้างตั้งมาฮอดปัจจุบันได้สืบทอดกันมา7สัวคนแล้วถ้าเสลียใส่ก๊กสาที่ปลูกพร้อมกับการสร้างตั้งบ้านนั้นแมนมีอายุประมาณ4ฮ้อนกว่าปีนอกนี้ยังมีสวนสาอยู่บ้านลักซีน้ำอีกซึ่งเป็นสวนสาที่มีความสวยงามและมีเนื้อที่ทั้งหมด20กว่าเฮกตาร์

0: นอกนั้นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดกับตัวเมืองพงศาลีก็คือภูฟ้าซึ่งเป็นมิ่งขวัญของชาวเมืองพงศาลีเป็นภูที่สวยสดงดงามตั้งอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองพงศาลีภูฟ้ามีความสูง 1,625 เมตรเทียบจากหน้าน้ำทะเลมีขั้นใดขึ้น863ขั้นและมีเนื้อที่ทั้งหมด200เฮกตาร์และอยู่ถึงภูนั้นมีพระธาตุตั้งอยู่อย่างสง่าเอิ้นว่าพระธาตุภูฟ้าและภูฟ้านี้มีเรื่องเล่าที่ติดพันกับความเสื่อมมากมายมีเวลาแล้วจะมาเว้าสู่ฟังในรายการต่อไป
1: ท่านผู้ฟังที่รักแพงในตอนท้ายของรายการมื้อนี้ทางรายการมีเพลงหนึ่งที่เกี่ยวพันกับพงศาลีและก็เป็นเพลงที่สามารถเว้าได้ว่าโด่งดังหลายและก็มีหลายนักฮ้องนำไปฮ้องและก็มีหลายคนเวลาที่ไปงานสังสรรค์งานแต่งงานดองหรืองานมนต์ชื่นลื่นหรืออื่นๆถ้าบ่มีเพลงนี้ก็เหมือนกับว่ามันขาดสีสันไปเพราะเพลงนี้ฟังแล้วมันมีทั้งความสนุกสนานและก็มีทั้งความหมายนั่นก็คือเพลงพงศาลีแดนงาม

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจานครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสุ่มใส่แก้ไขอย่างเด็ดขาดและจริงจังการหันเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตการผลิตและการสร้างเศรษฐกิจส่วนบทให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอาชีพและแหล่งรายหับที่มั่นคงพยาธิอหิวะหมูแอฟริกาแม่นเสื้อพยาธิที่บ่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้แต่ถ้าหากคนเจ็บสัมผัสสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือตายแม่นจะสามารถแพร่กระจายเสื้อไปสู่บ่อนอื่นได้กองประชุมแถลงข่าวปิดงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23จัดขึ้นอยู่นครนานิงต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสโอลมต่อกองประชุมเผยแผ่วาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ2027-2030ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21-22กันยายนนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสุ่มใส่แก้ไขอย่างเด็ดขาดและจริงจังการหันเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตการผลิตและการสร้างเศรษฐกิจชนบทให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอาชีพและแรงรายหับที่มั่นคงเนื่องจากความทุกข์ยากในเขตชนบทส่วนใหญ่แม้นติดพันกับการเฮ็ดกิจกรรมแบบดั้งเดิมอิงใส่ธรรมชาติและกุ้มกินภายในครอบครัวเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างขาดตัวพวกเราต้องเร่งสุขโยกการหันเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตเป็นสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องหันลงหักฐานนำพาเฮ็ดจัดสรรพื้นที่ทำการผลิตและบอนธรรมะหากินของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ชนบทให้เหมาะสมกับท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นบ่เพียงแต่สนองแนวพันธุ์หรือเทคนิคเท่านั้นแต่ต้องช่วยประชาชนสร้างตั้งกลุ่มผลิตหรือสหกรณ์สร้างช่องทางเข้าถึงแรงทุนดอกเบี้ยต่ำและที่สำคัญที่สุดคือการซอกหาตลาดห้องหับและการสุญญอุตสาหกรรมปรุงแต่งขนาดน้อยอยู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรกรรมให้หลายขึ้น
2: การหันเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตการผลิตและการสร้างเศรษฐกิจอยู่ชนบทให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอาเซียนและแรงรายหับที่มั่นคงแม้นเป็นปัญหาต้นต่อเนื่องจากความทุกข์ยากในเขตชนบทส่วนใหญ่เป็นติดพันกับการเฮ็ดกสิกรรมแบบดั้งเดิมความทุกข์ยากในเขตชนบทเป็นอิงใส่ธรรมชาติกลุ่มกินข้อในของครัวเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างขาดตัวเข้าต้องได้เร่งสุกยุ่งการหันเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้ลงหักฐานนำพาเฮ็ดจัดสรรพื้นที่การผลิตและบ่อนทำอาหารกินของชาวชนบทให้เหมาะสมกับท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นเพียงแต่สนองแนวพันธุ์หรือเทคนิคเท่านั้นแต่ต้องช่วยประชาชนสร้างตั้งกลุ่มการผลิตหรือเอื้อนมาสาก่อนสร้างซองทางให้เขาเจ้าเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำสำคัญที่สุดเหมือนสอบให้มีตลาดห้องหับและซุกยุ่งอุตสาหกรรมปรุงแต่งขนาดน้อยอยู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรกรรมหลายขึ้นฉะนั้นต้องปฏิบัติหลักการประสานสมทบในการเคลื่อนไหวเหตุเหตุการณ์ของ4เพื่อนร่วมงานให้ดีเพื่อนร่วมงานที่1พรรคในรัฐโอกาสมาสนในระบบการเมืองตอนนี้เป็นผู้กำหนดนโยบายสั่งเงื่อนไขอำนวยความสะดวกในการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาในแต่ละอย่างเป็นต้นแผนพัฒนาเขตแคว้นบรรดาแล้วเศรษฐกิจต่างๆหรือเขตพัฒนาใหม่เขตเศรษฐกิจพิเศษบรรดานิคมอุตสาหกรรม
1: นายกรัฐมนตรีเน้นหนักเติมว่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมต้องสุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานของล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเสื่อมโยงสุ่มสนสนบทและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเนื่องจากเส้นทางคือเส้นเลือดของการพัฒนาปัจจุบันเห็นว่าความยุ่งยากในการเข้าถึงเขตห่างไกลสกลีกยังเป็นอุปสรรคใหญ่ที่กีดขวางการไหลเวียนของสินค้าและการบริการพวกเราต้องสืบต่อลงทุนและระดมทุนจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางสนบทให้สามารถเที่ยวได้2ฤดูเคียงคู่กันนั้น การขยายตานางไฟฟ้าการสนองน้ำสะอาดเพื่อสุขอนามัยและการขยายสัญญาณโทรคมนาคมและการสื่อสารเข้าสู่ชนบทแม้มีความจำเป็นภาวะวิสัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาใหม่ๆได
0: ้วันที่22กันยายนที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเข้าร่วมพิธีไขกล่องประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ภายใต้หัวข้อฟื้นฟูความเสื่อมมั่นบริหารการหันเปลี่ยนให้กลายเป็นองค์การสหประชาชาติที่ให้ผลประโยชน์แก่ทุกคนพร้อมทางได้เข้าร่วมกล่องประชุมภาคอภิปรายทั่วไปบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมและกิจกรรมต่างๆในระยะกองประชุมดังกล่าวในภาคเปิดกองประชุมประกอบมีบรรดาประมุขรัฐหัวหน้ารัฐบาลและผู้ต่างนาระดับสูงของบรรดาประเทศต่างๆในทั่วโลกเข้าร่วมซึ่งในนั้นท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ขึ้นกล่าวปราศรัยโดยได้ตีราคาสภาพการของโลกโดยเรียกร้องให้บรรดาประเทศเคารพกฎบัตรสหประชาชาติกฎหมายสากลปกป้องพลเรือนและหาประกันการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านความบ่เสมอภาพได้เน้นย้ำถึงการแก้ไขปัญหาโครงสร้างการเงินสากลสนับสนุนการผ่อนผันหนี้สินและเสริมสร้างโอกาสที่เท่าเทียมโดยเฉพาะให้แก่แม่หญิงด้านวิกฤตการการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศได้เรียกร้องให้เร่งรัดการหันเปลี่ยนออกจากการนำใช้เสื้อไฟฟอสซิลเพิ่มการสนองทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อสภาพดินฟ้าอากาศอย่างเป็นธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้ยกให้เห็นว่าเป็นอำนาจรูปแบบใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างว่องไวและอาจสร้างความเสี่ยงถ้าหากขาดการคุ้มครองที่ดีและขาดความโปร่งใสฉะนั้นจึงเรียกร้องให้วงคณะญาติสากลร่วมกันสร้างแผนการคุ้มครองความเสี่ยงด้าน AI และหาประกันให้ AIสามารถหับไส้มวลมนุษย์เพื่อสร้างอนาคตให้มีสันติภาพความยุติธรรมและเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในโอกาสเดียวกันท่านคาลิเลอร์รามันประธานของประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ได้เน้นใส่7ด้านเนื้อในสำคัญคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อองค์การสหประชาชาติการรักษาสันติภาพและความปลอดภัยการปฏิรูปสภาความมั่นคงสหประชาชาติเร่งรัดการพัฒนาสิทธิมนุษย์และ AI การปรับปรุงการดำเนินงานของสหประชาชาติการส่งเสริมการร่วมมือแบบหอบด้านโดยการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนนอกจากนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้เคลื่อนไหวพบปะนอกรอบกับบรรดาผู้ร่วมตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศรูมาเนียอินโดนีเซียติมอร์เลสเตมงโกเลียและเกียร์กิสถานในการพบปะดังกล่าวได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางแผนการหัวมือในต่อหน้าในวันเดียวกันตามการมอบหมายของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้สืบต่อเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนพันธมิตรภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกเป็นครั้งที่อีกถือเป็นบาดก้าวสำคัญประวัติศาสตร์ในการสุกยูการหัวมือระหว่าง2องค์การจัดตั้งพรรคเพื่อนกองประชุมได้ตกลงเพิ่มทวีการหัวมือในคงเขตต่างๆเส้นการพัฒนาแบบยันยงการเสริมจอดเศรษฐกิจดิจิตอลและวัฒนธรรมพร้อมเดียวกันการเข้าร่วมของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ได้แสดงถึงการปฏิบัติตามบทบาทอย่างตั้งหน้าและการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีสายพัวพันหัวมืออาเซียนพันธมิตรภาคพื้นแปซิฟิกกองประชุมครั้งนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารมีแผนจะขึ้นกล่าวปราศรัยในกองประชุมภาคอภิปรายทั่วไปของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ในวันที่26กันยานี้กองประชุมดังกล่าวจะสืบต่อดำเนินไปจนฮอดวันที่28กันยานี้จึงจะสำเร็จ
1: พยาธิไอเฮวาหมู่แอฟริกาแม่นเสื้อพยาธิที่บ่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนแต่ถ้าหากคนได้สัมผัสกับสัตว์ที่เจ็บหรือตายด้วยพยาธิไอฮิวาหมูแอฟริกาจะเป็นผู้นำเสื้อพยาธิไปแพร่กระจายไปสู่บ่อนอื่นและติดแปดใส่หมูได้ เฮ็ดให้การระบาดของพยาธิขยายออกเป็นวงกว้างฉะนั้นจึงห้ามบ่ให้ฆ่าหรือคว้าสัตว์เจ็บหรือตายอย่างเด็ดขาดและต้องกำจัดซากสัตว์ตายตามหลักวิชาการโดยการฝังดินหรือจุดเผาทิ่มผู้ที่ได้สัมผัสกับหมู่เจ็บหรือตายด้วยพยาธินี้ต้องได้ทำความสะอาดห่างกายโดยการฆ่าเสื้อล้างมือด้วยเหล่า90อาบน้ำและซักเครื่องให้สะอาดท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุการระบาดของเสื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาเมื่อบ่ดลมานี้ว่าถึงว่าพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาจะบ่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้แต่สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการเลี้ยงหมูสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติและเป็นภัยคมคู่ต่อการค้ำประกันทางด้านเสบียงอาหารเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเสื้อพยาธิกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงได้แต่งตั้งพนักงานวิชาการไปประจำอยู่บรรดาแขวงสำหรับแขวงที่ยังบ่ทันมีการระบาดของพยาธิแม่นต้องนำใช้มาตรการป้องกันและสกัดกั้นอย่างเข้มงวด
3: พวกเฮาก็บ่มั่นใจว่าเดี๋ยวนี้สภาพการระบาดของพยาธินี้มันสิอยู่ซ้ํานี้บ่ปัจจุบันนี้พวกเฮากําลังตีกระดานว่าจะกวดสํารวจมัดพวกเฮาจึงได้แต่งคณะวิศการลงช่วยนี่เป็น6ทีมได้เด้ทีมนึงครับสอบ3แขก1ในบรรดาแขกที่บ่ทันระบาดนี้มันให้แนะนํามาตรการป้องกันสกัดกันนี่อย่างเข้มงวดหมายความว่าเจ้าของฟาร์มนี่นะแล้วพูดคิดเกี่ยวกับการซื้อสัตว์ไข้ซีนนี่มันจะคันเคลื่อนย้ายอยู่ภายในเมืองนี่แม่นต้องปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวดหมายความมีการอนามัยมีการฆ่าเชื้อก่อนจะเข้าออกฟาร์มหรือเดี๋ยวนี้พวกเราได้กำชับไปฮอดโรงงานผลิตหัวอาหารสัตว์ในการเข้าออกของโรงงานหัวอาหารสัตว์นี้เพื่อเอาหัวอาหารไปส่งให้ฟาร์มไปอย่างนี้ต้องปฏิบัติมาตรการเข้มงวดมีการล้างลดค่าเสื้อลดพาหนะคนถึงเขาอันนี้พวกเราจะเร่งเสนอนั้นอันที่2สําหรับเขตแข็งที่มีความเสี่ยงนี่ก็ถือพวกเราจัดกันเฝ้าระวังติดตามแพร่ไข้ซิดถ้าเฮาว่าพบมีปรากฏการณ์มีหมู่ป่วยหมู่บ่กินอาหารหรือมีการเจ็บหรือว่าล้มตายแม่นให้หีบพรเอาตัวอย่างมากวดด่วนปัจจุบันและสําหรับแข็งที่มีการระบาดแล้วโดยเฉพาะแม่นบ้านแม่นเมืองที่มีการระบาดแม่นพวกเฮาซุ่มใส่ควบคุมแก้ไขอันที่1แล้วแม่นพวกเฮาปิดนอกบริเวณนั้น2แล้วแม่นปฏิบัติมาตรการฆ่าทําลายเพื่อตัดวงจรการระบาดของพยาธินั้นอยู่ในการฆ่าทําลายนี้พวกข้าพเจ้าก็บ่อยากปฏิบัติเต็มที่มันกระทบถึงเศรษฐกิจก็คือทรัพย์สินเงินคําของเจ้าของผู้สัตว์นั่นแล้วแต่ว่ามันเป็นมาตรการที่ว่าจําเป็นถ้าเฮาบ่ตัดวงจรเดียวนั้นมันก็อาจจะแพร่ลามไปสู่ฟาร์มอื่นและหมู่บ้านอื่นเมืองอื่น
1: ท่านบัวหงคําหาได้เรียกร้องมายังทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการในการเฝ้าระวังติดตามสภาพของพยาธิอย่างใกล้ชิดในความร่วมมือในการจะตั้งปฏิบัติมาตรการในการสกัดกั้นและควบคุมการระบาดของพยาธิตามการแจ้งการของคันเทิงอย่างเคร่งครัดเฮียงห้องประชาชนพ่อค้าสาวขายและทุกภาคส่วนในสังคมจงบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติและอย่าแตกตื่นจนเกินไปเพราะเสื้อพยาธิดังกล่าวบ่ได้เป็นภัยอันตรายโดยโกงต่อสุขภาพของคนและยังสามารถบริโภคสิ้นหมู่ได้ตามปกติถึงอย่างใดก็ตามในระยะนี้ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการบริโภคสิ้นหมู่โดยการเลือกซื้อสิ้นหมูที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเสื้อพยาธ
0: ิต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่11กันยานี้กองประชุมแถลงข่าวปิดงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23ได้จัดขึ้นอยู่นครนานนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีของจีนงานวางแสดงครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นเวลา5วันด้วยรูปแบบการเชื่อมโยง3พื้นที่จัดงานคือสถานที่รักนานนิงเขตชุมชนนานเอและสถานที่สำฮองนครกุ้ยลินมีเนื้อที่การวางแสดงทั้งหมด 170,000 ตําแมตรได้เต้าโฮมวิสาหกิจ 3,432 แห่งจาก73ประเทศและเขตแคว้นเขาฮวมจำนวนผู้เข้าฮวมชมทั้ง3สถานที่ดังกล่าวมีหลายกว่า 350,000 คนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ในเขตวางแสดงพิเศษ AI อยู่เขตชุมชนหนานเอของงานวางแสดงครั้งนี้ได้บรรลุการความมือเกือบ100ฉบับรวมยอดมูลค่าประมาณ2ตื้อหยวนสกุลเงินจีนในนั้นมีการความมือกับอาเซียนหลายกว่า1ตื้อหยวน สำหรับงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่24ได้กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง21เดือนกันยาปี2027โดยแมนสิงคโปร์จะเป็นประเทศกิตติมศักดิ
0: ์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบัดลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

ทำดีไผบ่ฮู้แล้วก็สร้างตัวเขาเฮาทำเองฮู้เองสบายใจเหลือล้นเฮาทำดีมีสุขแท้เพียงใดใจเฮาทราบตราบสั่วชีวิตนี้บ่มีมือทุกข์ละทมท่านเอ๋ยสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพูดก่อนและเสียงเพลงไก่สอนวิไสยราชและในสร้างวิไลเงินนำความมุ่งซื่อมาฝากต้อนให้กับเพื่อนมีรายการที่รับฟังทางบ้านในยามค่ำคืนหลายท่านก็อยู่ตามคันสั้นบ้านทรงหรือว่าผู้ที่ไปเรียกในยามค่ำคืนอยู่ในระยะที่เดินทางยังบ่ทันฮอดเฮือนฮอดซานก็มีเอาขอให้ทุกท่านจงไปฮอดไปถึงจุดหมายปลายทางของท่านเนาะไปเรียกไปงานในยามค่ำคืนก็ดีคืนนี้มันได้นำเอาบทเรื่องสั้นสิมานำเสนอให้ท่านได้ฟัง2เรื่องเนาะเรื่องที่1เป็นผลงานการเขียนของท้าวพรวิไสเพชรสมรในเรื่องป่าหายไปและอีกเรื่องที่2เป็นบทเขียนของทิศสวรรค์สมัยคำสายน้ำเปลี่ยนแล้ว2เรื่องที่จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังค่ำคืนนี้แต่ว่าทำอีกจากรายการรับฟังเสียงเพลงซะก่อน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นซึ่งเป็นบทเขียนของท้าวพรวิไสเพชรสมรในเรื่องป๋าหายไปเรื่องราวสิเป็นจังได๋ขอเชิญท่านหับฟัง

ลุงเก่งแม่นสาวบ้านของตุนอายุได้40ปีอยู่กับเมียและลูกสาวคนหนึ่งลุงเก่งกับครอบครัวอาศัยอยู่ตูบน้อยในส่วนต่อหนึ่งซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาแต่ปู่ย่าตายายอยู่บ่ไกลจากตูบประมาณ500เมตรมีต้นไม้ดูและไม้แคนขึ้นเป็นป่าสูงสง่าอยู่กลางทงอยู่ใจกลางของป่านี่เองมีหนองใหญ่ซึ่งเป็นแดนสวรรค์ของพวกนกยางขาวที่มาซอกอาหารและหนองนี้แม่นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปูป่ากุ้งหอยดอกไม้ขึ้นอยู่ตามเรียบแคมหนองได้ส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณป่าตอนเศร้าเมื่อหนึ่งลุงเก่งลุกจากบ่อนอนเลี้ยวยางออกไปยืนอยู่นอกตูบสูดเอาอากาศเย็นในยามเศร้าพระอาทิตย์ค่อยๆพ่นขึ้นจากขอบฟ้าฝูงนกยางขาวบินผ่านหัวมุ่งหน้าไปหาหนองน้ำแล้วเองก็คือกันกับพวกนกนั้นต้องพึ่งพาอาศัยหาปลาจากหนองนี้เพื่อเอาไปขายในแต่ละมื้อละวันแม่มันเอ้ยตื่นเถอะแม่สวยแล้วได้หาลูกหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำปุ๊กอีลาแดเจ๊กหน่อยมันสิไปเฮียนบ่ทันเจ้าคือสิออกไปแต่เศร้าแท้ป้าจอนผู้เป็นเมียถามคอยสิไปยามองอยู่หนองป่านี้ย่านหน้าแกมองไปแล้วกับบ่ฮู้จักลุงเก่งตอบแล้วก็จับเอามีดและของย่างมุ่งหน้าไปหาหนองปรากฏว่ามือนั้นป่าจำนวนหลวงหลายถูกมองของลุงเก่งเป็นตาสะอ่อนแท้เด้ลุงเก่งเว้ากับตัวเองลุงเก่งปดป่าออกจากมองและเอาใส่ของจนเต็มตามเส้นทางกลับบ้านลุงเก่งมีใบหน้าเบิกบานเพราะจะได้เอาป่าจำนวนหนึ่งให้เมียไปขายอยู่ตลาดพอย่างเข้าบ้านเมียก็ห้องใส่เป็นจังได้ได้ป่าอย่างแดโอ้มื้อนี้ได้เต็มของพุ่นได้มีปลาดุกปลาคอปลานิ้นปลาในลุงเก่งตอบหลังจากนั้นก็เอาของมายืนให้เมียต่อมาเมียก็เอาปลาทอกออกจากของใส่สามโธ่ได้หลายแท้ถ้าได้แบบนี้ถูกมือเอาไปขายให้สาวบ้านคงจะได้เงินเพื่อจะเอาไปซื้อข้าวซื้อน้ำเพียงพอประจอนเว้านำผัวตอนแรงมือนั้นพ่อแม่และลูกสาวอายุ7ปีซื้อบัวลานั่งกินข้าวน้ำกันอย่างแซ่บซ้อยอยู่ในผ้าขาวมีป่นปลาคอแกงหน่อไม้ผักติ้วและผักสเม็กบัวลามักกินปลาหลายอาหารโปรดปานของนางคือปิ้งปลาคอปลาดุกเอือบน้ำปลาแดกกินกับเกี๊ยวมักเผ็ดดิบเมื่อหนึ่งขณะที่ลุงเก่งและป้าจอนกำลังขุดคุ้มเพื่อปลูกมันต้นอยู่ในสวนก็มีรถวีโก้สีดำคันหนึ่งแล่นเข้ามาจอดอยู่ต่อหน้าพวกเขาต่อมาก็มีชายวัยกลางคนอายุประมาณ40ปีลงมาจากรถลุงดินแถวนี้เป็นของลุงบ่ผู้ชายคนนั้นถามแม่นแล้วมีหยังบ่ลุงเก่งตอบทั้งเอาหลังมือเสร็จเหื่ออยู่หน้าผากบ่มีหยังดอกได้ยินหมู่เว้าให้ฟังว่าดินอยู่บ่อนนี่ล่ะมันดีหลายมีป่าอ้อมหนองอยู่ทางกลางทมก็เลยแวมาเบิ่งขอไปเลาะเบิ่งได้บ่ลุงได้เบิ่งโลดลุงเก่งตอบแบบคนใจกว้าง
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ย่างเลาะอ้อมป่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเงนเบิ่งต้นไม้ที่สูงใหญ่เป็นบางข้างบางคราวลุ้มทิวทัศน์อยู่บ่อนี้สว่างเสวยดีมีทะเลสาบน้อยเป็นบ่อนนกมาเล่นมาซอกหากินปูกินป่านำอีกโอ้ขักเนาะผู้ชายคนนั้นเว้าลุ้มเก่งบ่ปากบ่ตีนคิดอยู่ในใจว่าผู้ชายคนนี้ต้องการหยังกันแท้ลุ้มเจ้าบ่อยากขายดินตอนนี้ได้บ่เขาเอ่ยขึ้นโอ้คือสิขายบ่ได้ดอกดินตอนนี้เป็นบ่อนทำมาหากินของครอบครัวคอยลุงเก่งตอบสายคนนั้นพยายามเกลี้ยกล่อมลุงเก่งหลายข้างหลายคราวพร้อมทั้งเสนอราคาดีๆให้แต่ลุงเก่งก็บ่ยอมตกลงขายอาทิตย์หนึ่งต่อมาผู้ชายคนนี้ก็มาหาลุงเก่งอีกแต่ว่ามาเทื่อนี้เขาบ่มาขอซื้อดินแต่จะมาขอเสาเป็นเวลา2ปีเพื่อปลูกสตรอเบอรี่โดยให้ค่าเสาปีละ10ล้านกีบลุงเอาไปคิดเบิ่งเด้อ3มื้อจึงให้คำตอบก็ได้ผู้ชายคนนั้นเว้านำลุงเก่งต่อแรงมือนั้นลุงเก่งปรึกษาหาลือกับเมียเจ้าคิดแนวใดเรื่องเขามาขอเสาดินเฮาหนะลุงเก่งถามเมียป้าจอนนั่งไส้ความคิดอยู่คราวหนึ่งความจริงป้ากับบ่อยากให้เขาเสาแต่ความคิดหนึ่งก็ต้องการเงินมาซื้อเข้าซื้อยาปัวพญาตและเป็นค่าหำเหียนของลูกสาวให้มีอนาคตสดใสถ้าให้เขาเศร้าพวกเขาก็จะมีเงินใช้แต่ถ้าพวกเขาจะไปทำมาหากินอยู่บ่อนใดป้าจอนถามผัวก็ต้องให้เขาซอกบ่อนใหม่ให้พวกเขาอยู่ทั้งมีบ่อนหากินอีกผัวตอบถ้าจังสั้นก็เอาแต่เจ้าว่าเมียคอยตามผัวพอถึงมือนัดหมายนายทุนคนนั้นก็มาตามสัญญาลุงเป็นแนวใดตัดสินใจเลยวะเขาถามให้เศร้าก็ได้แต่ต้องจ่ายเงินค่าเสาล่วงหน้าก่อนพร้อมทั้งซอกบ่อนใหม่ให้พวกเขาอาศัยอยู่ทั้งมีบ่อนทำมาหากินพร้อมส่วนป่าไม้ที่อยู่อ้อมหนองนั้นให้ปกปักรักษาไว้คือเก่าได้ลุงเก่งยืนขอเสนอบ่มีปัญหาพวกเขามีดินตอนหนึ่งพร้อมด้วยเฮือนหลังหนึ่งให้ครอบครัวของลุงอยู่ห่างจากบ่อนนี้เพียงแต่2กิโลเมตรเท่านั้นหลังจากนั้นลุงเก่งกับครอบครัวก็ได้ย้ายมาอยู่ดินตอนใหม่ที่บริษัทของนายทุนคนนั้นจัดหาให้ดินตอนนายใหม่นี้มีความกว้าง50เมตรเป็น50เมตรมณฑลเท่านั้นปลูกพืชหยังก็บ่ได้หลายสิ่งสำคัญคือลุงเก่งบ่สามารถกับคืนไปหาป่าอยู่บ่อนใดได้อีกแล้วเฮ็ดให้ลาวขาดรายได้ไปหลายเติบหลายมื้อต่อมาป๋าซึ่งเป็นอาหารแซ่บซ้อยของครอบครัวก็เริ่มเหือดหายไปจากผ้าเข่าเฮ็ดให้บัวลาผู้เป็นลูกสาวจมเบื่อหน่ายอาหารที่มีแต่ซีนหมูซีนไก่แม่เฮาจะกินปลานะบัวลาเว้ากับแม่ลูกก็อดกินซีนไปซะก่อนลูกเอ้ยเดี๋ยวนี้ไปซื้อปลาอยู่ตลาดก็บ่ค่อยมีแม่พยายามไปซอกซื้อแล้วบ่เห็นไผมาขายเด้ลูก
แม่ได้ปลอบใจลูกอีพ่อไปหาปลาอยู่หนองเฮามาให้ลูกกินเด้ดูบัวลาเว้านำพ่อเฮาให้เขาเศร้าแล้วเด้ลูกเอ้ยไปหาอยู่บนหันบ่ได้อีกแล้วลุงเก่งพยายามอธิบายให้ลูกสาวฟังต่อมาบ่ดลลูกสาวก็เป็นไข้ขี้ฮ้อนสองผัวเมียวิตกกังวลย่านลูกสาวมีอันเป็นไปแต่สองมือต่อมานางก็หายดีเป็นปกติพอมีแหงขึ้นมาได้แล้วลูกสาวก็อยากกินปลานางจึงบอกแม่ไปซอกปลามาให้ปิ้งกินแม่หมดหนทางบ่ฮู้ว่าจะไปซอกอยู่ที่ใดพออีน้อยไปเฝ้านำคนเฝ้าสวนของเฮาเบิ่งดูขอหาปลาในหนองน้ำเขาหน่อยหนึ่งก็ได้ติคอยว่านะเมียออกความเห็นความว่าของเมียเฮ็ดให้ลุงเก่งคิดได้ขึ้นมาทันทีเออแท้ได้เนาะเป็นยังแต่กี้เฮาจึงบ่คิดถึงเรื่องนี้นายทุนคนนี้เป็นคนลาวคือสิบ่ใจจืดใจดำคงจะอนุญาตให้เฮาหาปลาได้หน่อยหนึ่งมื้อต่อมาลุงเอาของมัดสะแอวแล้วเอามองพาดใส่บ่าย่างออกจากบ้านไปมุ่งหน้าไปหาแผ่นดินตอนเก่าซึ่งเป็นของตนเองในใจคิดว่ามื้อนี้แนวใดก็ต้องให้ได้ปลาจำนวนหนึ่งเมื่อสู่ลูกสู่เมียกินให้ได้พอแต่ก้าวบาดตีนเข้าสวนก็เห็นทงกวงเป็นเอตื้อเฮือนตู่เก่าของลาวถูกเลิกออกไปหมดส่วนมันต้นและส่วนพักก็ถูกดุดออกคือกันลาวหินนายถึงคนนั้นซีไม้ซีมือแนะนำคนขับรถดุดคันหนึ่งอยู่ส่วนกรรมกรอีก10คนทั้งยิงและสายกำลังแปลงนานปลูกสตรอเบอรี่อยู่นายถึงคนนั้นเห็นลุงเก่งย่างเข้าไปหาก็จือหน้าจำตาได้สบายดีลุงมีเรียกยังบ่เขาถามลุงเก่งโอ้ยคิดฮอดหนองปลาก็เลยมาเบิ่งและอยากขอใส่มองเอาปลาจักตู่แดวาซ่านลุงเก่งบอกจุดประสงค์ไปเอารถลุงกลับมาก่อนค่อยก็พากันลงหนองเอาปลาขึ้นมากินทุกมื้อได้หลังจากนั้นลุงก็ย่างต่อมุ่งหน้าไปหาน้องลาวเห็นน้องแต่ไกลๆเพราะบ่มีกกไม้ใบหญ้าบังลาวตกใจเมื่อเห็นว่าต้นไม้ใหญ่จำนวนหนึ่งถูกตัดไปจมไว้แต่ตอลาวคิดอยากให้นายทุนแต่ก็อดใจไว้ก่อนใส่มองเอาปลาจำนวนหนึ่งแล้วจึงขึ้นไปเว้ากันดอกบัวและหญ้าที่เคยเกิดขึ้นอย่างหลวงหลายในหนองหายไปเกือบหมดบ่มีเสียงป่าบอนอีกแล้วเป็นยังจึงเป็นในนี้เราคิดลุงเก่งกลางมองปลาไว้แล้วขึ้นมานั่งกินน้ำและสูบยารอท่าคนอยู่แคมหนองสมองหนึ่งผ่านไปลาวก็ยังบ่เห็นป่าบอนอยู่หน้าน้ำลาวรอท่าอีกต่อไปจนพระอาทิตย์ส่องอยู่ถึงหัวเฮ็ดให้อากาศฮ้อนอบเอาไปทั่วบริเวณลุงเก่งตัดสินใจกู้มองขึ้นมาลาวผิดหวังที่บ่มีปลาจักตู่ติดอยู่มองลาวคิดเสียใจที่ตนเองให้นายทุนมาเศร้าดินต่อหนี้ของลาวเพราะนอกจากจะเศร้าดินแล้วเขายังสวยโอกาสตัดต้นไม้ใหญ่ของลาวจำนวนหนึ่งอีกส
ซ้ำบ่นำยังให้กรรมกรลงหาป่าในหนองจนหมดเกลี้ยงลาวคิดเห็นใบหน้าของลูกสาวที่กำลังรอท่ากินป่าอยู่บ้านลาวจะอธิบายแนวใดโตหน้าลูกสาวของลาวลูกเอ้ยป่าหายไปจากหนองหมดแล้วลุงเก่งเว้าพึมพำในใจท่านผู้ฟังสำหรับบทเรื่องสั้นในเรื่องที่มีชื่อว่าป่าหายไปจากบทเขียนของท้าวพรวิไสเพชรสมรได้หมดลงแต่ว่าก่อนจะเข้าสู่อีกเรื่องหนึ่งให้ท่านได้ฟังเสียงเพลงห้องจากรายการสะก่อน

ฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วคิดว่าหลายท่านยังบ่ทันหลับนอนเถื่อเนาะยังคงให้เกียรติเปิดวิทยุรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้และต่อไปจะนำเสนอบทเรื่องที่2ซึ่งเป็นการเขียนของท้าวทิศสวรรค์สมัยคำในเรื่องที่มีชื่อว่าสายน้ำเปลี่ยนแล้วเรื่องราวสิเป็นจังใดเชิญท่านรับฟังห่วยน้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำสิ้น

เห็นดีเห็นให้คอยมีความผูกพันกับสายน้ำแห่งนี้จนยากที่จะลืมเลือนใดต่อมาถึงว่าจะจากไปไกลแสนไกลแต่ความทรงจำเกี่ยวกับห้วยน้ำภาพยังฝังอยู่ในใจของคอยตลอดเวลาคอยได้จากบ้านไปศึกษาหำเฮียนอยู่ในเมืองตลอดระยะเวลาครึ่งปีนั้นพ่อแม่ได้ส่งเงินให้คอยทุกๆเดือนเพื่อเป็นค่าเฮียนและค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆแต่พออย่างเข้าปีที่สองดนๆเพิ่นจึงส่งให้เธอหนึ่งบ่ฮู้ว่ามีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นอยู่ทางบ้านเวลานั้นยังบ่ทันมีโทรศัพท์เธอเพื่อติดต่อหากันในยามลำบากเพื่อให้การเฮียนของคอยดำเนินไปได้คอยจำเป็นต้องดิ้นหนหาเงินหาคำไม่ใช้จ่ายด้วยตนเองเมื่อเลิกคงเฮียนคอยก็หาเวียกเห็ดด้วยการเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารอยู่ภัตตาคาร3ปีผ่านไปค่อยก็จบวีซ่าชีพสั้นกลางด้านการเกษตรหลังจากนั้นค่อยกลับคืนเมื่อบ้านเพื่อรอท่าการซับซ้อนเข้าเห็ดเวียกค่อยดีใจหลายที่จะได้เห็นหน้าพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนฝูงอีกโดยเฉพาะแม่นจะได้กลับคืนไปลงอาบน้ำพอย่างเข้าบ้านคอยก็แปลกประหลาดใจเมื่อเห็นว่าเฮือนของคอยคือมาเงียบแท้ปกติแล้วอยู่ก้องตารางเฮือนมักจะมีคนมานั่งโอ้ลมกันอยู่บ่ขาดแต่มือนี้บ่เป็นแนวนั่นแล้วคอยย่างขึ้นขั้นใดไปถึงเฮือนเห็นพ่อนอนอยู่กลางเฮือนและมีสาวบ้านนั่งอ้อมเพิ่นอยู่เอ้าพ่อเป็นหยังคอยทวงเมียนเครื่องไว้หลานเอ้ยลุงคำพันเว้าอยู่ข้างพ่อคอยเนียมเห็นแม่นั่งเศร้าอยู่ใบหน้ายังมีคราบน้ำตาเป็นหอยยาวอยู่แม่คงห้องให้มาได้หลายมือแล้วต่อมาลุงคำพันผู้ปิ่นอ้ายกุกของแม่ก็เอิ้นคอยออกไประเบียงเฮือนพ่อของเจ้าล้มกระดูกข้างหักย้อนไปหาบน้ำมาใส่น้ำในห้วยแห้งมันแห้งลงหลายบ่มีน้ำใส้เพียงพอลุงคำพันเว้าสู่คอยฟังเป็นหยังจึงเป็นจังซั่นคอยถามด้วยความสงสัยตัวฮู้บ่ห่วยบ้านเฮาบ่คือเก่าอีกแล้วมีโครงการนิคมปลูกข้าวบะเลสนองให้โรงงานเบียร์ตั้งอยู่ถึงบ้านเฮา2กิโลเมตรห่างจากไปพวกเขาสร้างฝ่ายตันน้ำห้วยเพื่ออาน้ำเข้านาให้พวกเขาสะนั้นจิงบ่มีน้ำไหลผ่านมาบ้านเฮาอีกเอ้าคันสั้นโครงการเขาบ่แจ้งวะสะนะว่ามันจะเป็นผลกระทบต่อน้ำกินน้ำใส้ของชาวบ้านค่อยถามลุงเขาฮู้สะนั้นเวลาเขาจึงตกลงสั่งอ่างเก็บน้ำให้แต่อ่างน้อยเกินไปบ่สามารถสนองน้ำให้แก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะแม่ยามแล้งบ่มีน้ำค้างอยู่ในอ่างเลยแต่ละมือพวกชาวบ้านต้องได้พากันไปหิ้วน้ำอยู่ทางฟากภูเบื้องนันพุนมาใส่มากินพ่อของหลานก็ต้องได้ไปหิ้วคือกันต่อมาคอยก็ได้ไปปรึกษาเรื่องนี้กับนายบ้าน
นายบ้านได้ปรึกษาหา

ลือกับโครงการเด้บ่ค่อยถามโอ้ยลุงไปหลายเทื่อแล้วเด้แต่เขาก็ซื้ออยู่ในบ้านตอบไปอีกเทื่อหนึ่งเด้ค่อยสิไปนำค่อยมีวิธีเว้านำเขาขอแต่นายบ้านไปนำก็พอค่อยขอห้องนายบ้านนายบ้านขีนค่อยบ่ได้เมื่อต่อมาเพิ่นจึงพาค่อยไปพบหัวหน้าโครงการปลูกข้าวบะเลเพื่อผลิตหัวเสื้อของเบียร์ค่อยฮู้แล้วว่าพวกเจ้ามาเรื่องหยังหัวหน้าโครงการเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นพวกค่อยเข้าไปหาอยู่ห้องการก็อยากมาถามเรื่องสร้างอ่างเก็บน้ำใหม่หนาไปฮอดใส่แล้วนี่มันก็เป็นเทื่อที่3แล้วเด้นายบ้านเว้าเออกำลังขึ้นแผนขอทุนมาสร้างไวๆนี่แหละหัวหน้าโครงการอธิบายคำว่าไวๆนี่ของทานแม่นจักมือกันแท้ค่อยเว้าคัดจังหวะทันทีหัวหน้าโครงการกึ่งตามาใส่ค่อยนายใจก็คงอยากถามว่าหมอนี่มาจากไสคือมาเว้าใหญ่แท้แต่ต่อมาก็ทำท่าเสยกำหนดวันบ่ได้เรื่องขอทุนมาสร้างนะบ่แม่นข่อยเป็นผู้ตัดสินมันมีนายหลายคนข่อยต้องได้ปรึกษาหารือกับเพิ่นก่อนจึงจะให้คำตอบได้หัวหน้าโครงการตอบเอาแนวนี้ได้บ่หัวหน้าในเวลาที่รอหาคำตอบจากนายใหญ่ของเจ้าหันพวกเฮาขอขุดคลองเฮ็ดให้น้ำไหลไปตามแล้วเดิมพอให้สาวบ้านได้ใส่ก่อนได้บ่ค่อยเสนอความคิดบ่บ่ได้บ่ได้เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้ไดการทกเถียงกันระหว่างค่อยกับหัวหน้าโครงการกินเวลาเกือบ1ชั่วโมงในที่สุดค่อยก็ยืนคำขาดให้เขาต้องได้แก้ไขปัญหานี้ให้แล้วภายใน1เดือนถ้าบ่เห็นผลพวกเขาจะหาวิธีแก้เองเจ้าจะแก้วิธีใดหัวหน้าโครงการถามด้วยความอยากฮู้บ่บอกเถื่อแล้วหักสิฮู้เองค่อยตอบแบบหน้าตาเสยแล้วออกปากส่วนในบ้านย่างออกจากสถานที่แห่งนั้นเดือนผ่านไปหมายถึงสิ้นสุดของวันนัดหมายข่อยพร้อมด้วยสาวบ้านต่างก็รอคอยวันแล้ววันเล่าผ่านไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมบ่มีหยังเกิดขึ้นชีวิตการเป็นอยู่ของสาวบ้านยิ่งลำบากขึ้นกว่าเก่าสาวบ้านต้องได้ไปซอกหาน้ำที่อยู่ห่างไกลซอกลีกตามเดิมในที่สุดพวกเขาก็บ่สามารถอดทนสภาพนี้ต่อไปอีกจึงตัดสินใจกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฮ็ดแนวนี้ดีบ่ค่อยออกความเห็นอยู่ในกองประชุมของบ้านทุกคนจ้องสายตามาเบิ่งค่อยเป็นจุดเดียวค่อยจะพาพวกเจ้าไปเจาะฝ่ายกั้นน้ำพ่อให้น้ำไหลมาให้พวกเขาได้ใส่ส่วนใดส่วนหนึ่งโอ้เฮ็ดแนวนั้นก็ซ้ำเอาหัวไปซ้นฝาละเนาะพวกโครงการเขาสิเอาผิดพวกเขาได้มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งโดดขึ้นแล้วก็มีเสียงเซลๆกันยั่วยั่วค่อยเห็นดีนำความคิดของเท่าทิศสวรรค์ถ้าพวกเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพวกเขาก็คือสิบอกก้าเห็ดฟืนเห็ดไฟอย่างดอกนายบ้านสนับสนุนความคิดของค่อยย่านว่าเขาสิส่งตำรวจมาจับพวกเขาไปเข้าคุกดอกมีเสียงหนึ่งมาจากทางหลังดังมาอีกตำรวจผู้ใดสิมากล้าจับพวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิผลประโยชน์ของพวกเขาหมดทุกคนบ่แม่นเพื่อข่อยหรือเพื่อเจ้าเท่านั้นค่อยเถียงอย่างหนักแน่น
แม่นแล้วถ้าเขาจับให้มาจับข่อยนี่ก่อนพอบ้านโตคว่ำให้จากนั้นหลายคนก็ซุบซิบกันในที่สุดกองประชุมก็ตกลงเป็นเอกภาพกันว่าควรใส่มาตรการกับโครงการเมื่อต่อมาชาวบ้านก็เอาจกเอาสแลงแล้วย่างเลาะขึ้นไปตามแคมห้วยจนไปฮอดฝ่ายกั้นน้ำที่โครงการสร้างขึ้นพวกเขาเจ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ่เห็นคนจึงลงมือขุดทันทีครึ่งชั่วโมงผ่านไปมีกรรมกรคนหนึ่งย่างผ่านมาเห็นชาวบ้านกำลังเอาสแลงเจาะฝ่ายน้ำอยู่จึงเฝ้าหันหลังกลับแล้วแล่นไปรายงานให้นายฮู้บ่ดุลหัวหน้าโครงการพร้อมด้วยลูกน้อง 4-5 คนก็เฝ้าแล่นมาจุดเกิดเหตุหยุดหยุดหยุดพวกเจ้าเฮ็ดแนวนี้บ่ได้เด้บ้านเมืองนี้คือมีแปรมีหยังก็เว้ากันดีๆหัวหน้าโครงการเว้าขึ้นพวกข่อยเหลืออดแล้วเด้ทนต่อไปบ่ได้อีกแล้วเด้ความอดทนมันมีขีดจำกัดเด้นายบ้านเว้าใส่หัวหน้าโครงการส่วนชาวบ้านอื่นๆก้มหน้าก้มตาเจาะฝ่ายต่อไปโดยบ่เอาหัวใส่ใจซานำคำเว้าของทั้งสองฝ่ายสาวก่อนสาวก่อนขอน้ำขอน้ำเด้อหัวหน้าอ้อนวอนทั้งเหยาะมือห้ามปามพวกเฮามาหา 3-4 เถื่อแล้วแต่ยังบ่มีหยังเกิดขึ้นเลยค่อยเว้าซื่อเอาจังซิเจ้ากับนายบ้านเข้ามาปรึกษากับพวกข่อยอยู่ห้องการก่อนแล้วตกลงกันเฮ็ดบทบันทึกก็ได้ถ้าตกลงกันได้จะเฮ็ดแนวใดต่อก็ค่อยว่ากันให้ชาวบ้านรอถามคำตอบอยู่นี่ก่อนก็ได้ขอห้องล่ะหยุดเจาะฝ่ายก่อนสั้นก็ได้พวกเฮาเซาก่อนถามพวกข่อยอยู่นี่แหละเทื่อนี้เว้ากันบ่ดนดอกบ่ไกล1ชั่วโมงก็คงแล้วนายบ้านบอกคนอื่นๆบรรยากาศอยู่ในห้องการตึงเครียดหัวหน้าโครงการบอกเลขาเอาน้ำอัดลมเย็นๆมาให้ข่อยกับนายบ้านเดิมเดี๋ยวนี้เข้าบะเล่ของพวกเขากำลังจะออกห่วงถ้าบ่มีน้ำมาล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอมันอาจจะตายและเหี่ยวแห้งหมดหัวหน้าโครงการอธิบายให้ฮู้ปัญหาคันซั่นสิให้พวกเขาเฮ็ดแนวใดจังซั่นแหละเวลาพวกเจ้าเฮ็ดฝ่ายแต่ทำอิฐพวกเจ้าบ่มาปรึกษาพวกเขาก่อนเมื่อปัญหามันเป็นแบบนี้แล้วจะเฮ็ดแนวใดในบ้านทางเอาจังซี่ซะบัวบ่ให้น้ำบัวบ่ให้ซ้ำน้ำบ่ให้คุณพวกเฮาสิต่อน้ำลินให้สาวบ้านใส่ไปก่อนส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นั้นปีหน้าพวกเขาจะสร้างให้แน่นอนถ้าพวกทานเจาะฝ่ายพวกเขาก็จะบ่มีน้ำเข้าใส่นาบริษัทเฮาต้องล่มละลายขอให้เห็นใจพวกเขาเด้หัวหน้าโครงการอ้อนวอนนายบ้านคิดอยู่คราวหนึ่งแล้วปิ่นหน้ามาหาข่อยทิศสวรรค์เจ้าคิดว่าแนวใดนายบ้านถามข่อยในเมื่อมันบ่มีทางอื่นดีกว่านี้จำเป็นก็ต้องได้ประนีประนอมกันน่ะแหละสั้นก็ดีแล้วอีก3มื้อพวกเขาจะไปติดตั้งระบบน้ำลินให้หัวหน้าโครงการตกลงหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เฮ็ดบทบันทึกแล้วลงลายเซ็นร่วมกัน

ันผู้ฟังมีรายการทีหักเพลงสำหรับบทเรื่องสั้นสายน้ำเปลี่ยนแล้วจากทิศสวรรค์สมัยคำก็ได้หมดลงแล้วและพร้อมกับเวลามาฮอดนี้ก็ขออำลาพาจากท่านผู้ฟังไปหัวใจพรทุกท่านจะมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตนเองและคนอื่นพอจังหวะชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ทานหมุนขึ้นรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องรับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งบุญน้องมีหลายข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเรื่อยๆเนาะแต่ละค่ำคืนบุญน้องจะนำเอาสิ่งดีๆมาเผยแพร่แนะนำเนาะให้ความรู้แก่ประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นทางรายการเรายังมีทั้งเสียงเพลงเสียงลำเนาะสลับซับเปลี่ยนแต่ระยะไประยะละ2เพลงก็หวังว่าจะถึงใจประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศคือดังที่บุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะสำหรับทานใดทีอยากจะตำหนิติชมรายการหรือว่าอยากจะส่งข่าวคราวใดๆทานรับฟังอยู่ทั้งใดเนาะรับฟังที่นครหลวงบางจันทน์บอกหรือว่าทั้งต่างแขวงก็สามารถรายงานมาได้หรือว่าตำหนิติชมมาได้ที่020-5986834ยินดีต้อนรับมีรายการทุกๆทานและกับบุญน้องแจ้งไว้เนาะสำหรับวันเวลาในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาอื่นบุญน้องก็มีเวียกงานหรือว่ามีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องได้รับผิดชอบที่ต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันสำหรับเริ่มต้นรายการแบบนี้จะให้ทานได้รับฟัง2เสียงเพลงก่อนระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีและสารดีจากทางรายการเติม

บ่มีอำนาจใดๆที่ปฏิหาริย์และศักดิ์สิทธิ์อยู่ในโลกนี้จะสามารถลิงเห็นจิตใจของอ้ายมีเพียงฝ้าเท่านั้นแหละที่มีอิทธิฤทธิ์ส่องเห็นจิตใจของอ้ายว่ามีความหักต่อน้องเพียงใดน้องเอ๋ยสงสารอ้ายเถิดนะฮักอ้ายให้ตลอดไปเถิดฝ้าเท่านั้นล่ะที่จะคอยเตือนให้เฮารู้ว่าระหว่างเฮาสองภัยแท้ที่จะลืมกันก่อน

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มอบส่งเสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังในระยะเริ่มต้นของทางรายการลาติเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้หวังว่าจะถูกใจบรรดาท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้เนาะบุญน้องกาอยากฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะท่านที่ยังบ่ทันเข้ารับเข้านอนเทื่อหรือว่าท่านที่กำลังหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถเนาะกำลังอิดเมื่อจากการเฮ็ดเวียกงานก็ฝากไว้เนาะบางคนนี่บ่แม่นเมื่อย้อนเวียกเด้แต่ว่าเมื่อย้อนความคิดของตนเองอาจจะเมื่อย้อนการคิดในการไปเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนอื่นเนาะซึ่งบางเทื่อเนี่ยท่านผู้ฟังสิ่งที่เฮาเห็นสิ่งที่เขาเห็นจากคนอื่นที่เขาเจ้าให้เขาเบิ่งนี่นะแม่นเขาอาจจะเลือกด้านในด้านหนึ่งให้เขาเบิ่งเท่านั้นเนาะซึ่งเขาบ่ได้รู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเจ้านั้นผ่านสิ่งใดมาแด่เนาะทุกคนล้วนแล้วแต่มีจังหวะชีวิตของตัวเองสิ่งสำคัญก็คือเมื่อนี้เขาได้เฮ็ดดีกว่าเมื่อวานนี้แล้วหรือบ่เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาต้องคิดให้กับตัวเฮาเองบ่ต้องไปคิดเปรียบเทียบคนอื่นว่าเป็นหยังเฮาอายุเท่ากันเป็นหยังเขาคือไปได้ไกลกว่าเฮาเขาคือพัฒนาดีกว่าเฮาบ่ให้คิดแบบนั้นเนาะเฮาต้องคิดว่ามื้อนี้จากที่เมื่อวานเฮาเปรียบเทียบว่าเออมื้อนี้เฮามาได้ไกลแล้วจากที่เมื่อวานนี่เฮายังเฮ็ดบ่ได้แต่มื้อนี้เฮาเฮ็ดได้ซ้ํานี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงไปเฮือนละก้าวเนาะฟังเนาะเพื่อนว่าอย่างซาซาแต่ว่าอย่างด้วยความมั่นคงและก็ปลอดภัยจะดีที่สุดเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันเด้อเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ้าวแก้วไม่รู้กินอย่างคือไข่น้ำเพียงแท้น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

ขณะนี้ทางกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 น1ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆการฝากเตือนเนาะบุญน้องนำเสนอให้มีรายการได้หับฟังเรื่อยๆบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งบางท่านนี้จุดจอรอเนาะฮอตเวลา 22:00 นนี่หมุนขึ้นมาหับฟังเลย FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็คืออยู่กับบุญน้องท่านผู้ฟังบางท่านนี่อยากจะหับฟังเสียงเพลงแดเสียงลำน้ำก็บ่เป็นอย่างเด้อแต่ละระยะบุญน้องสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้หับฟังเรื่อยก็ฝากตื่นท่านผู้ฟังเนาะระยะนี้ก็ให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำเด้อสามารถติดตามมาฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวหรือจะติดตามจากทางข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่นจะได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนสุรทานต่างๆให้มีการคาดเกี่ยมความพร้อมท่านผู้ฟังเนาะอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้อาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ทานกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมวนผ่านไปเมื่อกี้นี้เนาะกับส่งเสียงเพลงจากทางรายการซึ่งบางทานนี่ก็กำลังหับฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองบางทานหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถหรือบางทานอาจจะหับฟังอยู่ตามห้องล้าห้องการกันมีเนาะหันผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกเช้าฮอดแล้งบางคนอาจจะเริ่มเฮ็ดเวียกตอนแล้งฮอดโมงกลางคืนฮอดมอนเดิกหรือบางคนเริ่มจากโมงเดิกแบบนี้ไปฮอดโมงขอนแจ้งอย่างสิน่ะแล้วแต่อาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะบอกว่าทานเสร็จเวียกงานใดบุญน้องก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันและก็ฝากเติมด้วยท่านใดที่เฮ็ดเวียกในมุ้งนี่หรือว่าเวลาใดก็ตามอย่าลืมหับผู้ฟังเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตเพิ่นว่าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการดุมันขยันเพียรนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของเฮาด้วยการเฮ็ดเวียกจนบ่มี

ียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวลผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1 โมงของเฮาเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกท่านที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆระยะที่ผ่านมาก็ฝากไว้แล้วเนาะเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาในการพักผ่อนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนแบ่งเวลาให้ดีนะท่านผู้ฟังเนาะเวลาในการเฮ็ดเวียกเวลาในการพักผ่อนเวลาในการเล่นกีฬาเวลาในการอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปพบปะหมู่เพื่อนบางครั้งบางคราวเนาะอันนี้ก็จะเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพจิตซึ่งสุขภาพจิตของเฮาดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายของเฮาเนาะเอาล่ะท่านผู้ฟังปิดท้ายให้ทานได้หับฟังตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เส้นทางติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันศุกร์ขึ้น14ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่25กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการหอบหู้เรื่อง SME 19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการพบกันหลังข่าว20:00ทายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00มดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

หินแผ่นล้านก้อนใหญ่คือสินักเดนอคันว่าเอาสโนติดสร้างซาสั่งมาได้พิว่าตามตาคิ้วคือสโนสินักกลัวหันแล้วคันแม่นตาบ่คิ้วสิบ่เบื้องไฟสโนสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกด่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับมาลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำทุกเช้าแต่เวลา5โมงหา6โมงซึ่งบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมเดียวกันนั้นก็นำเอาเพลงขับล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นในยามเศร้าๆคืออย่างสิให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายบรรยากาศความเคร่งตึงในมันสมองของท่านเองผู้ที่ตื่นดึกลุกเช้าได้เปิดฟังและก็เพื่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองฟังเพลงไปนำฟังรายการไปพร้อมฟังข่าวไปแด่เฮ็ดเวียกไปแด่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนพร้อมเอาใจใส่ในการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวให้หางมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งแน่ใส่นำเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากละให้เฮ็ดให้มีอยู่มีกินในที่สุดมีอยู่มีกินก็เศรษฐกิจครอบครัวก็เข้มแข็งขึ้นนะแต่ก็น่าเสียดายท่านผู้ฟังในยามปัจจุบันนี้โอ้อยู่ในระยะที่ฤดูฝนว่าซั่นซะฤดูฝนก็ห้ามบ่ได้แหละสภาพดินฟ้าอากาศฝนตกลงมาแต่ละมื้อแต่ละวันบ่ได้ขาดหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นกับประสบภัยธรรมชาติถึงน้ำท่วมน้ำโสเจือนคันไห้คันนาตะก้าไห้นาหัวสวนบอนเพิ่มพูนผลิตผลตลอดหอดเฮือนซานบ้านซองก็ได้รับผลเสียหายอันนี้เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นพวกเราบ่สามารถจะห้ามปรามภัยธรรมชาติบ่ให้เกิดได้ทุกๆประเทศก็ยอมประสบพบพ่อกับภัยธรรมชาติบ่จะเป็นแห้งแล้งน้ำท่วมไฟไหม้จังซี่นี่เนาะก็ต้องได้มีสติเติมอีกในการดำรงชีวิตเฮ็ดใดๆถ้าว่าประสบพบพ่อกับมันแล้วก็ต้องได้มีจิตใจบุกบืนเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวให้มีอยู่มีกินขึ้นนอกจากนั้นการจัดตั้งพรรครัฐพรรคเอกชนก็ต้องได้เอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือผู้ประสบก่อให้ในยามจำเป็นว่าซั่นซะวัตถุปัจจัยเครื่องอุปโภคบริโภคเงินคำกำแก้วที่หลายภาคส่วนได้ช่วยเหลือนั้นก็ส่งไปให้ฮอดมือของผู้ที่ประสบขอให้อย่างทั่วถึงบ่แม่นว่าจะไปข้างอยู่หันข้างอยู่นี่ตกเหี้ยเสียหายไปน้ำเครื่องทางก็มีอันนี้ก็ต้องได้มีการเบิ่งขึ้นใหม่แต่ละบนแต่ละทีสิ่งใดที่สังคมช่วยเหลือผู้ประสบขอให้ก็ต้องให้มันฮอดมือของข้าเจ้าเพื่อข้าเจ้าจะได้มีจิตใจบุกบืนพัฒนาตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในอนาคตให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆกระเซ็นเคยกับมือที่ผ่านมาได้ท่านผู้ฟังรายการนี่ก็มีข่าวมีเหตุการณ์หลายอันละแนวมานำเสนอให้ท่านได้ฟังซึ่งมื้อนี้เริ่มต้นก็จะให้ท่านได้ฟังข่าวนี้แม้นเว้าถึงคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเพิ่นก็ได้แลกเปลี่ยนบทเรียนกับเสี่ยวซานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของพรรคกลัดคือวันที่8กันยานี่แหละอยู่สโมสรของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเพิ่นได้จัดกองประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกับคณะเสี่ยวซานจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในหัวข้อแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันประสานงานระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิจันทร์แขวงเมืองและนครโดยการเป็นประธานของสายพลเอกวิไลหล่าคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ก็มีฐานนางศรีใสลีเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค
เลขาคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยบรรดากรรมการกรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงนครหลวงประธานสภาประชาชนแขวงห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคประธานคณะกรรมการปกครองและหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองแขวงนครหลวงฝ่ายเวียดนามนำโดยสหายเงวียนบาเจียนผู้อำนวยการสถาบันการปกครองและบริหารรัฐกรรมการสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและอยู่ในของประชุมนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้ฟังการเสนอบทเรียนจากสายเงวียนบาเจียนในหัวข้อบทเรียนของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเกี่ยวกับเลขาคณะบริหารงานพรรคควบประธานสภาประชาชนและห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคควบประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญหลายซึ่งพวกเราได้ค้นคว้าแลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อนำไปหมุนไส้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของประเทศเฮาและการจัดกองประชุมสัมมนาครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการบริหารและการจัดตั้งแล้วยังเป็นการแสดงถึงสายพัวพันมิตรภาพแบบพิเศษระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามทั้งเป็นการจัดตั้งพันขยายบทเรียนหรือว่าบทบันทึกการร่วมมือระหว่างคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคลาวเวียดนามระยะแต่ปี2026หา2030ให้เป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเพิ่นได้แลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกับเสี่ยวซานสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานของพรรคของรัฐจากการแลกเปลี่ยนบทเรียนครั้งนี้ก็เสียแน่ว่าพวกเฮาคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคนี่ก็คงจะได้บทเรียนอันดีเพื่อมาประยุกต์หรือว่ามาปรับปรุงมูลไส้เข้าในการบริหารการนำพาประชาชนในการปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของประเทศเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นบทเรียนอันดีอันนึงให้แก่ลาวของพวกเฮาทําเป็นกันยั่งยืนถึงสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีพิเศษอันเป็นมูลเสื้อระหว่างลาวเวียดนามได้รับการปฏิบัติเป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นไปเรื่อยๆบัดนี้ก็มาติดตามข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่เป็นวันที่8กันยานี่แหละอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกท้องสวรรค์ท้องสลิดมังโนเมกบ่เป็นท้องสวรรค์ดอกท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกท้องสลิดมังโนเมกห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเพิ่นก็ได้แถลงข่าวเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการฮู้หนังสือครบรอบ60ปีคือวันที่8กันยา1966หาวันที่8กันยา2026ซึ่งในแถลงข่าวนั้นท่านห้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกท้องสลิดมังโนเมฆของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นได้กล่าวว่านับแต่ปี1966เป็นต้นมาองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือพวกเขาห้องว่าวีเนสโกนะวีเนสโกที่พวกเขาห้องติดปากติดศพมาแล้วนะว่าวีเนสโกในชื่อเต็มแล้วก็เป็นองค์การวิทยาศาสตร์องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะหรือวีเนสโกเพิ่นก็ได้ประกาศวันที่8กันยาของทุกๆปีเป็นวันสากลแห่งการฮู้หนังสือและมาฮอดปี2026นี้แม่นครบรอบ60ปีพอดีซึ่งมันเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์แห่งความพยายามซึ่งเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์แห่งความพยายามร่วมกันของมวลมนุษย์ในการส่งเสริมสิทธิพื้นฐานทางด้านการศึกษาและการสร้างความเสมอภาพในสังคมการเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการฮู้หนังสือครบรอบ60ปีในปีนี้เพิ่นจัดขึ้นภายใต้คำขวัญที่ว่าการฮู้หนังสือเพื่อประชาชนมวลมนุษย์ในโลกและความเจริญหุ่งเหืองนี้
แม่นหัวข้อที่มีความหมายลึกซึ้งเตือนสติให้พวกเขาเห็นว่าการฮู้หนังสือนี้บ่เพียงแต่เป็นขั้นใดสู่การพัฒนาตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นเสาค้ำสำคัญในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการสร้างสันติภาพและการสร้างความเจริญหุ่งเหืองรวมกันอย่างยืนยงและในระยะ6ทศวรรษที่ผ่านมานี่ขบวนการเรียนรู้หนังสือทั่วโลกก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันทั่วโลกยังมีผู้ใหญ่และสาวหนุ่มหลายกว่า739ล้านคนยังขาดทักษะการรู้หนังสือพื้นฐานในนั้น63ส่วนร้อยเป็นแม่หญิงและพร้อมเดียวกันนี้ในโลกยุคปัจจุบันพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการหันเปลี่ยนไปสู่ดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างว่องไวดังนั้นหั้นในสภาพการใหม่นี้คำว่าการฮู้หนังสือบ่ได้หมายความว่าเพียงแต่การอ่านออกเขียนได้และการคิดไล่เลขเป็นเท่านั้นแต่มันยังรวมถึงการฮู้ทันดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงการฮู้ทันข้อมูลข่าวสารความฮู้ด้านการเงินทักษะอาชีพและภูมิปัญญาสีเขียวเคียงคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้พลเมืองทุกคนมีความสามารถในการปรับตัวสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งในระยะที่ผ่านมานี้พรรคและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้ถือเอาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นใจกลางและเป็นบุรุษสิทธิ์อันดับต้นๆของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมผลสําเร็จหลายด้านนะซึ่งพวกเขาญาติได้ผลสําเร็จหลายด้านแต่พวกเขากําลังเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายหลายอย่างเป็นต้นแม่นอัตราการปราการเรียนของนักเรียนยังมีทะเอียงสูงโดยเฉพาะในเขตชนบทเขตห่างไกลศอกลีกและในกลุ่มครอบครัวที่มีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจคุณภาพของการเรียนการสอนการขาดแคลนครูสอนพื้นฐานโครงสร้างและอุปกรณ์การเรียนการสอนยังบ่ทันตอบสนองได้อย่างทั่วถึงหลักสูตรและวิธีการสอนยังต้องได้รับการยกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของภาคพื้นและสากลการสร้างกำลังแรงงานยังบ่ทันสอดคล้องและเพียงพอเพื่อรับใช้ให้แก่โครงการสร้างเศรษฐกิจเพื่อรับใช้ให้แก่โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของชาติที่พร้อมหันเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมการบริการทันสมัยและกสิกรรมสะอาดโดยเฉพาะแม่นกำลังแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านและทักษะระดับสูงดังนั้นเพื่อก่อสร้างสมรรถกรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงการศึกษาจึงบ่เพียงแต่สอนให้คนรู้ให้ความรู้ทางด้านวิชาการเท่านั้นแต่ต้องสุ่มใส่การปลูกฝังคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแนวคิดหักศาสตร์หักระบบประชาธิปไตยประชาชนเคารพกฎหมายมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบสูงต่อสังคมทางด้านกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นก็จะสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบของตนเพื่อหัวมือประสานงานกับทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนพ่อแม่ผู้ปกครององค์การจัดตั้งสากลและบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเพิ่มทวีการลงทุนใส่การศึกษาขั้นพื้นฐานเอาใจใส่ชีวิตการไปอยู่ของครูอาจารย์และสร้างทุกเงื่อนไขให้ลูกหลานประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่หญิงชนเผ่าและผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันแก้ไขปัญหาการปราการเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การเรียนการสอนพร้อมกันสร้างครอบครัวบ้านชุมชนและทั่วสังคมให้กลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้พวกเขาต้องถือเอาการศึกษาให้กลายเป็นพันธะและความรับผิดชอบของทั่วปวงชนสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งภูมิปัญญาอันที่2ก็เป็นสังคมที่ได้เอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและอันที่3สังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่และมีมนุษยธรรมต่างนาให้แก่ศูนย์กลางภาครัฐบาลและคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาขอแสดงความย่องยอสมเชยและขอบใจอย่างสุดซึ่งมายังคณะพักคณะนำทุกขันครูอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครององค์การจัดตั้งสังคมทุก
ภาคส่วนธุรกิจและประชาชนลาวบรรพาพร้อมเดียวกันนี้ขอแสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งมายังองค์การยูเนสโกบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและคู่ห่วงพัฒนาที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเวียกงานการศึกษาและการฮู้หนังสือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตลอดมาเนื่องในโอกาสอันสง่าราศีแห่งการเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการฮู้หนังสือครบรอบ60ปีนี้ขออวยพรไซอันประเสริฐมายังบรรดาท่านกันนำพนักงานทหารตำรวจครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรพาทุกทนาจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานพร้อมกันสืบต่อสร้างบาดก้าวบุกทะลุเพื่อพัฒนาการศึกษาลาวให้มีคุณภาพสูงเข้มแข็งและเท่าเทียมกับภาคพื้นและสากลการศึกษาคืออนาคตของชาติการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยืนยงฮะอันนี้ก็เป็นบทแถลงข่าวของท่านทองสลิดมังนอเมกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการฮู้หนังสือครบรอบ60ปีคือแต่วันที่8กันยา1966หาวันที่8กันยา2026ข่าวต่อไปเติมอีกข่าวต่อไปนี้ก็แม่นท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพันธุ์นิ่นในแขวงจำปาสักแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครซุ้มใส่ลึบล่างโรงเรียน50กว่าแห่งที่บ่ได้มาตรฐานให้หมดไปวันที่7กันยา2026นี้ที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกทองสลิดมังนอเมกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้พบปะโอลมคณะนำแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักโดยได้เน้นให้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักหันเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่เวียกงานการศึกษาให้กว้างขวางสุ่มใส่ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้ยกให้เห็นแผนการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงซึ่งมีแผนปรับปรุงหลักสูตรสั้นประถมให้แล้วในต้นปี2027ก็คือปีหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาเก่งฮ้อนเป็นต้นแม่นเด็กน้อยอ่านบ่ออกคิดไรบ่ได้และบ่กล้าแสดงออกจากนั้นจะได้ฝึกอบรมครูอาจารย์เริ่มจากสั้นป.1หาป.3และขยายใส่ป.4หาป.5ในระยะต่อไปฉะนั้นเพื่อยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพคณะพักคณะน้ำของแขวงก็คือแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจำปาสักต้องสืบต่อเป็นตัวแบบในการแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสุ่มใส่ลึบล่างโรงเรียน50กว่าแห่งที่บ่ได้มาตรฐานนั้นให้หมดไปนี่อันนี้ก็แม่นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นได้เน้นให้แผนกศึกษาธิการแขวงจำปาสักนี่แก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสุมใส่ลึบล่างโรงเรียน50กว่าแห่งที่บ่ได้มาตรฐานนั้นให้หมดไปนะพวกเขาต้องได้สุมใส่ได้ถือเอาเวียกงานการศึกษาเป็นใจกลางในการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อคนจะได้มาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความศรีวิไลหุ่งเหืองเข้มแข็งขึ้นไปในอนาคตหาข่าวนึงต้องมีข่าวนี้นี่มันจับตัวสแกมเมอร์สัญชาติจีนได้10คนคนลาว1คนอยู่โรงแรมหงเหือง KTV เมืองศรีโคตรบองอิงตามหนังสือพิมพ์ความสงบเปิดรายงานวันที่7กันยานี้ว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาหันเจ้าหน้าที่สภกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้เข้ามั่งกลุ่มก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่ที่โรงแรมหงเหือง KTV ซึ่งตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเมืองศรีโคตรบองนครหลวงเวียงจันทน์กักตัวผู้กระทำผิดได้11คนซึ่งในนั้นเป็นสัญชาติจีนมี10คนลาว1คนพร้อมทั้งยึดเครื่องของกลางได้มีโทรศัพท์16หน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยถังแก๊สออกซิไนซ์2ถังหลอดเข็มยาบรรจุน้ำสีน้ำตาลค่ายคือสารแตงกินในสารเสพติด2เข็มอุปกรณ์การเสพยาเสพติดปุ่มเป้า10ถุง
ในหนึ่งถุงนั้นมี50อันยาสูบ16ตุ๊ดน้ำตาลคูโก้2ถุงซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกหาเพื่อขยายผลซอกหาหัวโปตัวการและพรรคพวกกลุ่มแก๊งมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายและนอกจากนั้นแล้วนะเจ้าหน้าที่เพื่อยังได้บุกจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ได้ถึง39คนอยู่บ้านโน้นแสงจันทร์และบ้านณโทมเมืองไซธานีคือวันที่3กันยานี่แหละเจ้าหน้าที่สปกิจกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ลงมั่งกลุ่มก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่ทั้งบ้านโน้นแสงจันทร์และบ้านณโทมเมืองไซธานีนครหลวงเมืองจันทร์สำหรับจุดที่1อยู่บ้านโน้นแสงจันทร์นั้นก็เป็นยูนหน่วย38ซึ่งสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้25คนเป็นหญิง5คนรวมมี3สัญชาติคือจีน15คนเมียนมา6คนเป็นหญิง5คนและสัญชาติจีนฮ่องกงนี่4คนยึดของกลางได้หลายรายการคือคอมพิวเตอร์ตั้งตัว14หน่วยโทรศัพท์มือถือ70หน่วย iPad 21หน่วยรถใหญ่2คันและยาเม็ดสีแดงค่ายคือยาเสพติด1ห้วย29เม็ดส่วนอยู่จุดที่2บ้านณโทมสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้14คนเป็นคนสัญชาติจีนและยึดของกลางได้คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ20หน่วยโทรศัพท์มือถือ40หน่วยและยาสูบไฟฟ้า4อันและปัจจุบันเจ้าหน้าที่กับพร้อมดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อเป้าหมายดังกล่าวตามระเบียบกฎหมายและนอกจากนั้นวันที่7กันยานะวันที่7กันยาเจ้าหน้าที่ก็ได้บุกจับแก๊งสแกมเมอร์ได้16คนอยู่โรงแรมหัวเย่เขตตลาดสังเกียงเจ้าหน้าที่สปกิจกระทรวงป้องกันความสงบได้เข้ามั่งกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอยู่โรงแรมหัวเย่เขตตลาดสังเกียงเมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งกักตัวผู้กระทำผิดได้16คนในนี้สัญชาติจีน14คนสัญชาติไทย2คนยึดของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ23หน่วยโน้ตบุ๊ก3หน่วยพงสีเหลืองค่ายคือสารเสพติด2ถุงพงสีขาวค่ายคือสารเสพติด3ถุงและพงสีเทาค่ายคือสารเสพติดนี่1ถุง2สีแดง2สีฟ้า2สีส้ม2สีขาวที่มีพงขาวค่ายคือสารเสพติด1ห้วย32 2หัวน็อตบรรจุน้ำสีแดงค่ายคือสารเสพติด4หัวและหัวน็อตที่มีน้ำสีขาวค่ายคือสารเสพติดอีก3หัวซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลสอกหาพรรคพวกกลุ่มแก๊งร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายฮะปัญหานี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อหนึ่งอยู่ในสังคมพวกเอาเฮ็ดให้ร้ายคนหลายคนนี่ตกเป็นเหยื่อของพวกกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ดังนั้นพวกเขาต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นสังเกตสอดส่องดูแลเห็นปรากฏการณ์บ่ดีที่สงสัยว่าอาจมีการกระทำผิดทางอินเทอร์เน็ตหรือการกระทำผิดอื่นๆก็ให้ฮีบฮ้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ไปสกัดกั้นปราบปรามให้ทวงทันกับสภาพการบ่ให้ขยายเป็นบริเวณกว้างถ้าหากว่าบ่สามารถสกัดกั้นได้ก็จะเป็นภัยหรือว่าเป็นผลให้กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเราซึ่งมีหลายคนได้ผ่านมาหันตกเป็นเหยื่อของพวกนี้เฮ็ดให้สูญเสียรายรับของตนสูญเสียเงินค้ำกำแก้วที่หามาทั้งชีวิตนะอันนี้ก็ต้องได้ถือเป็นบทเรียนหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตพวกเราอ่ะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากรายการจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะล้มข่าวต่างๆสู่ท่านฟังตามอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลมทั่วทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่บุญเทียงเกวิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังอะบัดนี้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเติมอีกข่าวนี้เป็นเว้าถึงรัฐบาลไทยนี่เพิ่นได้เตือนนายจ้างห้ามจ้างนำใส่บริการแรงงานต่างด้าวสกัดกั้นการญาติอาชีพสงวนของคนไทยนี่ต้องฟังได้นะต้องฟังว่าเพิ่นได้เตือนได้เกี่ยวกับนายจ้างสำนักข่าวของไทยรายงานวันที่4กันยานี้ว่าห้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ท้องสลวยก่อนห้องโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีของไทยเพิ่นได้เผยว่ารัฐบาลไทยนี่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยได้แนะนำให้แขนงการที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการแบบทางลึกกวดกาและบังคับใส่กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานที่ประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดระเบียบกฎหมายและขอเตือนนายจ้างสถานประกอบการรวมทั้งประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างแรงงานหรือนำใช้บริการคนต่างด้าวที่บ่มีใบอนุญาตเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดเวียกนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเช่นเวียกนวดแผนไทยนวดบูฮานแผนไทยนั่นแหละเวียกตัดผมเวียกเสริมสวยและเวียกขับขี่ยานพาหนะหรือว่าไทยเปิดห้องว่ามอเตอร์ไซค์หับจ้างนะอยู่ลาวเฮาก็แม่นรถจักรหับจ้างนั่นแหละเนาะขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทําที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติกําหนดการบริหารจัดการการเฮ็ดเวียกของคนต่างด้าวในปีพุทธศักราช2560ห้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์กล่าวตึมอีกว่าถ้านายจ้างหรือสถานที่ประกอบการหับคนต่างด้าวที่บ่มีใบอนุญาตเฮ็ดเวียกหรือให้เฮ็ดเวียกนอกเหนือจากสิทธิ์ที่เฮ็ดจะมีโทษปรับใหม่ตั้งแต่ 10,000 บาทหา 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงานคนหนึ่งและถ้าหากกระทำผิดซ้ำซากซ้ำซ้อนจะมีโทษจำคุกบ่เกิน1ปีหรือปรับใหม่ตั้งแต่ 50,000 บาทหา 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวผู้หนึ่งที่นายจ้างจ้างงานคนหนึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวเฮ็ดเวียกเป็นเวลา3ปีส่วนแรงงานต่างด้าววันนี้ต้องฟังเด้อแรงงานต่างด้าวที่จะไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยหั่นลาวเฮาก็มีหลายเด้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยหั่นส่วนแรงงานต่างด้าวนี้ถ้าเฮ็ดเวียกโดยบ่มีใบอนุญาตหรือเฮ็ดเวียกนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ทั้งการได้รับอนุญาตนั้นจะมีโทษปรับใหม่ตั้งแต่ 5,000 บาทหา 50,000 บาทและเมื่อสำระค่าปรับใหม่แล้วจะถูกส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรรวมทั้งห้ามถูกห้ามขอใบอนุญาตเฮ็ดเวียกเป็นเวลา2ปีนี่อันนี้ก็ต้องฟังเฉพาะแรงงานต่างด้าวคือแรงงานลาวของพวกเขานี่แหละที่จะเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยนั้นต้องมีใบอนุญาตในการเฮ็ดเวียกอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองเฮ็ดเวียกใดก็ต้องเฮ็ดเวียกนั่นนะบ่แม่นว่าจะเฮ็ดนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตถ้าว่าเฮ็ดผิดบ่ถูกต้องตามใบอนุญาตในการเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดเวียกบ่ถูกต้องนั้นบ่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตนั่นน่ะเพิ่นจะปรับใหม่จับแล้วก็ปรับใหม่ตั้งแต่ 5,000 บาทหา 50,000 บาทเมื่อสำระค่าปรับใหม่แล้วจะถูกส่งออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือว่าส่งกลับประเทศนั่นแหละรวมทั้งถูกห้ามขอใบอนุญาตไปเฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา2ปีนี่อันนี้ก็เป็นคนลาวของพวกเฮานี่มีหลายคนเด้ที่ลักลอบไปเฮ็ดเวียกบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอยู่ราชอาณาจักรไทยหากว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายท่านก็จะมีโทษเด้อนะ
จะมีโทษตามระเบียบกฎหมายของบ้านเพิ่นอนุญาตออกกันแหละเพิ่นบอกว่าถ้าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยบ่มีข้อยกเว้นใดๆซึ่งที่ผ่านมาในปีงบประมาณ2006นี้ได้กวดกาสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศแล้วกว่าหลายกว่า 74,000 แห่งและพบแรงงานข้ามชาติญาติแย่งอาชีพคนไทยจำนวน 1,700 คนก็ต้องฟังให้ละเอียดคักแน่จากไปเฮ็ดเวียกอยู่บ้านเพิ่นเมืองทานก็ต้องได้รับอนุญาตต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเมื่อไปแล้วเพิ่นอนุญาตให้เฮ็ดเวียกหยังยกตัวอย่างคือไปเก็บหมากไม้แต่ตนเองพัดไปขับรถรับจ้างหรือว่าไปค้าขายอาหารการกินอย่างสิ้นไปตัดผมไปเสริมสวยอย่างสิ้นกับพิษจากเวียกที่ได้รับอนุญาตเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นเพิ่นจับได้หลายท่านก็จะถูกปรับใหม่ถูกโทษปรับใหม่แล้วก็ส่งกลับประเทศพร้อมเดียวกันก็บ่ให้อนุญาตให้เฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศของไทยหั่นประเทศไทยเป็นเวลา2ปีพุ่นใดนะต้องเชื่อเอาไว้ต้องให้กันใจเจ้าหน่อยพูดว่าโอ้ยไปลักเฮ็ดลักทําบ่ถูกเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายท่านปรับใหม่ใส่โทษพัดห้องโหโอสการขึ้นเพิ่นก็มีระเบียบกฎหมายของเพิ่นแล้วถ้าหากว่าอยู่ลาวของพวกเฮานี่แม่นบ่ทันผู้ฟังถ้าหากอยู่ลาวของพวกเฮานี่มีการกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดคืออย่างสิ่งนี้อาชีพต่างๆถึงหลายๆ10อาชีพนั่นแหละที่สงวนไว้สำหรับคนลาวหั่นถ้าว่าอยู่ประเทศเฮาหากปฏิบัติแท้ทำจริงเฮ็ดคือดังประเทศเพิ่นหั่นก็จะเฮ็ดให้คนลาวของพวกเฮานี่มีเวียกเฮ็ดงานทำหลายขึ้นนะบ่ได้ไปออกงานอยู่ต่างประเทศนะเพราะว่าอยู่เวียกอยู่บ้านของพวกเขาก็มีเวียกเด้มีเวียกที่อาชีพที่สงวนไว้ให้คนลาวเฮ็ดนะถ้าว่าคนต่างด้าวมาเฮ็ดก็ปรับใหม่พร้อมทั้งส่งกลับประเทศบ่อนุญาตให้เฮ็ดเวียกดังกล่าวนี่ประกอบอาชีพเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของพวกเขานี่เป็นเวลา 2-3 ปีคือเพิ่นเฮ็ดนี่บ้าเกิดว่าคงจะดีเนาะแม่นบ่ท่านผู้ฟังเอาข่าวต่อไปถึงอีกสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงเจ้าหน้าที่ไทยเพิ่นได้จับตัวหนุ่มลาวขี่รถจักรลักผ่านด่านขวามิตรภาพ2สวรรณเขตมุกดาหารแล้วก็ลักรถจักรอยู่ฝั่งไทยเพื่อขี่ไปจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่5กันยานี่แหละเวลา 14:00 นเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดสืบสวนสถานีตำรวจเมืองมุกดาหารนำโดยพันตำรวจเอกหรือว่าพันเอกประยุทธ์เหือนทองคำผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองมุกดาหารก็ได้รับการประสานงานด่วนจากตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองมุกดาหารว่ามีบุคคลต้องสงสัยซึ่งเป็นคนลาวก่อเหตุลักลอบขี่รถจักร Honda Web ป้ายทะเบียนจร. 4602จำปาสักผ่านช่องทางขาออกจากฝั่งลาวบริเวณด้านสากลขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่2คือสวรรณเขตหามุกดาหารเมืองไก่สอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตขับขี่สวนทางข้ามขั้วมิตรภาพเข้ามาฝั่งประเทศไทยผ่านไม้กั้นของด่านภาษีมุกดาหารเข้ามาในพื้นที่ชายแดนมุกดาหารประเทศไทยโดยบ่ได้ผ่านด่านตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองและด่านภาษีหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งออกสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปจนสามารถสกัดจับกลุ่มตัวได้อยู่บริเวณตำบลน้ำเที่ยงอำเภอคำสะอีจังหวัดมุกดาหารผ่านการสืบสวนผู้ต้องหาซื้อเท่าแอวรรณใสอายุ16ปีอยู่บ้านโพนสวรรค์เมืองปทุมพรแขวงจำปาสักได้รับสารภาพว่าตนเองหั่นก็ได้ขี่รถจักรยี่ห้อ Honda Web ป้ายทะเบียนจร. 4602จำปาสักลักลอบผ่านด่านมาจากเมืองไก่สอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตแท้โดยเมื่อข้ามมาถึงฝั่งไทยแล้วได้นำรถจักรคันธมิตรไปจอดทิ้มไว้อยู่บริเวณบ้านแกนเตา
ตำบลโพนไทยอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารจากนั้นก็ได้ก่อเหตุลักเอารถจักรยี่ห้อฮอนด้าเว็บป้ายทะเบียน6กจ5637นครหลวงบางกอกที่จอดอยู่บริเวณดังกล่าวแล้วขี่ต่อไปเพื่อมุ่งหน้าไปหาอดีตนายจ้างอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดสืบสวนสถานีตำรวจเมืองมุกดาหารติดตามจับกลุ่มตัวได้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยได้ยึดรถจักรไว้เป็นของกลางพร้อมแจ้งข้อหาลักทรัพย์และเป็นคนต่างด้าวลบหลีกเข้ามาและอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยบ่ได้รับอนุญาตก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักงานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนี่ก็เป็นการกระทำผิดแล้วนะเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศเพิ่นโดยบ่ได้รับอนุญาตบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายก็ถึงนายจ้างส่อโกงนะนายจ้างส่อโกงบ่ได้ค่าแรงงานผัดขี่รถจักรนำไปหานายจ้างเข้าเมืองผิดกฎหมายก็ถูกสุดท้ายมาถูกตำรวจเจ้าหน้าที่ของเพิ่นจับได้ไล่ทันก็ต้องได้รับโทษตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองเพิ่นนะดังนั้นการเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศใดก็ตามให้ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเฮ็ดเวียกที่เพิ่นอนุญาตให้เฮ็ดเพื่อความปลอดภัยของเฮาเองฮะวันนี้ก็มาฟังข่าวจากต่างประเทศเนาะว่าถึงเครื่องบินขนส่งสินค้า Amazon 10,000 ออกจากรันเวย์ในสหรัฐตำใส่รถใหญ่หลายคันมีผู้เสียชีวิตนี่ถึง5คนเกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทชื่อดังลงจอดมื่นแลนออกนอกรันเวย์ไปตามใส่รถใหญ่หลายคันที่สนามบินไมอามีในสหรัฐอเมริกาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตใน5คนและบาดเจ็บอีก5คนเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลา 14:00 นของวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเครื่องบินขนส่งสินค้า Amazon ได้พุ่งออกจากทางแลนหรือว่ารันเวย์ฮะในขณะพยายามลงจอดหลังเดินทางมาจากปอร์โตริโกเบื้องต้นฮั้นยังบ่ฮู้สาเหตุชัดเจนว่าเหตุใดเครื่องบินลำดังกล่าวนี้จึงบ่สามารถหยุดได้ก่อนฮอดชุดรันเวย์ในขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานว่าจากการตรวจสอบบันทึกเสียงหอควบคุมการบินจราจรทั้งอากาศพบว่านักบินหันบ่ได้แจ้งเหตุฉุกเฉินก่อนลงจอดแต่อย่างใดข้อมูลการบินจากเว็บไซต์ Flight Radar 24ระบุว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าลำดังกล่าวหันแลนด้วยความไวสูงถึง207กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะหลุดออกนอกรันเวย์ก่อนจะไปหยุดอยู่บริเวณใกล้กับลานจอดรถที่ให้บริการสั่งสินค้าของ Amazon และธุรกิจอื่นดังนี้คณะกรรมการควบปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐอเมริกากำลังเล็งรวบรวมข้อมูลการเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้โดยมีสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐร่วมสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดนะอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อบ่ว่าจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นได้ถ้าว่าพวกเราขาดสติดังนั้นการมีสติระมัดระวังเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างแม้นมีความปลอดภัยสูงบัดนี้มาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเราก็แม่นอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วดังนั้นจะให้ทานได้ฟังเพลงซึ่งเป็นสุดท้ายจากทางรายการเติมอีกหากว่าเพลงสิ้นสุดลงยามใดผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเที่ยงเกวีระวงลาไปก่อนอวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรกินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80 ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองกินได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา10,000 ปี6 บวก 5นี่แหละมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เหนื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นจริงที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำและทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะมิตรรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่บ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าท่านผู้ฟัง30นาทีนี้พวกเราก็มีข้อมูลข่าวสารสารนาฮู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยสลับสเปียนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นบางท่านนี่ก็กำลังดื่มน้ำชากาแฟอยู่ในบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะบางคนนี่ก็ผ่อนคลายแน่ด้วยการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายบางคนนี่ก็ตื่นแต่เด็กลุกแต่เช้าเวลามีรายการอันนี้ก็แล้วแต่เงินใครความสะดวกของแต่ละคนเนาะโดยเฉพาะเอ็นย่องเมยิงเฮานี่ล่ะบางคนนี่ก็ห่าวหันสืบต่อในการเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแดแต่งอยู่ครัวกินเฮ็ดเวียกเงินเวียกสารไปนำเนาะบางคนนี่ก็ปัดกวาดหน้าบ้านแดทัดผู้ฟังอันนี้ก็เว้าถึงกิจวัตรประจำวันของคนเฮาก็แตกต่างกันบางคนนี่ก็โดยเฉพาะการประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้าเช้าขายหรือว่าผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถแล่นรถโดยสารขับขี่รถตามถนนหนทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเนาะสำคัญก็คือขับขี่รถให้ถูกซองทางเพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุคันซูแนะนำจากทางรายการพวกเขามื้อนี้30นาทีโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษได้นำเอาสินค้าดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยซีมือของคนลาวเฮาเองผลิตโดยคนลาวเฮาเองท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพกินยาหลวงยาอย่างกระบอกทรงบ่เซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพิ่นมียาสมุนไพรหลากหลายชนิดเด้อทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้เพราะว่าได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาก็สามารถเข้ามาเบิ่งตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซตฐานนครหลวงเวียงจันทน์ตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ขณะนี้ท่านผู้พับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนก็มีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาอย่างกระบอกทรงบ่เซาลองเปลี่ยนหันมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังตัวนี้จะเป็นยาสมุนไพรปลอดสารเคมีเด้อว่าได้นำเอาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาผลิตปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าอิดเมื่อยห่างกายอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บหรือว่ามีพยาธิประจำตัวบางคนนี่ก็เป็นพยาธิเบาหวานทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แล้วปลอดสารพิษนี่เพิ่นก็มีประเภทยาสมุนไพรดีเบาหวานเด้อท่านผู้ฟังตัวนี้จะช่วยลดธาตุน้ำตาลในเลือดท่านผู้ฟังกินแล้วก็จะช่วยเฮ็ดให้ท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวเป็นพยาธิเบาหวานก็จะช่วยปรับห่างกายเนาะให้มีความแข็งแรงนอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็ยังมียาสมุนไพรกระซ้ายขาวซึ่งยาสมุนไพรกระซ้ายขาวนี้ท่านใดที่ว่าอิดเมื่อยอ่อนเพลียบวกใส่กับระยะนี้อาการฮ้อนอบอ้าวแดท่านผู้ฟังบางคนนี้ก็รู้สึกว่าห่างกายบ่แข็งแรงอาจจะเฮ็ดให้เป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายถ้าว่าได้กินยาสมุนไพรกระซ้ายขาวไปแล้วตัวนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายมีความแข็งแรงท่านผู้ฟังนอกจากนี้ถ้าว่าท่านใดที่ระบบไหลเวียนของเลือดบ่สะดวกแน่นอนแหละเนาะบางคนนี่ถ้าว่าการไหลเวียนของเลือดบ่สะดวกอาจจะเห็นให้ห่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียบางครั้งนี่อาจจะเห็นให้รู้สึกเป็นวินเป็นเวียนได้ง่ายอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังเพิ่นก็มียาสมุนไพรนั่นก็คือยาสมุนไพรลดความดันซึ่งในจุดนี้ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายสามารถลดความดันเลือดสูงและเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีนี่คือสรรพคุณดีๆท่านผู้ฟังจากยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วสนใจอยากได้ยาสมุนไพรดีๆแบบนี้ให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงมาเบิ่งมาสัมผัสได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซธานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้020557049ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

ไม่ได้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมัวตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขวดสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันแม่นมีต้องได้ฮับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาสอวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2 3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง22แคปซูลนี่พอในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็จะจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละปะที่ว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาบอแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐได้รับฟังเสียงเพลงมวลเสียงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฝากไว้เติมเนาะสินค้าที่ผลิตโดยคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็มีประเภทซามีกาเฟมีสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100สนิดพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาเบิ่งสินค้าตัวจริงเข้ามาเบิ่งมาสมได้เนาะทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามีรายการอยู่ทั้งตั้งแขวงเด้เป็นเอาใดได้สมใสผลิตภัณฑ์ของคนลาวแล้วหรือยังถ้าว่ายังนี้ท่านผู้ฟังก็ลองหันเปลี่ยนมาสมใสเบิ่งเพราะว่าในจุดนี้ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทางกายให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้แล้วให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเรามื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วระยะนี้ก็ฝากไว้เติมเนาะนอกจากจะมียาสมุนไพรดีๆแล้วก็ยังมีกาเฟซึ่งกาเฟนี่ก็มีหลายสนิดเนาะบอกว่าจะเป็นกาเฟเฮ็ดมื้นปีกาเฟพังอีฮุมลาวนอกจากนั้นโคศกยังแนะนำให้ทานได้ฮู้จักกาเฟดีเบาหวานสำหรับทานใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวแต่ว่าอยากดื่มกาเฟโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเป็นพยาธิบาหวานนี่ท่านผู้ฟังเอิ้นว่าเป็นพยาธิประจำตัวเนาะบางคนนี่ก็อู้คิดว่าอาจจะดื่มกาแฟบ่ได้แต่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังกาแฟนี่ก็มีหลายสนิดเพราะว่าแต่ละสนิดก็ให้คุณประโยชน์ให้สรรพคุณดีๆต่อกับทางกายโดยเฉพาะก็คือกาแฟดีบาหวานจะช่วยดูดธาตุน้ำตาลในเลือดและลดเบาหวานนี่ล่ะท่านผู้ฟังคุณประโยชน์ดีๆแบบนี้อย่าลืมเนาะให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษทวารสนใจสั่งซื้อได้020-5570-4709 5570-4709 เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

เที่ยวทางผู้สุดเสียนยัดหอยหลังให้เขาซาแหน่งสู่ตายน้ำพุ่นเขาจึงห้องวาหารสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตื่มอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ครับสมในผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกและยังอีกช่องทางนึงถ้าใครยังสามารถติดตามรับชมวิทยุมีภาพผ่านทางไลฟ์สดลาวเนชั่นแนลเรดิโอในตอนเช้าๆคือยังสิ 6:30 นเวลา 7:00 น. 30 นาทีก็ถือว่าพบพ่อกับมีรายการในมื้อนี้ก็เป็นตอนเช้าของมื้อวันศุกร์แล้วได้เป็นตอนเช้าของมื้อวันศุกร์วันที่25กันยาแล้ววันที่25กันยาก็ถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะโดยเฉพาะเป็นพนักงานรัฐกรทหารตำรวจต่างๆเนาะส่วนใหญ่ก็ถือว่าพักในมื้อวันเสาร์ส่วนใหญ่ก็ถือว่าพักมื้อวันเสาร์แล้วก็มื้อนี้ก็เป็นมือสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานฉะนั้นจะขอให้สืบต่อเฮาได้เนาะอันใดมันที่มันเฮ็ดสําเร็จไปแล้วก็ขอให้มันสืบต่อให้ได้ครับมากครับผลไปหลายคนเก่าอันใดที่ยังค้างคายังคงค้างเป็นสิ่งท้าทายอยู่ก็ขอให้สืบต่อแก้ไขให้มันลุล่วงไปด้วยดีว่าซั่นซะอีบ่เฮาได้เดือนข้างหน้านี้เด้ก็สิเบิดปี2026ละปี2027ก็จะเข้ามาแทนทีวันเวลานาทีบ่คงคอยท่าไปท่านผู้ฟังเนาะทักทายสบายดีมิตรรายการในยามเศร้าๆคือจังซี่ระยะนี้ก็ถือว่าฝนก็จะค่อยห้วยลงแล้วเลยฝนจะค่อยห้วยลงแล้วแต่ว่าสภาพดินฟ้าอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงก้าวจะเปลี่ยนฤดูกาลแล้วจะเปลี่ยนฤดูกาลและอีกบ่พอใดเดือนข้างหน้าจะเปลี่ยนฤดูกาลเป็นฤดูแล้งและสภาพดินฟ้าอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพไปเด้อท่านผู้ฟังเด้อมีหมอกลงยามตอนเช้าเนาะมีหมอกลงแล้วได้บางมื้อนี่มีหมอกลงแล้วมีอากาศเย็นๆมีลมพัดเย็นๆมาแล้วฉะนั้นก็ขอให้รักษาสุขภาพเนาะโดยเฉพาะพญาทั้งเดินหายใจในเมื่ออากาศมีการเปลี่ยนแปลงคือจังซี่เอาเด้ออรุณก็คือเก่าเนาะมีข่าวมาต้นมาฝากมาว่ามาว่ามาโอมมาลุมให้มีรายการนะครับฟังก็เป็นเริ่มต้นข่าวทับอิฐของรายการเป็นข่าวเกี่ยวกับผลของประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026ก็ถือว่าสำเร็จลงในตอนเลี้ยงของวันที่13เนาะกันยา2026นี้อยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีมีท่านปอ.เขื่องคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าหัวการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของประชุมสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026ให้ฮู้ว่าการประชุมดังกล่าวนี้ก็ได้จัดขึ้นในวันที่22และก็อัดลงในตอนเลี้ยงของวันที่23กันยาอยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การเข้าร่วมแบบเชิงหน้านอกจากนั้นก็ยังมีบรรดาคณะนำองค์การปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมพันระบบกรมสุมทั้งไกลเพื่อฟังและกับประกอบความคิดความเห็นต่อการรายงานสภาพการพ่นดินประจำเดือนกันยาและกับทิศทางแผนการยุทธสุ่มประจำเดือนตุลา2026กองประชุมก็ได้ค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความคิดความเห็นและก็พิจารณาตัวปัญหาหัวข้อที่สำคัญกับวาระพ่นดินนออันที่1นี่ก็แม่นสภาพการพ่นดินและก็เวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนก็คือการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพ่นดินนอประจำเดือนกันยาและก็ทิศทางเป็นการประจำเดือนตุลา2026ของรัฐบาลการจัดตั้งปฏิบัติมติ02ของรัฐบาลลงวันที่25กุมภาพันธ์2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติมติ04ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่การปฏิบัติข้อตกลง08ทับนย.ลงวันที่9กุมภาพันธ์2026นะว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบการจัดตั้งพันธกิจใหญ่บรรดาข้อตกลงขอเสนอเนาะกรมบรรดากระทรวงองค์การและองค์การปกครองนครหลวงและกับบรรดาแขวงต่อการนำพาร่วมของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติข้อตกลงฉบับเลขที่27หรือว่า27ลงวันที่
20เมษายน2006ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การเทียบเท่าลงสวยนครหลวงวิ่งจันทร์บรรดาแขวงในทั่วประเทศการพักขยายและการปฏิบัติมติ62ทับคบสพเนาะคณะบริหารส่วนกลางพรรคมติ34ของสปสของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องงานการก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเรื่องงาน3สร้างในระยะใหม่และก็ความคืบหน้าในการกักเกียมจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราประจำปี2006และทิศทางแผนการประจำปี2007ติดตามกับการแบ่งความรับผิดชอบในดำรัส08ทับนย.ลงวันที่27มังกร2026ในนั้นต่อการสรุปเรื่องงานพ้นเดือนประจำเดือนกันยาของรัฐบาลกรมประชุมได้ตีราคาว่าถึงว่าสภาพการสากลภาคพื้นยังสืบตัวผันแปรไปยังซับสนและก็คาดเดาได้ยากบวกกับสภาพภายในประเทศมีฝนตกหนักเขตให้น้ำท่วมน้ำไหลสุเนาะอยู่บางท้องถิ่นที่พาให้มีผลเสียหายทั้งชีวิตทรัพย์สินแต่รัฐบาลได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเรียกงานจุดสุ่มและกับมาตรการที่ได้กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงโครงสร้างหักฐานการเมืองอยู่บรรดาหักฐานและจุดรอแหลมเอาใจใส่สกัดกั้นและก็แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆมหัศจรรย์ปัจจุบันสามารถเก็บรายหับของประมาณได้87ส่วนห้อย87ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายของประมาณได้56ส่วนห้อยของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.7 ส่วนห้อยได้หีบห้อนประสานสมทบสกัดกั้นตอบโต้และแก้ไขการระบาดของพยาธิหมูแอฟริกาอยู่บรรดา6แขวงตามหลักวิชาการเพื่อบ่ให้แพร่ลามออกสู่วงกว้างได้เอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและก็เป็นสินค้าทำเป็นการคุ้มครองสินค้าและก็ค่าบริการสมใส่ปรับปรุงกลไกคุ้มครองการขนส่งรถไฟฟ้ารถไฟขออภัยบริเวณรถไฟฟ้าเนาะการขนส่งรถไฟให้มีความสงบความปลอดภัยรอบด้านและก็ได้พัฒนาสีมือแห่งงานตามมาตรฐานสีมือแห่งงานแห่งชาติและส่งเสริมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจจัดหาวิธีการงานค้าเข้าสู่ตลาดแห่งงานภายในและต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 11,000 กว่าหรือว่า 11,000 กว่าเนาะเท่ากับ174ส่วนห้อยของแผนการของเดือนนะของเดือนได้ส่งเสริมมาตรฐานแรงงานปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ออกแรงงานผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายระเบียบการสำเร็จการสร้างกระบวนการเปิดสุขเฮียนใหม่2006-2007และการสรุปถอดถอนบทเฮียนก็จะตั้งปฏิบัติสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุขเฮียน2005-2006ทั่วประเทศเอาใจใส่ปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขและ การป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิตามฤดูกาลอย่างใกล้ชิดการนำและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งในลงก่อสร้างหักฐานอยู่บางบ้านตาเสียงเมืองและกระบางแขวงพร้อมทั้งนำเอาวัตถุและถื่นฮ้อนจำนวนหนึ่งไปช่วยแก้ไขผลกระทบจากภัยน้ำท่วมได้สืบต่อสุ่มไซบูรณะสมแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติบรรดาเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้สามารถเที่ยวไปมาได้สุ่มใส่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้เอาใจใส่ติดตามสภาพการภาคพื้นและกระแสคนอย่างใกล้ชิดการนำพาพรรครัฐการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและก็เข้าห่วงบรรดากองประชุมสากลพร้อมทั้งได้ต้อนรับคณะผู้แทนขั้นสูงและองค์การจัดตั้งสากลอยู่ลาวเคียงคู่ครับผลงานดังกล่าวนี้ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อเอาใจใส่แก้ไขให้มีประสิทธิผลหลายขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคำสั่งคำสั่งนิติกรรมของรัฐบาลการนำพาทางด้านการเมืองแนวคิดให้พนักงานและประชาชนบรรดาปัญหาสแกมเมอร์เนาะปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนการค้าขายยาเสพติดการค้าขายและนำเข้าสินค้านอกระบบการแอบอ้างทางด้านพุทธศาสนาเนาะการคุ้มครองบรรดาห้องหมอห้องควบพยาธิของบรรดาของเอกชนและสถานที่เสริมความงามการแก้ไขและก็คุ้มครองแรงงานต่างประเทศสภาพการสร้างข่าวปลอมข่าวบิดเบือนและก็การยกแง่แบ่งแง่ความสามัคคีภายในและปัญหาอื่นๆส่วนว่าวาระที่2กองประชุมเฮดีด้านและการทำห้องเอาห่างดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพยิงซ้าย5ปีครั้งที่5 2006 5 2030ห้างแผนดำเนินงานแห่งชาติ
แม่และเด็กขาปีครั้งที่6ครั้งที่4เราขออภัย2026หา2030ห้างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและระงับความรุนแรงต่อแม่หญิงและความรุนแรงต่อเด็ก5ปีครั้งที่3 2026 2030โดยได้ซี้นำให้คณะรับผิดชอบสมทบกับคณะกรรมการและภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงบรรดาห้างแผนดำเนินงานดังกล่าวตามคำเสนอของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นบทบาทความสำคัญของเวียกงานข้อมูลสถิติด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องการกำหนดบรรดาเป้าหมายจุดสูงก็คือเวียกนาเวียกที่จะต้องได้แก้ไขและพันขยายส่งเสริมนำใช้เทคโนโลยีเข้าในเวียกงานการกำหนดแผนโฆษณาเผยแพร่แนะนำและอื่นๆรายละเอียดจะแจ้งอะไรเนาะและก็ครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าส่วนมาวาระที่3กรมสุขภาพด้านรักการทำห้องเอาห่างยุทธศาสตร์บัญญัติประดิษฐ์แห่งชาติ2026 2035ห่างยุทธศาสตร์พัฒนาและนำใช้ดาวเทียมอยู่ลาวระยะที่ระยะแต่ปี2026 2035โดยได้ซี้นำกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารสมทบกับคณะกรรมการและภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงตามความเห็นของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นการกำหนดจุดสูงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์และการนำใช้การกำหนดขอบเขตการนำใช้การกำหนดเงื่อนไขการลงทุนและการร่วมมือเวียกงานดังกล่าวการกำหนดยุทธศาสตร์ความเป็นใจกลางในการร่วมมือด้านเทคโนโลยีการจัดบริมสิทธิ์การจัดบริมสิทธิ์นโยบายต่อคงเขตต่างๆที่จะนำใช้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดส่วนวาระที่4ในกองประชุมเห็นดีด้านหลักการทำห้องเอาห่างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าสภาพปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยเหตุท่าสภาพปรับปรุงการโฮมห่างกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพและห่างกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเข้าเป็นกฎหมายอันเดียวผลการค้นคว้าห่างนิติกรรมเกี่ยวกับการเป็นขันคุ้มครองกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆขันตาแสงโดยได้ชี้นำให้กระทรวงองค์การสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนำออกห่างนิติกรรมติดพันกับคะแนนการของตนไปปรับปรุงคำคิดคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลให้มีเนื้อในสอดคล้องกับสภาพการตัวจริงละเอียดจะแจ้งหัดกุมครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างโรงเรียนทันการและก็มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงวาระที่5ในกองประชุมก็ได้ชี้นำให้มีการปรับปรุงออกแบบกฎหมายใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเรียกมาพันนายกรัฐมนตรีและก็บรรดาห้องนายกรัฐมนตรีเพื่อมีคำเห็นเติมอีกสำหรับทิศทางแผนการจุดสูงประจำเดือนตุลาสำหรับทิศทางแผนการจุดสูงประจำเดือนตุลากองประชุมก็ได้ซีน้ำให้คะแนนการท่องถิ่นภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญก็คือแมนสืบต่อเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันสันป้องกันความสงบทั่วผงส่วนหกด้านสังคมมีความสงบความเป็นระเบียบห้อยเพิ่มทวีการแก้ไขปรากฏการโยธาต่างๆในสังคมนี่โดยเฉพาะบรรดาปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการพุ่งที่ชิงทรัพย์ปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดพรลงและก็ประกันความปลอดภัยหอบด้านสืบต่อสุ่มใส่เก็บรายรับเข้างบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและซอกหาแหล่งรับอื่นตามทางแห่งของตนทั้งเปลี่ยนทันเป็นทันสมัยและคงพองรายจ่ายให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าสืบต่อลงสวยแขวงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตาแสงโดยเฉพาะให้เร่งปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการเป็นความรับผิดชอบคะแนนการต่างๆต่อเวียกงานดังกล่าวสมใจเนื้อในกระเกียมเนื้อในเข้าร่วมรายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริหารส่วนกลางพรรคสมัยที่12ที่จะจัดขึ้นเมื่อมอนี้โดยเฉพาะห่างนิติกรรมที่ติดพันกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสุ่มใส่กระเกียมเนื้อในที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะมีตัวกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลานี้ให้สำเร็จทันเวลาในนั้นให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับกระทรวงกระเกียมบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และกระทิดทางแผนการประจำปี2027นอกจากนั้นให้กระทรวงองค์การเกี่ยวข้องก็เกี่ยมรายงานทางบทหากฎหมาย8ฉบับที่ได้กำหนดไว้สุ่มใส่เร่งทวงและกับปรับปรุงบรรดานิติกรรมเพื่อก็คือนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ได้ผ่านกองประชุมรัฐบาลและกองประชุมนายกของนายกผ่านมาเป็นต้นคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขพัฒนาเหตุธาตุดำรัดกำหนดนโยบายสำหรับแขวงพงศาลีแขวงหัวพันให้ฮีพ้อนแก้ไขปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมหลัก38
เมืองปากเงิมที่มีการเคลื่อนไหวบ่สอดคล้องกับแนวทางกฎหมายและระเบียบการทางบิดเบือนหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาและเหตุของประเพณีอันดีงามของชาติเพื่อบ่ให้สังคมหลงเชื่อและก็เข้าใจผิดพร้อมเดียวกันนั้นให้ห้องการห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงดำรัส315ของรัฐบาลลงวันที่16สิงหาคม2016ว่าด้วยการคุ้มครองและปกป้องการเคลื่อนไหวศาสนาอยู่ลาวให้สอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขปัจจุบันสืบต่อสุมไซก่อสร้างซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและก็เส้นทางหลวงต่างๆเนาะให้สำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะโครงการที่มีทุนอยู่แล้วทั้งทุน ODA เนาะทุนรัฐและก็การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนตามมติ05ของรัฐบาลสืบต่อสุกยุ่งและก็ส่งเสริมการผลิตฤดูฝนและก็การผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าและก็การปรุงแต่งเพื่อส่งออกให้บรรลุตามแผนพร้อมทั้งเพิ่มทวีติดตามเฝ้าระวังสกัดกั้นและก็แก้ไขการระบาดของพยาธิไอวาหมูที่กำลังระบาดอยู่หลายท้องถิ่นโดยให้ลงลึกซอกหาสาเหตุตัวจริงเพื่อให้มีมาตรการป้องกันบ่ให้เกิดขึ้นในต้นหน้าพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้หีบฮ้อนคนคั่วนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการและก็ครอบครัวที่เลี้ยงหมูเติมอีกเนาะสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยนี่ผลิตเป็นสินค้าภายในต่างประเทศสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้ให้แข็งแรงขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้ส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและก็พลังงานทางเลือกก็เกี่ยมจัดกล่องประชุมพิธีเฉลิมฉลองเนาะวันครูแห่งชาติ7ตุลาคมในครบรอบ32ปีให้ครบรอบ32ปีให้มีเน้นในความหมายและก็เน้นในความหมายความสำคัญของการศึกษาครูนักเรียนโดยถือเป็นกระบวนการปลุกระดมหักอาชีพครูการเก่าเรียนและอื่นๆสุ่มใส่แก้ไขการพันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีเนาะครั้งที่10 2060 2030เพื่อเพิ่มทวีการโฆษณาสุขศึกษาการสักยาการปัญญาส่งเสริมสุขภาพให้ทุกภาคส่วนในสังคมความรู้เข้าใจพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพให้การบริการของบรรดาห้องหมอรัดให้ดีขึ้นกว่าเก่าบรรดากระทรวงองค์การสืบต่อลงส่วนนครหลวงเวียงจันทน์และกับบรรดาแขวงตามข้อตกลงฉบับเลขที่27/ย.ให้ได้รับผลดีสืบต่อกระเกียมการเคลื่อนไหวต่างประเทศของการนำคันสูงและกระเกียมต้อนรับคณะผู้แทนประเทศต่างๆให้ดีและก็สมเกียรตินอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกร้องมายังบรรดาสมาชิกรัฐบาลและก็การนำบรรดาท้องถิ่นเอาใจใส่เรื่องงานจุดสุ่มประจำเดือนกันยายน2026ที่กองประชุมได้เห็นดีเป็นกับภาพกันไปปรับปรุงเข้าในแผนเรียกของคะแนนการและก็ท้องถิ่นของตนให้ละเอียดมีความเป็นความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงการจัดตั้งแต่ละขั้นมีคาดหมายเวลาที่ชัดเจนอันนี้ก็เป็นผลของกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยาที่เดชอรุณได้นำเอามาเสนอให้มีรายการได้รับฟังในตอนเช้าวันนี้ก็ถือว่ามีหลายๆปัญหาที่เข่งห้อนระยะผ่านมาก็ถือว่าจะตั้งปฏิบัติแล้วในเดือนกันยาแต่ว่าในระยะที่เดือนตุลาที่จะมาถึงนี้เพิ่นก็ได้มีหลายๆปัญหาที่ให้สมาชิกรัฐบาลก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องนับทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาส่วนปฏิบัติธรรมหลักที่38เนาะเมืองปากเงิมนครหลวงวิจันนี่ก็เห็นว่าระยะผ่านมานี่ก็เคลื่อนไหวแบบบ่สอดคล้องตามหลักธรรมคำสอนบิดเบือนความจริงบิดเบือนคำสอนทางด้านพุทธศาสนาเนาะเฮ็ดให้เป็นการงมงวยหลงเสือของประชาชนหลายแต่เพิ่นก็ได้เอาใจใส่เด้อภาครัฐเพิ่นได้เอาใจใส่เกี่ยวกับปัญหานี้แก้ไขให้มันท่วงทันแล้วก็เด็ดขาดซะปัญหาตัวนี้มันค่อยสิบ่เกิดเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมเติมอีกมาต่อที่กระทรวงการเงินประกาศโอนบางหน้าเวียกจากกรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินไปขึ้นกับบรรดากรมที่เกี่ยวข้องในตอนบ่ายของวันที่23กันยานี้ได้ประกาศและก็มอบภาพการโอนหน้าเวียกจำนวนหนึ่งจากกรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินไปขึ้นครับกรมอ้อมข้างกระทรวงการเงินโดยการเป็นประธานของทางสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำกรรมการศูนย์กลางภาคกรรมการสมหงศูนย์กลางภาคนครอภัยห้องเลขาคณะบริหารภาคกระทรวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินมีทานอุบันสุพิดาคณะประจำภาคกระทรวงหัวหน้ากรมจัดตั้งพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องในกรมประชุมมีทานอุบันสุพิดาได้ผ่านวัดบันทึกมอบภาพจากกรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินไปขึ้นกับ
บรรดากรมและกับผ่านข้อตกลงของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินสำหรับเลขที่3288เนาะลงวันที่14สิงหาคม2026ว่าด้วยการแบ่งขันคุ้มครองเวียกงานดังนี้อันที่หนึ่งนี่อันทับอิดนี่แม่นโอนเวียกงานคุ้มครองธุรกิจโลจิสติกระบบสิ่งสร้างทันสมัยระบบสางและการกวดการคุณภาพแห่ธาตุก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางที่ได้กำหนดในมาตรา9ของข้อตกลงฉบับเลขที่3838ลงวันที่30ตุลาคม2025เอกสารค้นคว้าของกรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินฉบับเลขที่0720ทับคอวกลงวันที่16มีนาคม2026เกี่ยวข้องกับเวียกงานดังกล่าวไปขึ้นกับกลุ่มภาษีเนาะไปขึ้นกับกลุ่มภาษีโอนเวียกงานคุ้มครองธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้กำหนดในมาตรา9ของข้อตกลงฉบับเลขที่3838ลงวันที่30ตุลาคม2025เอกสารค้นคว้าของกรมคุ้มครองวิสาหกิจฉบับเลขที่0720ลงวันที่16มีนาคม2026เกี่ยวข้องกับเวียกงานดังกล่าวไปขึ้นกับกลุ่มคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐโอนเวียกงานคุ้มครองธุรกิจที่ปรึกษาการเงินที่ได้กำหนดในมาตรา9ของข้อตกลง3838เนาะเอกสารค้นคว้าไปขึ้นกับกรมคุ้มครองบัญชีเพื่อซับซ้อนเข้าในพระบทบาทตามความเหมาะสมโอนเวียกงานคุ้มครองธุรกิจหวยและคาสิโนไปขึ้นกับ

0: ต่อการจัดสรรพลบทบาทและกับบุคลากรให้สอดคล้องเพื่อประกันให้การเคลื่อนไหวเวียกงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโปร่งใสและก็สามารถสร้างรายรับของประมาณแห่งรัฐอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้มาต่อที่ข่าวคราวเกี่ยวกับกวดผ่านเนื้อในหลักสูตรนอมาตรการมาตรฐานความสำเร็จและกับผลของการเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาถือว่าเมื่อวันดุมานี้อยู่สโมสรมหาวิทยาลัยครูบ้านเกินเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์ก็ได้มีพิธีเปิดกองประชุมผ่านเนื้อในหลักสูตรมาตรฐานความสำเร็จและผลได้รับจากการเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาอย่างเป็นทางการโดยมีท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าสถาบันวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาหัวหน้ากลุ่มห้องหัวหน้ากลุ่มสถาบันผู้อาวุโสพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านวงเพชรอุดมฤทธิ์ได้มีคำเห็นกล่าวเปิดการหันเปลี่ยนโครงสร้างระบบการศึกษาสายสามัญศึกษาระบบ5บวก4บวก3มาเป็น6บวก3บวก3ถือเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์สำคัญและก็เป็นบาดก้าวยุทธศาสตร์ของแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และก็กีฬาการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัยเพื่อห้องหับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเสื่อมโยงกับภาคพื้นและกษากลพร้อมทั้งสุขยู่คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของลาวให้สอดคล้องกับเป้าหมายพัฒนาแบบยั่งยงหรือว่า SDG หรือว่า SDG การประชุมครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์เพื่อกวดแก้หลักสูตรเพื่อให้ประกันคุณภาพให้มีความถูกต้องและการสอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถพร้อมทั้งผู้กระโดมแนวคิดปรับปรุงให้มีความเป็นเอกภาพเทศเหมาะกับในยุคศตวรรษที่21ตลอดฮอดการกวดกาความถูกต้องหลักไวยากรณ์และก็การจัดพิมพ์อันนั้นก็เป็นข่าวๆอยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์เนาะเกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์จากทั้งแขวงเวียงจันทน์นี่เดชอรุณจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปรับฟังข้อมูลข่าวสารอยู่ทางแขวงเซสมบูรณ์เนาะเมื่อบ่ดมื้อนี้ท่านคำสุขท่านสุขคำเพชรเนาะท่านสุขคำเพชรเฮืองบุตรศรีกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐพร้อมด้วยคณะลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาและก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบขุดค้นแห่คำตกขอนอยู่ทางแขวงเซสมบูรณ์โดยการต้อนรับของท่านปอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเซสมบูรณ์รายละเอียดนักข่าวแขวงเซสมบูรณ์รายงาน
1: ในกองประชุมท่านบุญเทียมไซสงครามที่ปรึกษาประธานห้องประธานปกครองแขวงหัวหน้ากองเลขาคณะเฉพาะกิจติดตามกวดกาการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งผ่านการติดตามและกวดกาพบเห็นการลักลอบขุดค้นแห่งคำตกค้นจำนวน4บริษัทคือบริษัทอาฟาสำรวจขุดค้นบ่อแฮและกสิกรรมการค้าขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวมีการลักลอบปรุงแต่งแห่คำตกค้นอยู่เขตโครงการขุดค้นแห่หินทรายและแห่ติดพันอยู่เมืองท่าทมบริษัทเกษนาเฮอเจริญแยกหินทรายก่อสร้างจำกัดผู้เดียวมีการลักลอบขุดค้นแห่คำตกค้นอยู่จุดแยกหินทรายเขตบ้านนโมเมืองอนุวงศ์บริษัทก่อสร้างและลงทุนบ่อแฮเวียดนามลาวจำกัดผู้เดียวมีการลักลอบขุดค้นเอาคำตกค้นอยู่เขตโรงเรียนเล่าฮบพลาธิการกองทัพบ้านนำยอนเมืองอนุวงศ์โดยบ่มีเอกสารอนุญาตตามระเบียบการและบริษัททรัพย์มณีก่อสร้างขวาทางและพัฒนาเฮทาดจำกัดผู้เดียวมีการลักลอบเอาคำตกคอนอยู่เขตหุงเหียนเหล่าลบภาราธิการกองทัพบ้านนำยอนเมืองอนุวงศ์เช่นเดียวกันซึ่งจากการกวดกาเจ้าหน้าที่ได้กักตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมทั้งยึดของกลางและอุปกรณ์หับไซการกระทำผิดเช่นรถจกรถดำรถตักรถจิบตะแก่งแยกหินทรายแยกเฮคำตกคอนผ้าผมถังน้ำมันบังฮอนเฮโถดูดน้ำจากปั่นไฟฟ้าและเครื่องอื่นๆจำนวนหนึ่งซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดได้นำมาเก็บรักษาไว้อยู่กรมราชการป้องกันความสงบแขวงเซสมบูรณ์คำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงเซสมบูรณ์รายงาน
0: ออกจากแขวงเซสมบูรณ์แล้วไปขึ้นไปเหนืออีกตื่มอีกวันหนึ่งนอนเหนือสุดทางผูกสลีซึ่งประกอบประชุมเวียกงานกวดกาทั่วแขวงผูกสลีครั้งที่5ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีเวียกงานที่ตามกวดกาให้เข้มแข็งรอบด้านต้านและสกัดกั้นการต้านการสลัดบังหลวงเด็ดขาดโปร่งใสและทันสมัยเพื่อพัฒนาประเทศชาติที่ยืนยงจัดขึ้นในวันที่23กันยายนนี้อยู่สโมสรใหญ่ของแขวงภายใต้การเป็นประธานของพลตรีสมพรมิตรพรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพงศลีมีท่านบุญทวีโสสุกันกรรมการสำนักงานศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงผู้ชี้นำเวียก

0: ภาคพนักงานและองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นแขวงรายละเอียดนะคะแขวงพงศรีมีรายงาน
1: พลตรีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพงศรีได้มีคำเห็นแลกกล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเผยแพร่บทโอรมของสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวต่อกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5จากนั้นท่านพลเอกวันไสยสุขสันต์กรรมการประจำภาคแขวงประธานกวดกาภาคประธานองค์การกวดการัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสลาดบางหลวงขั้นแขวงได้ขึ้นผ่านห่างบทสรุปเวียกงานกวดกา5ปีผ่านมาแต่ปี2015-2025และทิศทางแผนการ5ปีต่อหน้าแต่2065-2030ของกวดกาแขวงพงศรีสหายได้ยกให้เห็นผลงานหลายด้านในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาในตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาเวียงสวรรค์รายงานข่าวจากแขวงพงศรี
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็แม่นการนำเสนอข่าวในมื้อนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในมื้อนี้ที่เดชรุ่นได้นำเอามาเสนอก็หวังว่าจะสร้างความรู้เข้าใจแต่มาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็หมดลงไปพอดีขอขอบใจมินและการที่ได้ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมาสำหรับมื้อนี้เดชรุ่นพร้อมทีมงานจากรัฐผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี
2: ประกันสังคมให้ทานได้หลายประกันปินปัวสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับสิทธิผลประโยชน์อย่างเดคุ้มครองเวลาออกลูกจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นหลายเดือนท่านสามารถสะสมปีการไว้รับบำนาญในเวลาเกษียณอายุบำนาญมีเงินทดแทนการขาดรายได้ให้เอิ้นว่าอุดหนุนป่วยการหากผู้ประกันตนเจ็บป่วยยาวนานก็จะได้รับเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานผู้ประกันตนที่โชคให้เสียชีวิตประกันสังคมจะมอบเงินอุดหนุนเสียชีวิตและยังจะได้รับอุดหนุนเป็นรายเดือนเบิ่งแยงสมาชิกครอบครัวนำตึมอีกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่องค์การประกันสังคมแห่งชาติตั้งอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือห้องการประกันสังคมอยู่ทุกแขวงทั่วประเทศท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508 Facebookประกันสังคมแห่งชาติประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
4: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคม

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องหีบฮอนแก้ไขปัญหาศูนย์ปฏิบัติธรรมลัก38เมืองปากเงิมที่มีการเคลื่อนไหวโปรสอดคล้องกับแนวทางนโยบายกฎหมายและระเบียบการกระทรวงการเงินร่วมกับองค์การสหประชาชาติหาลือกับขู่ห่วงพัฒนาประจำปี2016เซกองสำเร็จการเข้าร่วมงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23เวียดนามและสหรัฐอเมริกาสืบต่อร่วมมือแก้ไขผลให้ย้อนหลังจากสงคราม8ประเทศมุสลิมสุขยู่แผนการสันติภาพอยู่กาซาและข่าวสำคัญอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: วันที่23กันยานี้สหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดการศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดการแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการสนัดบังหลวงศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะเลขเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเลดเวียกอยู่แขวงอัตตปือให้เกียรติต้อนรับโดยสายบุญถึงดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอัตตปือพร้อมด้วยคณะสายวันไซพ้องสวรรค์ได้เข้าร่วมกองประชุมเวียกงานกวดกาโทแขวงอัตตปือระยะ5ปี2021หา2025ทิศทางแผนการ5ปี2026หา2030จัดขึ้นระหว่างวันที่22หา23กันยายนนี้กองประชุมได้ตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาโทแขวงระยะ5ปีผ่านมาและได้พร้อมกันค้นคั่วประกอบคำคิดคำเห็นอย่างลึกซึ้งต่อการสรุปเวียกงานดังกล่าวและต่อทิศทางแผนการ5ปีโดยได้กำหนดเวียกงานจุดสุ่มเป็นต้นเพิ่มทวีเวียกงานติดตามและกวดกาภายในภาคโดยสุ่มใส่พันขยายมติกรมสุ่มใหญ่ครั้งที่12ของภาคและมติ12ขององค์คณะภาคแขวงเพิ่มทวีการกวดกาคุ้มครองบริหารรัฐโดยเน้นใส่โครงการลงทุนการคุ้มครองงบประมาณทรัพยากรธรรมชาติการแก้ไขการลักลอบขุดค้นแหคำตกขอนและเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมสนองข้อมูลสืบต่อต้านและแก้ไขการสลัดบังหลวงโดยดำเนินคดีตามระเบียบเพิ่มทวีการขึ้นบัญชีทรัพย์สินของพนักงานและส่งเสริมการนำเนื้อในการต้านการสลัดบังหลวงเข้าในการศึกษายกระดับกงจักและพนักงานกวดกาให้มีความเป็นมืออาชีพมีจรรยาบรรณและห้องหับการหันเป็นทันสมัยโดยพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ด้วยเทคโนโลยียกสูงความรับผิดชอบของคณะภาคแต่ละขั้นโดยถือเอาเวียกงานกวดกาเป็นกลไกสำคัญในการบริหารและเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้นำแต่ละขั้นในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้สหายวันไซพ้องสวรรค์มีคำเห็นอบรมต่อกองประชุมสหายเน้นนักให้สร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานกวดกาเพื่อให้เวียกงานกวดกาเป็นกลไกหนึ่งในการนำพาของภาคและการคุ้มครองบริหารรัฐต้องรับรู้และเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาการกวดกาเป็นหนึ่งในบทบาทการนำพาของภาคทุกการจัดตั้งของภาครัฐจะอยู่